อืมเยี่ยมค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะเพราะอะไรคะต้นข้าวจัดเป็นพืชใช่ไหมพืชเพราะนั้นพืชทำไมคะสามารถสร้างอาหารได้เองด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะ

0: นกถ้ากินสัตว์เป็นอาหารก็จะจัดว่าเป็นผู้บริโภคสัตว์แต่ว่าเอ๊นกกินพืชเป็นอาหารได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เพราะนั้นนกเขาจะสามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์หรือบริโภคได้ทั้งพืชและสัตว์ซึ่งก็ต้องดูในโซ่อาหารนั้นนะคะว่าสิ่งมีชีวิตเขาสัมพันธ์กันยังไงถ้าภาพข้างหน้าเป็นพืชเนี่ยนกก็จะจัดว่ามีบทบาทเป็นอะไรคะ
1: เป
0: ็นผู้บริโภคพืชแต่ณตอนนี้ถ้าเขาจะกินหนอนเขาก็ต้องจัดว่าเป็นผู้บริโภคสัตว์นั่นเองนะคะส่วนงูมีบทบาทเป็นอะไรคะ
2: ผู้บริโภคส
0: ั
2: ตว
0: ์ผู้บริโภคสัตว์ทำไมจัดว่างูเป็นผู้บริโภคสัตว์ล่ะเพราะเขาทำไมคะกินสัตว์เป็นอาหารนั่นเองเราจะเรียกว่าเป็นผู้บริโภคสัตว์นะคะนั่นคือบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตถ้าเราเห็นตามภาพนี้นะทีนี้ค่ะนักเรียนต่อไปการเขียนบ้างแล้วนักเรียนมีวิธีการเขียนเพื่อสื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรเราจะมีวิธีการเขียนยังไงคะโซ่อาหารเขียนยังไงอะโดยใช้อะไรคะแสดงลำดับในการกินของสิ่งมีชีวิตใช้ลูกศร นั่นเองนะคะโดยถ้าหัวลูกศรหันไปทางไหนทางฝั่งนั้นก็คือเป็นหัวลูกศรจะหันไปทางผู้บริโภคแล้วหางลูกศรล่ะ
3: จะหันไปทางผู้ผลิต
0: จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตไหมถ้าสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ผู้ผลิตล่ะแล้วเราจะพูดยังไงให้รู้สึกว่ากว้างขึ้นหางลูกศรหันไปทางไหนคะไปทางผู้ถูกบริโภคเราก็ไม่รู้ไงมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ผลิตเสมอไปใช่ไหมผู้ถูกบริโภคใช่ไหมคะนะนั่นคือตรงส่วนนี้นะคะเพื่อสักครู่ที่ผ่านมาคือครูให้ดูภาพแต่เรายังเขียนโซ่อาหารหรือยังไม่ได้เขียนโซ่อาหารนะคะทีนี้ค่ะม้าลายกินม้าลายกินหญ้าเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองเขียนนะคะว่าเราจะเขียนได้อย่างไรเขียนแบบโซ่อาหารได้ยังไงโดยใช้ลูกศรแสดงลำดับในการกินนะคะเอาล่ะสำหรับปลายทางนะคะลองเขียนได้เลยนะคะว่าจะเขียนได้อย่างไรม้าลายกินหญ้าเราจะเขียนโซ่อาหารได้อย่างไรซึ่งเรียนปลายทางสามารถออกมาเขียนหน้ากระดานได้ค่ะส่วนนักเรียนต้นทางมีอุปกรณ์ให้ใช่ไหมคะก็คือกระดานอ้าวลองเขียนได้ค่ะลองปรึกษากับเพื่อนดูจะเขียนได้อย่างไรคะม้าลายกินหญ้าโดยใช้ลูกศรนะคะลูกศรแสดงลำดับการกินโดยใช้ลูกศรวิธีการเขียนเพื่อสื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองให้เวลา1นาทีในการเขียนค่ะนับ1ถึง5นะคะเมื่อนับ1ถึง5ปุ๊บนักเรียนจะต้องวางกระดานต้องโชว์กระดานขึ้นมานะสำหรับต้นทางเพื่อนครูจะได้ทราบว่านักเรียนเขียนได้เรียบร้อยแล้วนะคะ1ปากกาใครไม่ติดมีไหมคะ2มาเปลี่ยนปากกาลูก34แล้วนะคะพอ5ปุ๊บต้องวางกระดานให้คุณครูดูแล้วนะปลายทางตอนนี้ก็ออกมาเขียนตรงที่หน้ากระดานเช่นกันใช่ไหมคะ4 ครึ่ง 4 ครึ่ง 5หมดเวลาค่ะหมดเวลาจับกระดานตั้งไว้เลยโชว์กระดานเลยค่ะยกกระดานเลยค่ะยกกระดานเลยยกกระดานเลยยกกระดานหันมาเดี๋ยวจะบอกว่ากลุ่มไหนที่ถูกหรือใกล้เคียงกลุ่มที่4หมดเวลาแล้วลูกโชว์กระดานค่ะโชว์กระดานขึ้นมา เอาล่ะนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้แต่ละกลุ่มแตกต่างกันค่ะแต่ละกลุ่มแตกต่างกันแตกต่างกันแม่นักเรียนช่วยดูกันหน่อยสิแตกต่างกันไหมแตกต่างอยู่นะ

0: ะคะแต่ก็ไม่มากแต่ก็ไม่มากนะมีลูกศรมีลูกศรแต่ทิศทางเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวมาดูอ่ะตอนนี้ตัวเองก็จะต้องรู้แล้วใช่ไหมคะว่าในกลุ่มของตัวเองได้เขียนอะไรไปใช่ไหมคะเดี๋ยวลองดูว่าถูกหรือเปล่าเอาละค่ะเอากระดานวางลงค่ะเดี๋ยวมาดูกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไหนใครคิดว่าของเราถูกต้องยกมือของเราถูกต้องยกมือค่ะยกมือสูงๆไหนใครว่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหลือสักครึ่งนึงเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่เอามือลงใหม่ถ้าใครคิดว่าไม่แน่ใจยกมือแค่ครึ่งเดียวแต่ถ้าใครที่ว่ามันแน่ใจมั่นใจว่าถูกชูแขนขึ้นตรงๆเลยค่ะอ้าวใครแน่ใจคะยกมือเอาละค่ะกลุ่มหนึ่งมั่นใจค่ะใครไม่แน่ใจใครไม่แน่ใจมีกลุ่มหนึ่งไม่แน่ใจกลุ่มสองยังไม่แน่ใจนะคะส่วนกลุ่มสี่สมาชิกเพื่อนบางคนไม่มั่นใจใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถูกไหมม้าลายกินหญ้าเริ่มต้นโดยการเขียนอะไรก่อนคะหญ้าถูกต้องซึ่งหญ้ามีบทบาทเป็นผู้ผลิตต่อไปกินอะไรม้าลายกินหญ้านั้นเราใช้อะไรคะก่อนที่เราจะใช้อะไรเขียนม้าลายมีบทบาทเป็นอะไรเอ่ย
1: เป็น
0: ผู้บริโภคทีนี้ลูกศรค่ะแสดงลำดับการกินทิศทางในการที่สิ่งมีชีวิตจะกินลูกศรหัวลูกศรต้องหันไปทางไหน
1: ไปทางม้าลาย
0: หัวลูกศรต้องหันไปทางม้าลายนะคะลองดูค่ะไหนใครถูกต้องบ้างยกมืออ่ะต้องเขียนลักษณะแบบนี้นะคะผู้ผลิตตรงทางซ้ายมือและถัดมาก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่1 2 3ตามลำดับอ่ะเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการเขียนโซ่อาหารเขียนได้แบบไหนอีกนะคะสื่อที่เรียนได้ทำมาในชั่วโมงที่ผ่านมาเราจะสามารถนำมาเขียนในลักษณะแบบนี้ในรูปแบบนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราลงมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะจากกิจกรรมนี้ค่ะสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมอธิบายและเขียนโซ่อาหารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะจากการทำสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโซ่อาหารและลงข้อสรุปค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่1ในรูปของโซ่อาหารนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวิธีการทำกิจกรรมของเรานะคะจะอยู่ในหน้าที่4ค่ะแล้วก็อยู่ในตอนที่เท่าไหร่ลูกตอนที่2นะคะตอนที่2เราจะทำกัน2ข้อกิจกรรมนะคะก็คือข้อที่4แล้วก็ข้อที่5นะคะนักเรียนเปิดได้เลยค่ะเอาล่ะอยู่หน้าเดียวคุณครูไหมคะหน้าเดียวกันไหมคะอยู่หน้าเดียวกันข้อที่4กับข้อที่5นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นอ่านในใจ2ข้อค่ะ2ข้ออ่านในใจก่อนเมื่ออ่านทั้ง2ข้อแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ากิจกรรมในวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างเมื่อพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางลงมืออ่านได้เลยค่ะ

0: รียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลงมาดูซิทีละข้อค่ะนะคะกิจกรรมในข้อที่4นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องนำข้อมูลการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในข้อที่1มาทำอะไรเอ่ยมาทำอะไรคะ
1: ร
0: ่
1: วมก
0: ัน
1: เข
0: ีย
1: น
0: อะไร
2: ข้อมูลการกินกันเป็นอาหาร
0: ร่วมกันเขียนอะไรคะนักเรียนจะต้องนำข้อมูลการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในข้อที่1อ่ะในข้อที่1คืออะไรใช่มั้ยสงสัยในข้อที่1ก็คือที่นักเรียนลงมือสร้างสื่อไปค่ะจำได้มั้ยที่เราได้ลงมือสร้างสื่อกันไปที่สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันด้านการกินกันเป็นอาหารสิ่งมีชีวิตใดกินมีชีวิตสิ่งมีชีวิตใดเป็นอาหารยังจำได้ไหมคะ
1: จำได้
0: นั่นแหละนะคะตรงส่วนนั้นแหละค่ะเราต้องมาทำอะไรกันคะต้องมาร่วมกันเขียนให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันกับวิธีของนักวิทยาศาสตร์เพราะเหตุใดคะทำไมถึงต้องนำมาเขียนให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันของนักวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะอะไรเพื่ออะไรนะคะ
1: เพื่ออธิบายความสำคัญด้านการเรียนของสิ่งมีชีวิตในหลักที่
0: เยี่ยมค่ะปรบมือให้นักเรียนกลุ่มที่5อตินุชค่ะตอบนะคะตอบได้อย่างรวดเร็วที่เราจะต้องเอามาเขียนนะคะให้อยู่ในแบบเดียวกันกับวิธีการของนักวิทยาศาสตร์เพื่อใช้อธิบายนั่นเองอธิบายอะไรอธิบายความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนก็จะต้องนำความสัมพันธ์ในด้านของการกินกันของสิ่งมีชีวิตในสื่อที่เรียนนั้นได้สร้างขึ้นมานะคะนำมาเขียนค่ะแล้วก็วันนี้ต้องมีการนำเสนอซึ่งนำเสนอด้วยวิธีการที่เหมาะสมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าวันนี้เราจะนำเสนอในรูปแบบไหนนะคะต่อไปหลังจากนั้นนักเรียนร่วมกันทำอะไรคะอภิสราจับไมค์ค่ะลูกต่อไปต้องร่วมกันทำอะไรคะ
3: อภิปรายและเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์กันด้านการกินเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่งค่ะ
0: ค่ะถูกต้องค่ะเยี่ยมหลังจากนั้นนักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายแล้วก็เลือกข้อมูลเลือกข้อมูลมาทำอะไรมาลงข้อสรุปค่ะลงข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรก็ลงข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆนั่นเองแล้วต้องร่วมกันทำอะไรด้วยรวมทั้งต้องทำอะไรคะร่วมกันอภิปรายเชื่อมโยงความรู้ที่ได้กับตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะตัวเองก็เป็นอะไรคะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมไหมเป็นเพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเราจะเอาความรู้ที่เราเรียนไปทั้งหมดเนี่ยความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารเนี่ยมาเชื่อมโยงกับตัวเรายังไงนั่นเองนะคะสองกิจกรรมวันนี้สองข้อยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเยี่ยมค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าทำยังไงบ้างซึ่งนักเรียนต้องทำกิจกรรมและต้องบันทึกลงไปในหน้าที่9นะคะใบงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะซึ่งหน้าที่9เนี่ยข้อ2เราทำไปแล้วหรือยังคะนักเรียนช่วยครูดูหน่อยค่ะข้อ2นักเรียนทำไปแล้วหรือยังคะทำไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำกันในข้อที่3นั่นเองนะคะสำหรับข้อที่3ในวันนี้ให้นักเรียนเขียนอธิบายความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ก็เมื่อสักครู่ที่ครูบอกไปตรงนี้ให้นักเรียนนำความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารจากสื่อที่นักเรียนได้สร้างขึ้นมายังพอจำได้ไหมสร้างขึ้นมาที่เพื่อนในกลุ่มที่สร้างขึ้นมาเนี่ยสิ่งมีชีวิตใดกินสิ่งมีชีวิตใดเป็นอาหารยังจำได้ไหมคะแต่ถ้าจำไม่ได้ก็มีวิธีการแก้ไขก็คืออะไรก่อนหน้านี้ในใบงานนักเรียนมีการบันทึกลงไปใช่ไหมว่าสิ่งมีชีวิตอะไรกินสิ่งมีชีวิตใดเป็นอาหารหรือถูกกินโดยสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารใช่ไหมคะในหน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่8ใช่ไหมคะตรงนั้นก็ช่วยนักเรียนได้เช่นกันซึ่งนำมาเขียนในรูปของโซ่อาหารโดยใช้ลูกศรแสดงทิศทางในการกินของสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะตัวอย่างตรงนี้ค่ะที่ของคุณครูนะคะทุกคนวางปากกานะคะปลายทางด้วยนะคะแล้วก็หันมาทางคุณครูนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นภาพว่าต้องทำยังไงบ้างซึ่งแน่นอนต้องเรียนต้องกลับไปดูสื่อของตัวเองใช่ไหมคะหรือช่วยกัน ช่วยกันอะไรอ่ะช่วยกันพูดช่วยกันคุยกันในกลุ่มว่าเอ๊ะของเราอ่ะมันเป็นยังไงนะคะอันนี้ตัวอย่างของครูนะเช่นของครูนะคะตะกั่วกินหญ้าตะกั่วกินหญ้านะคะแล้วก็เอ๊ะมี

0: สิ่งมีชีวิตอื่นมากินตั กแตนด้วยนะก็คือกบนั่นเองกบมากินตั กแตนแต่ก็ไม่ได้จบที่กบนะแต่ไม่ได้จบที่กบนะยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินกบอีกนะคะก็คือคนกินกบเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะลงไปนะคะนักเรียนก็ลองดูแต่นักเรียนจะเขียนตั กแตนกบคนอย่างนี้เหมือนคุณครูได้ไหมคะไม่ได้เพราะการที่เรียนสร้างสื่อมาเรียนเอาสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตจากไหนมาสร้างสื่อคะจากการสังเกตในวิดิทัศน์ใช่ไหมใช่ไหมคะในวิดิทัศน์ใช่ไหมคะนักเรียนดูแล้วเรียนเอามาทำอะไรเอามาเขียนเล่นเกมบิงโกแล้วก็เอามาเขียนลงไปทำสื่อลงไปแต่คุณครูเนี่ยไม่ได้อยู่ในวิดิทัศน์เนาะในวิดิทัศน์วันนั้นไม่มีกบไม่มีตั๊กแตนเนาะใช่ไหมคะนะทีนี้วิธีการเขียนค่ะเขียนยังไงคุณครูก็ต้องเริ่มต้นด้วยอะไรนักเรียนเริ่มต้นด้วยอะไรอ่ะเริ่มต้นด้วยผู้ผลิตก็คืออะไรคะหญ้าเพราะฉะนั้นหญ้ามีบทบาทเป็นอะไร
1: ม
0: ี
1: บทบาทเป
0: ็
1: น
0: ผู้ผลิตนั่นแหละก็ต้องเขียนลงแบบนี้ด้วยนะคะว่ามีบทบาทเป็นผู้ผลิตนะคะสิ่งมีชีวิตใดมากินหญ้า
1: ต
0: ั
1: ๊กแตน
0: ตั๊กแตนมีบทบาทเป็นผู้บริโภคพืชเพราะกินพืชเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารนั่นเองมีสิ่งมีชีวิตใดมากินตั๊กแตนคะ
1: กบ
0: หันหัวลูกศรไปทางกบเขียนบทบาทของกบด้วยกบมีบทบาทเป็น
1: ผ
0: ู้บริโภคสัตว์เพราะว่ากบกินตั๊กแตนเป็นอาหารหรือสัตว์เป็นอาหารต่อไปมีสิ่งมีชีวิตใดมากินกบไหมคะ
1: ค
0: นก็หันหัวลูกศรไปทางคนในโซ่อาหารนี้คนมีบทบาทเป็นอะไรคะ
1: ผ
0: ู้บริโภคสัตว์แต่จริงๆแล้วคนเขาจะมีบทบาทบริโภคแค่สัตว์อย่างเดียวไหมเขาสามารถบริโภคพืชได้เพราะนั้นคนก็จัดเป็นผู้บริโภคได้ทั้งพืชและสัตว์นะคะเขียนในลักษณะแบบนี้ได้หรือไม
1: ่
0: ก็คือนักเรียนต้องเขียนความสัมพันธ์ข้างบนนี้ก่อนนะคะแล้วก็เขียนโซ่อาหารแล้วก็วงเล็บข้างล่างก็คืออะไรคะบทบาทของสิ่งมีชีวิตนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนต้องนำเสนอด้วยนะคะคุณธรรมต้องนำเสนอด้วยนะลูกสรุปแล้วนะคะตรงนี้ค่ะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมของนักเรียนให้นักเรียนร่วมกันเขียนอธิบายความสัมพันธ์ด้านการกินการเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่บันทึกผลลงไปในใบงานและหลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายค่ะผลการทำกิจกรรมสำหรับคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูแจกใบงานในหน้าที่9นะคะแล้วก็คุณครูนะคะคอยช่วยแนะนำการบันทึกผลลงไปในใบงานค่ะพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้ร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมค่ะเอาล่ะทางนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ต้นทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งพร้อมเพรียงกันนะคะปลายทางก็พร้อมเช่นกันดังนั้นไปลงมือทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะนักเรียนเรียบร้อยแล้วยังคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: แล้วเดี๋ยวนักเรียนนำเสนอนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนปลายทางก็สามารถลุกขึ้นยืนนำเสนอให้กับคุณครูและเพื่อนๆฟังได้เลยนะคะว่านักเรียนนั้นเขียนโซ่อาหารออกมาเป็นลักษณะยังไงบ้างนะคะสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนต้นทางเดี๋ยวจะให้เขียนค่ะแต่ว่าเขียนลงไปในกระดานนะคะในกระดาษที่คุณครูให้มาการเขียนนะคะนักเรียนเลือกมา1โซ่อาหาร1โซ่อาหารแล้วก็เขียนลงไปนะคะเขียนลงไปไม่ต้องเขียนอันนี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องเขียนว่าสิงโตกินม้าลายอะไรเงี้ยไม่ต้องเขียนโซ่อาหารมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวพื้นที่จะไม่พอใช่ไหมคะนั้นเขียนโซ่อาหารมาได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะก็จะมีคนที่เขียนโซ่อาหารลงไปในกระดานใช่ไหมคะแล้วก็อีกคนก็คือนำเสนอดังนั้นคนที่เขียนก็อาจจะเป็นคนที่จับกระดานโชว์เพื่อนนะคะและอีกคนก็ทำไมคะอีกคนนึงก็อธิบายว่าสิ่งมีชีวิตมีการกินกันอย่างไรต้องมีการอธิบายนะคะว่าสิ่งมีชีวิตมีการกินกันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตนั้นเขามีบทบาทเป็นอะไรเข้าใจไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาในการที่นักเรียนนั้นได้อะไรคะได้ฝึกได้ซ้อมในการที่จะนำเสนอนะคะแล้วก็เขียนลงไปเดี๋ยวให้เวลาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปลงมือกันเลยค่ะ

0: นักเรียนตอนนี้เรียนต้นทางพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่5เลยค่ะเพื่อนๆช่วยฟังด้วยนะคะว่ากลุ่มที่5เพื่อนพูดถูกต้องไหมเชิญค่ะ
1: ม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายจระเข้กินสิงโตหญ้ามีบทบาทเป็นผู้ผลิตครับม้าลายมีบทบาทเป็นผู้บริโภคพืชครับสิงโตมีบทบาทเป็นผู้บริโภคสัตว์ครับจระเข้มีบทบาทเป็นผู้บริโภคสัตว์ครับ
0: เรียบร้อยเยี่ยมมากค่ะกลุ่มที่5ต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4
2: เมียแคทกินแมงป่องแมงป่องเป็นผู้ผลิตเมียแคทเป็นผู้บริโภคสัตว์ครับ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องไหมมีใครจะนำเสนอเพิ่มเติมไหมคะหรือพูดเพิ่มเติมไหมเขียนโซ่อาหารถูกต้องแต่ว่านักเรียนลองคิดนะแมงป่องเป็นผู้ผลิตถูกต้องไหมเมียเคเป็นผู้บริโภคสัตว์ถูกต้องไหมให้กลุ่มที่4ลองคิดดูก่อนนะคะลองกลับไปคิดก่อนนั่งลงลูกนั่งลงนะคะนั่งลงลองคิดดูนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3
3: ม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายจระเข้กินสิงโตหญ้าเป็นผู้ผลิตม้าลายเป็นผู้บริโภคพืชสิงโตเป็นผู้บริโภคสัตว์จระเข้เป็นผู้บริโภคสัตว
0: ์ค่ะโอเคถูกต้องค่ะต่อไปกลุ่มที่2
4: หญ้าคือผู้ผลิตม้าลายกินหญ้าม้าลายเป็นผู้บริโภคพืชสิงโตกินม้าลายสิงโตเป็นผู้บริโภคสัตว์เสือดาวกินสิงโตเสือดาวเป็นผู้บริโภคสัตว
0: ์เยี่ยมค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่1ค่ะ

0: กินม้าลายเสือดาวกินสิงโตหญ้าเป็นผู้ผลิตเสือม้าลายเป็นผู้บริโภคพืชสิงโตเป็นผู้บริโภคสัตว์เสือดาวเป็นผู้บริโภคสัตว์ค่ะ
1: เยี่ยมค่ะเอาปรบมือกับเพื่อนทุกคนเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนนั้นได้เขียนโซ่หาได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะถ้าเรียนดูนะคะตรงนี้นะคะมะลายกินหญ้าสิงโตกินมะลายจระเข้กินสิงโตเขียนได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหญ้ามีบทบาทเป็นผู้ผลิตนะคะสิ่งมีชีวิตใดมากินหญ้าคะมะลายมากินหญ้ามะลายมีบทบาทเป็นผู้บริโภคพืชสิ่งมีชีวิตใดมากินมะลายคะ
2: ส
1: ิงโตสิงโตมีบทบาทเป็นผู้บริโภคสัตว์สิ่งมีชีวิตใดมากินสิงโตคะจระเข้นะคะจระเข้มีบทบาทเป็นผู้บริโภคสัตว์นะคะเริ่มต้นได้ผู้ผลิตนะนะคะก็จะในโซ่อาหารนี้ก็จะมีผู้ผลิตกับผู้บริโภคผู้ผลิตก็คือพืชใช่ไหมคะนะแล้วก็ผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะมีผู้บริโภคลำดับที่1นะคะก็คือม้าลายผู้บริโภคลำดับที่2แล้วก็ผู้บริโภคลำดับที่3อันนี้ก็คือถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดมากินจระเข้เป็นอาหารได้อีกก็แสดงว่าในโซ่อาหารนี้ก็คือจบอยู่ที่จระเข้จระเข้เป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายหรือขั้นสูงสุดในโซ่อาหารนี้นั่นเองนะคะเพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินจระเข้ได้อีกมีแค่นี้ไหมคะโซ่อาหารมีแค่หนึ่งโซ่อาหารไหมในทุ่งหญ้าไม่ยังมีอีกนะคะเช่นม้าลายกินหญ้าสิงโตกินม้าลายเสือดาวกินสิงโตหญ้ามีบทบาทผู้ผลิตสิ่งที่ได้มากินหญ้าคะก็คือม้าลายม้าลายบทบาทเป็นผู้บริโภคพืชสิ่งมีชีวิตใดมากินม้าลายคะสิงโตมีบทบาทเป็นผู้บริโภคสัตว์สิ่งมีชีวิตใดมากินสิงโตคะ
2: เสือ
1: ดาวมีบทบาทเป็นผู้บริโภคสัตว์นะคะดังนั้นในโซ่อาหารก็จะมีผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคก็จะมีผู้บริโภคลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3ตามลำดับโซ่อาหารนี้มีสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายคะ
2: เสือด
1: าวทำไมถึงจะว่าเสือดาวเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายเพราะไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นมากินเสือดาวได้อีกนะคะต่อไปเมียแคทกินแมงป่องค่ะเป็นยังไงคะเขียนยังไงเอ่ยเอาเมียแคทขึ้นก่อนหรือแมงป่องขึ้นก่อน
2: แมงป
1: ่องนะคะแล้วก็เมียแคทตรงนี้นั่นเองจะเขียนว่าเป็นผู้บริโภคก็ได้ค่ะแต่ว่าถามว่าแมงป่องเป็นผู้ผลิตไหมลูกไม่ใช่แมงป่องเป็นผู้บริโภคเพียงแต่ว่าในวิดิทัศน์เราไม่เห็นเท่านั้นเองว่าแมงป่องเขาบริโภคหรือว่ากินกินสิ่งมีชีวิตใดเป็นอาหารถูกต้องไหมคะเพราะนั้นหนูอาจจะเขียนมาเป็นผู้บริโภคทั้งคู่ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะในโซ่อาหารไม่จำเป็นจะต้องขึ้นต้นด้วยผู้ผลิตเสมอไปแต่ถ้าอยู่ในระยะนานๆขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเริ่มต้นด้วยผู้ผลิตก็ได้นะคะเอาละค่ะสำหรับตรงนี้นะคะตอบคำถามหลังกิจกรรมตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนมีชั่วโมงว่างนักเรียนสามารถไปตอบคำถามได้นะคะอยู่ในหน้าที่10จะทำให้นักเรียนนั้นมีทักษะเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการเขียนโซ่อาหารนั่นเองนะคะบทบาทหน้าที่ของพืชและสัตว์ความสัมพันธ์ด้านการกินอาหารเหมือนแตกต่างกันอย่างไรนะคะการกินต่อการเป็นท่อของสิ่งมีชีวิตทำได้อย่างไรในโซ่อาหารมีผู้บริโภคมากกว่า1ชนิดได้หรือไม่อย่างไรและกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรนะคะตรงส่วนนี้เดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยเนาะบทบาทหน้าที่ของพืชและสัตว์เหมือนและแตกต่างคำตอบคือเหมือนและแตกต่างเพราะพืชเป็นผู้ผลิตสร้างอาหารได้เองส่วนสัตว์ทำไมคะเป็นผู้บริโภคสร้างอาหารเองไม่ได้นะคะนักเรียนหันมาทางครูก่อนนะคะต่อไปถ้าเขียนการกินต่อการเมื่อทอดของสิ่งมีชีวิตสามารถเขียนได้โดยใช้อะไรเอ่ยใช้ลูกศรหัวลูกศรหันไปทางไหนผู้บริโภคหางลูกศรหันไปทางผู้ถูกบริโภคเสมอนะคะนั่นยังไม่ต้องเขียนอะไรลงไปนะลูกฟังให้เข้าใจก่อนถ้าฟังเข้าใจแล้วเรากลับไปเขียนตอนไหนก็ได้ต่อไปในโซ่อาหารมีผู้บริโภคมากกว่า1ชนิดได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้
2: ได
1: ้นะคะบางชนิดก็อาจจะบริโภคพืชบางชนิดก็อาจจะพวกทั้งพืชและสัตว์เหมือนคนเนี่ยบริโภค1ชนิดไหมไม่ก็คือสามารถบริโภคได้ทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารนะคะดังนั้นโซ่อาหารคืออะไรก็คือเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีการกินกันเป็นอาหารและมี

0: การกินต่อกันเป็นทอดๆนั่นเองเราจะเรียกว่าโซ่อาหารนะคะดังนั้นโซ่อาหารที่เริ่มต้นที่ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคถามว่ามีการถ่ายทอดพลังงานไหมมีหรือไม่มีมีก็ถูกถ่ายทอดจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคมีการถ่ายทอดพลังงานมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะจนไปถึงผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนั่นเองอ่ะเร็วนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างมีจำกัดนะสรุปกิจกรรมเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมนักเรียนลองดูซิเราจะสรุปกันได้ยังไงนี่ครูขึ้นต้นให้ความสัมพันธ์ด้านการกินกับเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่งมีการกินต่อกับเป็นทอดๆจะเขียนอยู่ในรูปของ
1: โซ
0: ่อาหารซึ่งสิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารประกอบด้วยอะไรและผู้บริโภคก็ประกอบด้วยผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์และผู้บริโภคทั้ง
1: พืชและสัตว์
0: ซึ่งสามารถเขียนโดยใช้
1: ล
0: ูกศรนะคะอ่ะตรงนี้อ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ความ

0: รียบร้อยสำหรับตรงนี้นะคะในฐานะที่นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมจะเชื่อมโยงความรู้ในสิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการกินกันเป็นอาหารในแหล่งที่อยู่ได้อย่างไรอย่างที่ครูบอกไปนักเรียนสามารถบริโภคได้ทั้งพืชและสัตว์ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเพราะนั้นเรียนทำได้ยังไงคะก็สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ให้ทำไมคะให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้มีแหล่งอาหารในการกินไม่ตัดไม้ทำลายป่าขยะรวมทั้งไม่ควรจับสัตว์มากินในปริมาณมากหรือมาเล่นเพื่อความสนุกสนานนะคะเพราะว่าอาจทำให้ไปกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอื่นในโซ่อาหารในแหล่งที่อยู่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะของสิ่งแวดล้อมนะคะตรงนี้ค่ะนักเรียนลองกลับไปประเมินตัวเองในหน้าที่11ก็จะอยู่ในข้อที่8นะคะว่าวันนี้นักเรียนทำได้ดีไหมเชื่อมโยงความรู้ได้หรือเปล่านะคะกับตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างการเขียนโซ่อาหารเรียนรู้อะไรบ้างคะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่หนึ่งๆที่มีการกินต่อกันเป็นทอดๆซึ่งจะเขียนให้อยู่ในรูปของอะไรคะ
1: โซ่อาหาร
0: สิ่งมีชีวิตในโซ่อาหารอาจจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างผู้ผลิตก็คือสิ่งมีชีวิตสามารถสร้างอาหารได้เองส่วนผู้บริโภคล่ะคะสร้างอาหารได้เองไหมไม่ได้ทำไมคะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะคะผู้บริโภคก็จะสามารถแบ่งเป็นได้คือผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์แล้วก
1: ็
0: พืชและสัตว์นะคะเอาละค่ะสำหรับตรงส่วนนี้นะคะสามารถเขียนแสดงลำดับการกินการเป็นต่อสามารถเขียนลำดับการกินต่อการเป็นทอดหรือการถ่ายทอดพลังงานอย่างเป็นลำดับได้โดยใช้ลูกศรนั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ทำได้อย่างไรซึ่งสิ่งที่เรียนต้องเรียนก็คือใบงานค่ะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะเพราะเราจะมาสืบค้นข้อมูลกันนะคะเอาละสำหรับวันนี้นะคะเนื่องด้วยเวลามีจำกัดนะคุณครูอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะคะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนกลับไปทบทวนความรู้นะคะหมั่นทบทวนสม่ำเสมอนักเรียนก็จะทำให้นักเรียนนั้นมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องพบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้ง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้ โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
6: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
5: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายหยางผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สอง

0: มีเหตุผล
1: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
0: ห่วงที่3มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

0: แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
1: โดยที่3ห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้2เงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
1: แล้วก็คุณธรรม
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
3: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
4: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
3: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินไหมเงิน
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันนะครับในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะครับก่อนอื่นนั้นครูขอแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้เลยครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในข้อที่1นั้นนะครับนักเรียนนะครับสามารถให้เหตุผลในการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบได้ข้อที่2นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติจัดโต๊ะอาหารได้ข้อที่3นะครับนักเรียนเอาใจใส่งานบ้านอย่างเป็นระบบครับตอนนี้นะครับครูวิมีภาพนะครับให้นักเรียนลองสังเกตดูนะครับนักเรียนจะมีวิธีการจัดห้องครัวอย่างไรนะครับนักเรียนจะมีวิธีการจัดห้องครัวอย่างไรซึ่งถ้าลองสังเกตดูดีๆนั้นเป็นอย่างไรครับห้องครัวนี้เละสกปรกมากเลยใช่ไหมครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางจะจัดการอย่างไรดีครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับสามารถที่จะยกมือตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนักเรียนจะจัดการอย่างไรครับกลุ่มที่5ครับ

0: จัดโต๊ะอาหารให้เป็นระเบียบค่ะ
1: อันดับแรกเลยก็คือจัดใช่ไหมครับหรือเคลียร์ตรงนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอาจจะมีการแยกเศษอาหารหรือแยกภาชนะต่างๆนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
0: จัดเสร็จแล้วแล้วนำของที่สกปรกไปล้างครับ
1: ถูกต้องแล้วนะครับก็เคลียร์ตรงนี้ใช่ไหมครับอาจจะทิ้งเสร็จอาหารแยกภาชนะแล้วก็จะนำสิ่งเหล่านี้ไปล้างให้สะอาดนั่นเองนะครับและมีคำถามต่อไปนะครับแล้วใช้เครื่องมือในงานบ้านอะไรบ้างนะครับและใช้เครื่องมือในงานบ้านอะไรบ้างครับกลุ่มที่3ครับ
0: ผ้าเช็ดครับ
1: ผ้าเช็ดนะครับเก่งมากเลยนะครับมีอะไรอีกครับกลุ่มที่1ครับ
2: ฟองน้ำค
1: ่
2: ะ
1: เก่งมากเลยนะครับฟองน้ำครับกลุ่มที่3ครับ
0: น้ำยาล้างจานค่ะ
1: เก่งมากเลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้ภาชนะของเรานั้นสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับเรามาดูการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนั้นนะครับก็คือกระบวนการทำงานบ้านตามลำดับขั้นตอนเพื่อให้เกิดคุณภาพในงานบ้านช่วยประหยัดเวลาแรงงานและค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเรานะครับถ้าเรามีการดูแลงานบ้านดูแลบ้านทำความสะอาดบ้านบ้านของเรานั้นก็จะน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับขั้นตอนการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนั้นจะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับประกอบไปด้วยขั้นที่1เลยก็คือการวางแผนการทำงานบ้านนะครับขั้นที่2ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ขั้นที่3การประเมินผลนะครับมีคำถามชวนคิดนะครับที่อยากจะนำมาฝากนักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางนะครับนักเรียนคิดว่าการทำงานบ้านที่ดีควรมีการวางแผนอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าการทำงานบ้านที่ดีควรมีการวางแผนอย่างไรนะครับนักเรียนต้นทางตอบได้ไหมครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอนนี้สังเกตได้ว่ายกมือกันใหญ่เลยนะครับก็สามารถที่จะตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
0: วางแผนให้เป็นขั้นเป็นตอนครับ
1: เก่งมากเลยนะครับก็คือมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเรามาดูคำตอบของครูวิกันบ้างนะครับสำหรับขั้นที่1ก็คือการวางแผนการทำงานบ้านที่ดีนั้นนะครับอันดับแรกเลยเราจะต้องเรียงลำดับความสำคัญของงานยกตัวอย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับนักเรียนก็จะมีการซักผ้ารีดผ้าต่างๆนักเรียนคิดว่าซักผ้ากับรีดผ้าสิ่งใดจะต้องมาก่อนครับ
2: ซักผ้า
1: เก่งมากเลยนะครับซักผ้าใช่ไหมครับซึ่งเราจะต้องซักในตอนเช้าพอตอนเย็นผ้าที่เราซักนั้นแห้งเราจึงนำมารีดนั่นเองนี่ก็คือการเรียงลำดับความสำคัญของงานสำหรับข้อที่2นั้นนะครับระบุเวลาและกิจกรรมในแผนงานด้วยนะครับว่าภายใน1วันนั้นเราจะทำอะไรบ้างตื่นมาปุ๊บทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอันนี้ก็ระบุเวลาให้ชัดเจนในการทำงานนะครับขั้นที่3ก็คือแบ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละงานกรณีงานที่ง่ายๆนักเรียนพี่หรือน้องอาจจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแต่กรณีถ้างานค่อนข้างที่จะยากแล้วใช้กำลังมากอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้รับผิดชอบนะครับถ้ายกตัวอย่างเช่นการล้างจานนักเรียนคิดว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบครับ
2: ตัว
1: เราหรือตัวนักเรียนนั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าทำได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะครับข้อที่4นะครับกำหนดเครื่องมือให้เหมาะสมกับงานยกตัวอย่างเช่นถ้าครูวิทำความสะอาดกระจกครูวิจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างครับ
2: น้ำยาเช็ดกระจก
1: เก่งมากเลยครับก็คือต้องใช้น้ำยาเช็ดกระจกรวมไปถึงใช้ผ้าหรืออาจจะใช้หนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับในการเช็ดให้สะอาดนั่นเองครับสำหรับในข้อที่2นะครับก็คือปฏิบัติงานตามแผนที่เราวางไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดตู้เย็นนะครับซึ่ง ตู้เย็นแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจจะมีประตูเดียวหรือ2ประตูนะครับตัวอย่างการจัดตู้เย็นนั้นนะครับข้อที่1เลยนะครับกรณีถ้าเป็นตู้เย็นประตูเดียวนะครับเราจะต้องมีการละลายน้ำแข็งในช่องแข็งทุก 1-2 สัปดาห์มิฉะนั้นน้ำแข็งก็จะไปเกาะในช่องนั้นจนไม่สามารถที่จะนำสิ่งใดไปแช่ได้เลยนะครับข้อที่2นะครับทำความสะอาดชั้นวางของต่างๆในตู้เย็นโดยการหยิบออกมาจากในตู้เย็นแล้วเราก็นำมาล้างใช้ฟองน้ำน้ำยาล้างจานขัดให้สะอาดแล้วก็ผึ่งลมหรืออาจจะเช็ดให้แห้งเมื่อแห้งแล้วเราก็จะนำมาเก็บไว้ที่เดิมนะครับ3เราก็จะจัดวางอาหารให้เป็นระเบียบตามอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยมีวิธีการดังนี้นะครับนี่ตู้เย็นบ้านใครมีลักษณะเป็นแบบนี้บ้างครับโอ้โหมีเยอะเลยนะครับหลายคนเลยใช่ไหมครับนี่เขาเรียกว่าเป็น2ประตูนะครับแต่ถ้ามีประตูเดียวก็สามารถแช่แข็งได้เช่นกันนะครับคุณครูวิจะแบ่งเป็น4ช่องนะครับช่องที่1ที่อยู่ด้านบนนั้นก็คือเป็นช่องแช่แข็งนะครับเราก็จะแช่เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ต้องการความเย็นจัดหรืออาจจะเป็นไอศกรีมน้ำแข็งเป็นต้นนะครับก็จะอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับช่องต่อมานะครับก็จะเป็นช่องที่เย็นที่สุดรองมาจากช่องแข็งนะครับช่องนี้ก็จะแช่อาหารที่ปรุงสำเร็จเช่นอาหารหมักอาหารทะเลต่างๆนะครับช่องที่3นั้นนะครับก็จะเป็นช่องอุณหภูมิปกตินะครับหรืออาจจะเย็นธรรมดาไม่เย็นมากนิยมนะครับนำมาแช่นมน้ำผลไม้ไข่น้ำดื่มรวมไปถึงขนมเบเกอรี่ต่างๆครับและช่องสุดท้ายนะครับก็คือช่องเก็บผักและผลไม้เหมาะสำหรับผักและผลไม้ที่ต้องการความเย็นปกตินะครับไม่มากจนเกินไปดังที่เห็นในรูปนี้เลยนะครับสำหรับประตูที่เป็นบานพับเปิดปิดนี้นะครับเราก็จะอาจจะแช่น้ำไข่หรือสิ่งที่เราต้องการใช้บ่อยหยิบบ่อยนั่นเองครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดนะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับแล้วมาฟังคำถามชวนคิดกันครับนักเรียนคิดว่าการจัดตู้อาหารที่ดีควรทำอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าการจัดตู้อาหารที่ดีควรทำอย่างไรครับขอตัวแทนเลยครับกลุ่มที่3ยกมือแล้วนะครับทำอย่างไรดีครับ
0: แยกประเภทอาหารครับ
1: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางเลยนะครับสำหรับการจัดตู้อาหารที่ดีนั้นนะครับมีตัวอย่างดังนี้เลยนะครับสิ่งแรกเลยเราจะต้องมีการคัดแยกของใช้และของที่ต้องทิ้งเพราะบ่อยครั้งที่เราไปตลาดบางคนบางครอบครัวเราอาจจะซื้อของมาเป็นยกห่อยกโหลต่างๆใช่ไหมครับอาจจะทานไม่หมดในครั้งเดียวดังนั้นเราจะต้องสำรวจเลยว่าของสิ่งนั้นหมดอายุเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าหมดอายุเราก็ต้องแยกทิ้งสำหรับที่ยังทานได้เราก็เก็บไว้นะครับข้อที่2แยกประเภทหมวดหมู่อาหารเช่นอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวุ้นเส้นหรืออาหารกระป๋องต่างๆไว้คนละหมวดหมู่กันนะครับ3ทำความสะอาดตู้ในแต่ละชั้นซึ่งตู้อาหารนั้นอาจจะมี3ชั้น4ชั้นก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเราจะต้องมีการเช็ดทำความสะอาดในแต่ละชั้นให้สะอาดเรียบร้อยก่อนที่จะนำของไปวางนะครับข้อที่4จัดระเบียบการวางอาหารให้เหมาะสมนะครับมีวิธีการดังนี้ครับเด็กๆนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ครูวิยกมาให้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าตู้ของครูวินั้นมีทั้งหมดอยู่4ชั้นใช่ไหมครับชั้นที่1นั้นนะครับวางอาหารแห้งเช่นอาหารกระป๋องหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปวุ้นเส้นกาแฟโอวัลตินชาต่างๆนะครับไว้ด้านบนสำหรับช่องที่2นั้นนะครับก็จะวางเครื่องปรุงเช่นน้ำปลาน้ำตาลเกลือต่างๆนะครับช่องที่3นะครับก็จะเป็นวางอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วหรือนะครับหรือเป็นอาหารปรุงที่พร้อมเสิร์ฟรอประทานนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แมลงหนูต่างๆเข้าไปนะครับ แล้วชั้นสุดท้ายชั้นที่4ที่อยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับวางของที่มีน้ำหนักเช่นอาจจะเป็นจานภาชนะต่างๆหม้อช้อนหรืออาจจะเป็นกะละมังเป็นต้นนะครับเด็ก

0: ก็ลองเอาไปกลับไปทำที่บ้านแล้วพิจารณาตามความเหมาะสมได้เลยนะครับสำหรับตัวอย่างการจัดโต๊ะอาหารนะครับให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะวันนี้เราก็จะได้ฝึกจัดโต๊ะอาหารด้วยว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับขั้นตอนที่1เลยนะครับก็คือเตรียมอุปกรณ์จัดโต๊ะอาหารให้พร้อมเราจะต้องนึกว่าคนที่มาทานอาหารบ้านเรานั้นมีกี่คนเราก็จะต้องเตรียมภาชนะเหล่านั้นให้ครบตามจำนวนนะครับ2เช็ดโต๊ะอาหารและเก้าอี้ให้สะอาด3จัดวางอุปกรณ์จัดโต๊ะอาหารให้ครบนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดโต๊ะอาหารนั้นนะครับเพื่อที่จะได้สะดวกในการรับประทานอาหารก็จะต้องประกอบไปด้วย1จานจานนี้อาจจะนำมาใส่ข้าวหรือใส่อาหารประเภทผัดต่างๆนะครับ2ช้อนและก็ส้อมนะครับ3แก้วน้ํา4ผ้าเช็ดปากนะครับ5ผ้าปูโต๊ะ6นะครับผ้ารองจานนะครับสำหรับขั้นตอนการจัดโต๊ะอาหารนั้นนะครับขั้นแรกเลยเราจะต้องปูผ้าปูโต๊ะบนโต๊ะอาหารให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วคอยสังเกตด้านหน้าด้านหลังเป็นอย่างไรเท่ากันหรือเปล่านะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นที่2วางผ้ารองจานบนผ้าปูโต๊ะมีอยู่4คนเราจะต้องวางทั้งหมดอยู่4ผืนนะครับ3วางจานข้าวบนผ้ารองจาน4นะครับวางช้อนไว้ด้านขวาแล้ววางส้อมไว้ด้านซ้ายของจานหลังจากนั้นนะครับข้อที่5วางแก้วน้ำทางขวามือเยื้องไปด้านบนของจานเล็กน้อยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่6วางผ้าเช็ดปากไว้บนจานข้าวหรือทางขวามือนั่นเองนี่ก็คือขั้นตอนของการจัดโต๊ะอาหารนะครับสุดท้ายเมื่อเราจัดโต๊ะอาหารเสร็จแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนใหญ่ก็คือขั้นตอนของการประเมินผลงานเพื่อที่จะวัดผลคุณภาพของการทำงานว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นอย่างไรมีคุณภาพหรือเปล่านะครับแล้วก็สร้างประสิทธิภาพในการทำงานสุดท้ายก็เพื่อที่จะแก้ไขจุดบกพร่องพัฒนาจุดเด่นของเรายิ่งขึ้นนั่นเองนี่ก็คือกระบวนการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบสรุปแล้วว่าการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนั้นจะมีทั้งหมดอยู่3ขั้นตอนใช่ไหมครับเด็กๆขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนของการวางแผนการทำงานขั้นตอนที่2ก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนของการประเมินผลงานเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะลงมือฝึกปฏิบัติกิจกรรมการจัดโต๊ะอาหารนะครับวันนี้ครูวินะครับก็จะขอสาธิตการจัดโต๊ะอาหารก่อนนะครับเพื่อให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางเข้าใจแล้วก็ง่ายต่อการปฏิบัติงานนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมที่จะรับชมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับดังนั้นก่อนที่ครูจะสาธิตครูขอนักเรียนที่อยู่ต้นทางสัก2คนมาช่วยครูจัดโต๊ะได้ไหมครับขอตัวแทนหน่อยได้ไหมครับได้แล้วนะครับกลุ่มที่5แล้วก็กลุ่มที่1นะครับเชิญมาด้านหน้าเลยนะครับวันนี้แขกของเราที่จะมาที่บ้านจะมีทั้งหมดอยู่4คนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆคือทั้งหมด4ชุดไหมครับทั้งแก้วจานภาชนะต่างๆนะครับเดี๋ยวครูวิขอเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกของการจัดโต๊ะอาหารนั้นนะครับเริ่มจากอะไรก่อนครับเด็กๆเก่งมากเลยนะครับขอนักเรียนหยิบผ้าปูโต๊ะแล้วก็ปูโต๊ะได้เลยนะครับอันนี้ช่วยถือไว้แป๊บก่อนนะครับเราจะต้องค่อยๆนะครับคลี่ผ้าปูโต๊ะนะครับแล้วสังเกตโต๊ะด้วยนะครับตรงนี้สามารถคลี่มาได้เลยนะครับเรามาช่วยกันนะครับสำคัญที่สุดต้องดูด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาของเราด้วยนะครับว่าการจัดของเรานั้นสม่ำเสมอหรือเปล่านะครับ ตอนนี้สังเกตดูนะครับซ้ายขวาหน้าหลังพาปูโต๊ะเท่ากันแล้วนะครับขั้นตอนที่2ทําอย่างไรครับเด็กๆนําผ้ารองจานมาวางใช่มั้ยครับหยิบมาเลยครับทั้งหมดอยู่4ผืนนะครับผืนที่1วางได้เลยครับผืนที่2 3แล้วก็4นะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณครูช่วยนะครับตอนนี้ขั้นที่2ของเราเสร็จไปแล้วมาถึงขั้นที่3นําจานนะครับเป็นจานข้าวมาวางเลยครับทั้งหมดอยู่4ใบนะครับก็จะวางเดี๋ยวขอยกตรงนี้หน่อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยอะไรครับเด็กๆก็คือช้อนแล้วก็ส้อมนะครับช้อนวางไว้ตรงไหนครับขวาเก่งมากเลยนะครับส้อมวางไว้ด้านใดครับ
1: ซ
0: ้ายนะครับถูกต้องแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราเอาอะไรมาวางครับเด็ก
1: ๆแก้ว
0: เก่งมากเลยครับก็คือแก้วน้ำนะครับเดี๋ยวคุณครูถือให้นะครับหนูเอาไปวางได้เลยนะครับซึ่งจะต้องเยื้องใช่ไหมครับไปด้านขวามือเล็กน้อยนะครับใจกันสามารถวางตรงกลางได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสวยงามนะครับถูกต้องแล้วนะครับมีหนึ่งเทคนิคนะครับเวลาที่เราจับแก้วนะครับเราไม่ควรที่จะจับในลักษณะแบบนี้นะครับเราควรที่จะใช้มือนะครับรองแบบนี้นะครับอย่างต่อไปเมื่อวางแก้วเสร็จแล้วเราก็จะนำผ้าเช็ดปากใช่ไหมครับมาวางนะครับนักเรียนสามารถวางได้เลยนะครับวิธีการคลี่ผ้านะครับก็จะคลี่แบบนี้นะครับแล้วก็นำมาวางได้เลยครับกรณีถ้าไม่มีผ้าเช็ดปากนะครับสามารถที่จะใช้กระดาษชำระในการเช็ดปากได้นะครับค่อยๆใช้มือนะครับคลี่วางแบบนี้เลยครับแล้วก็จัดทรงให้สวยงามนะครับเรียบร้อยครับหนูสามารถเอาไปวางด้านนั้นได้เลยนะครับสุดท้ายเราก็จะนำอาหารต่างๆมาวางไว้นะครับตอนนี้สามารถยกมาได้เลยนะครับกรณีถ้ามีอาหารเราก็จะต้องนำอาหารนะครับมาวางตรงกลางนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นถ้วยแบบนี้จะต้องเป็นต้มนะครับแต่กรณีถ้าเป็นจานก็อาจจะเป็นผัดใช่ไหมครับเราก็วางได้เลยนะครับสิ่งสำคัญนะครับเด็กๆครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องมีช้อนกลางในการตักอาหารด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นขั้นตอนนะครับของการจัดโต๊ะอาหารแบบถูกวิธีนะครับเป็นอย่างไรครับง่ายไหมครับง่ายไหมครับ
1: ง
0: ่ายมากใช่ไหมครับง่ายมากเลยนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมแล้วนะครับบทบาทของนักเรียนนั้นนะครับครูวินะครับจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะครับฝึกปฏิบัติการจัดโต๊ะอาหารนะครับโดยแบ่งกลุ่มละ4คนนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยกำหนดกิจกรรมการจัดโต๊ะอาหารนะครับโดยแบ่งกลุ่มละ4คนนะครับให้ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนที่จะจัดโต๊ะอาหารนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลนักเรียนขณะที่ฝึกปฏิบัติการจัดโต๊ะอาหารนะครับพร้อมกับให้คะแนนไปได้เลยนะครับกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางไม่สะดวกในการจัดโต๊ะอาหารหรือการฝึกปฏิบัตินะครับครูวินะครับให้นักเรียนทำใบงานที่3เรื่องการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะครับบทบาทของครูปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่3นะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับให้คำปรึกษานักเรียนในการทำใบงานพร้อมกับให้คะแนนเลยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างใบกิจกรรมนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเดี๋ยว 3 กลุ่มแรกคุณครูจะให้ลงมือฝึกปฏิบัติก่อนนะคะ

แล้วก็อีก3กลุ่มทำใบงานรอนะครับเมื่อ3กลุ่มแรกเสร็จแล้วเราก็จะมีการเวียนกันแบบนี้นะครับในการฝึกปฏิบัตินะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ต้นทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมแล้วนะครับลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วก็ใบงานแล้วนะครับนักเรียนคนใดทำใบงานเสร็จแล้วบ้างยกมือครับโอ้โหเสร็จแล้วทุกคนเลยนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ทำเสร็จแล้วเช่นกันนะครับกิจกรรมวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆเมื่อสักครู่เราได้ฝึกจัดโต๊ะอาหารไปใช่ไหมครับสนุกสนานใช่ไหมครับทำง่ายไหมครับง่ายเวลาที่เรากลับไปที่บ้านเราก็สามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้นะครับเอาละครับมาถึงสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนั้นนะครับควรมีกระบวนการทำงานบ้านตามลำดับขั้นตอนโดยเริ่มจากการวางแผนการทำงานบ้านปฏิบัติงานบ้านตามแผนที่กำหนดไว้แล้วก็ประเมินผลงานจำไว้เสมอว่ามีทั้งหมดอยู่3ขั้นตอนนะครับทำได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมสิ่งที่เตรียมนะครับก็คือใบงานที่4เรื่องการทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมนะครับสำหรับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลนะครับใบงานแล้วก็ใบความรู้นี้นะครับได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของวิชาการงานอาชีพหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดถึงความเคารพ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยอิทธิพลนะคะต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเองว่าจะมีปัจจัยใดนะคะในการเลือกบริโภคนะคะที่เป็นพฤติกรรมที่เราอาจจะทำอยู่บ่อยๆครั้งแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันด้วยนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยนะคะ 1. สามารถอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ 2. นำความรู้จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคมาปรับใช้และสามารถเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมีประโยชน์สูงสุดได้และ 3. เห็นความสำคัญของพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะในหัวข้อต่างๆนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมกลุ่มก่อนนะคะในขั้นแรกเลยนะคะกิจกรรมกลุ่มของเราคืออะไรกิจกรรมกลุ่มของเราจะมีใบกิจกรรมนักเรียนจะได้ใบกิจกรรมแล้วคนละ1ใบเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาได้เลยนะคะเด็กๆจะมีอยู่แล้วนะคะใบกิจกรรมใบกิจกรรมนี้นะคะเราจะมาดูข้อมูลต่างๆว่าเอ๊ะข้อมูลที่คุณครูได้นำมาให้ศึกษาในวันนี้นะคะเป็นข้อมูลอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะข้อมูลจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในชีวิตประจำวันของนักเรียนอยู่แล้วนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะดูจากกิจกรรมได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีขึ้นที่จอให้นะคะถ้านักเรียนปลายทางไม่มีใบกิจกรรมก็สามารถดูที่จอได้เลยนะคะแล้วก็ศึกษาวิธีการศึกษาเหมือนเดิมเลยนะคะการศึกษาเราจะขีดข้อความใจความสำคัญนะคะเราใช้ปากกาอะไรขีดคะปากกาแดงไม่มีปากกาแดงปากกาน้ำเงินหรือดินสอนะคะขีดให้เรียบร้อยนะคะใช้บรรทัดขีดเราต้องดูด้วยว่าสิ่งที่ครูนำมาศึกษาเป็นสินค้าที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการรับประทานในชีวิตประจำวันหรือไม่นะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทุกคนนะคะลงมือทำกิจกรรมหลังจากนั้นแล้วเราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในเนื้อความนี้ได้บ่งบอกอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้

0: เด็กๆภายในห้องเรียนนะคะก็ได้ทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการศึกษาข้อมูลนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทำกิจกรรมนี้เรียบร้อยหรือยังอ่ะกิจกรรมนี้ที่คุณครูน้ำนำมาให้ศึกษาเขาได้มีการตรวจสอบอะไรคะสินค้าอะไรเอ่ย
1: ไส้กรอก
0: มีการตรวจสอบสินค้าเกี่ยวกับไส้กรอกใช่ไหมคะไส้กรอกนะคะเอ๊ผลิตที่ไหนเอ่ยลูกผลิตที่ต่างประเทศใช่ไหมคะผลิตแล้วมันเป็นอย่างไรคะที่เขามีการตรวจสอบกันใครไม่มีฉลากใช่ไหมคะไม่มีอย.ในการรับรองว่าสินค้าเหล่านี้คือปลอดภัยสามารถทานได้ถูกต้องไหมคะเราเจอข้อมูลเดียวกันนั่นเองเมื่อมีการตรวจสอบแล้วข้อมูลเช่นไม่มีใบอนุญาตใช่ไหมคะไม่มีอย.ว่าสามารถทานได้ปลอดภัยถ้าสมมติว่าไม่เจอข้อความเหล่านี้หรือไม่เจอข้อมูลเหล่านี้แสดงว่าเป็นการนำเข้าที่ทำไมคะ
1: ผ
0: ิดกฎหมายนั่นเองถ้าเป็นการนำเข้าแบบผิดกฎหมายนั้นนะคะเราก็อาจจะต้องถูกได้รับโทษนั่นเองนะคะตามกฎหมายนะคะถ้าเด็กๆเห็นสินค้าเหล่านี้ที่ไม่แสดงนะคะข้อมูลต่างๆเราจะเลือกรับประทานไหมคะ
1: ไม่
0: ทำไมเราถึงไม่เลือกรับประทานเอ่ยเพราะว่าอะไรทำไมเราถึงไม่เลือกรับประทานของที่ไม่มีป้ายบอกหรือไม่มีข้อมูลต่างๆบอกเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะตอบได้เลยค่ะถือไม้ได้เลยค่ะ
2: เพราะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพค
0: ่
2: ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนั่นเองนะคะเราไม่รู้ว่าทานเข้าไปแล้วนะคะจะได้รับอันตรายอะไรหรือไม่เหมือนที่ข้อมูลบอกว่ามีสารปนเปื้อนใช่ไหมคะเด็กๆอ่านเจอคำนี้ไหมดูซิอยู่ในย่อหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยย่อหน้าที่เท่าไหร่คะอยู่ในย่อหน้าที่2นั่นเองของใบกิจกรรมของเราใช่ไหมคะที่บอกว่าไส้กรอกมีอะไรปนเปื้อนด้วยใช่ไหมคะในที่นี้เราไม่รู้ว่ามีสารอะไรปนเปื้อนดังนั้นก็ต้องทำการตรวจสอบด้วยนั่นเองแสดงว่าเราเป็นผู้บริโภคเวลาเราจะเลือกสินค้านะคะมาบริโภคเราก็ต้องควรมีข้อมูลหรือดูข้อมูลให้เรียบร้อยด้วยนั่นเองนะคะอันนี้คือกิจกรรมที่หนึ่งที่เราได้ทำด้วยกันนั่นเองนะคะต่อมาครูน้ำจะมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะนักเรียนดูภาพก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามหลังจากดูภาพนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะภาพแรกนะคะเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยได้ทานได้ดื่มทุกวันอยู่แล้วนะคะก็คือนมนั่นเองนะคะในภาพที่1นะคะต่อมาในภาพที่2คือข้าวนั่นเองภาพที่2คือข้าวภาพที่2แล้วนะคะต่อมาภาพที่3คือผลไม้นั่นเองตอนนี้มีทั้งหมด3ภาพแล้วนะคะภาพแรกคือนมภาพที่2คือข้าวภาพที่3ก็คือผักผลไม้ต่อมาในภาพที่4ภาพที่4ก็คือขนมปังนะคะต่อจากขนมปังคือน้ำอัดลมภาพที่เท่าไหร่ล่ะคะน้ำอัดลมภาพที่5นั่นเองนะคะต่อมาค่ะในภาพที่6คือภาพขนมต่างๆนะคะที่เด็กๆชอบรับประทานนั่นเองอะเราดูไปแล้วทั้งหมด6ภาพเรามาลองดูคำถามของเราบ้างดีกว่านะคะคำถามในวันนี้ถ้านะคะถ้าสมมติว่าดูจากภาพแล้วนะคะนักเรียนเลือกสิ่งใดที่คิดว่าสำคัญเพราะเหตุใดเราลองคิดดูซิว่าทั้ง6ภาพเราเลือกอะไรแล้วเพราะอะไรเราถึงเลือกนักเรียนลองคิดไว้ในใจก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะถามนะคะครูจะถามว่าเด็กๆ เนี่ยจะเลือกอะไรจะถามเป็นกลุ่มนะคะขอให้ตัวแทนตอบนะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาปรึกษาให้เวลาปรึกษา2นาทีนะคะให้เวลาปรึกษาว่าในกลุ่มเราเลือกอะไรมีอะไรเหมือนกันแล้วใครจะเป็นตัวแทนตอบนะคะ

0: มีกลุ่มไหนยังปรึกษาไม่เรียบร้อยบ้างมีไม่เอ่ยอ่ะเด็กๆขากลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4อยู่ไหนคะกลุ่ม5ตอนนี้ทุกกลุ่มนะคะหยุดปรึกษากันนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงตอบคำถามของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกนะคะเราจะเรียกเป็นกลุ่มนะคะในการตอบคำถามเพราะทุกคนเนี่ยได้ระดมความคิดกันแล้วว่าในกลุ่มเราเนี่ยเลือกสินค้าอะไรมานะคะที่คิดว่ามีเหตุมีผลที่สำคัญมากที่สุดเลยจะเริ่มในกลุ่มที่1ก่อนเลยนะคะกลุ่มที่1อยู่ไหนคะกลุ่มที่1ยืนตอบได้เลยนะคะยืนตอบอยู่กับที่นั่งของตัวเองได้เลยค่ะ
1: ผลไม้ค่ะ
0: ผลไม้ทำไมหนูถึงเลือกผลไม้คะบอกเหตุผลได้ไหมคะ
1: เพราะว่าผลไม้มีประโยชน์และมีวิตามินค่ะ
0: ค่ะผลไม้มีประโยชน์แล้วก็มีวิตามินนั่นเองนะคะในกลุ่มที่2ต่อมากลุ่มที่2ค่ะเลือกอะไรคะ
1: ข้าวค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรถึงเลือกคะ
1: ข้าวมีประโยชน์และเป็นอาหารหลักค่ะ
0: ข้าวมีประโยชน์และเป็นอาหารหลักนั่นเองขอบคุณกลุ่มที่2ค่ะต่อมากลุ่มที่3ได้เลยค่ะเลือกอะไรเอ่ย
2: ผลไม้ครับ
0: เลือกผลไม้เหมือนกับกลุ่มที่1เลยทำไมถึงเราเลือกผลไม้คะ
2: ผลไม้มีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงครับ
0: ผลไม้มีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงต่อมากลุ่มที่4ค่ะตัวแทนกลุ่มที่4อยู่ไหนคะตอบอะไรเอ่ยกลุ่มที่4ของเราน
3: มครับ
0: เลือกนมเหตุผลค่ะ
3: เพราะทำให้เราสูงครับ
0: เพราะทำให้เราสูงแล้วหนูทานนมไหมคะ
3: ทาน
0: ใช่ไหมคะต่อไปหนูจะสูงขึ้นมากๆแน่ๆต่อมากลุ่มที่5ค่ะกลุ่มสุดท้ายของเราอะไรเอ่ยที่หนูเลือก
4: ขนมปังค
0: ่
4: ะ
0: ขนมปังทำไมหนูถึงเลือกขนมปังคะ
4: เพราะให้พลังงานแก่ร่างกาย
0: เพราะว่าให้พลังงานแก่ร่างกายปรบมือให้กับทุกๆกลุ่มที่เป็นตัวแทนเลยค่ะเด็กๆก็ได้เลือกไปแล้วสิ่งที่เด็กๆไม่เลือกล่ะอย่างเช่นน้ำอัดลมขนมทำไมถึงไม่เลือกมีคนบอกเหตุผลคุณครูได้ไหมคะขอ1คนค่ะขอกลุ่มนี้1คนแล้วกลุ่มนี้1คนได้ไหมเอ่ย
5: เพราะว่าไม่มีประโยชน์แก่ร่างกายแล้วถ้ากินมากๆอาจทำให้สุขภาพเสียค
0: ่
5: ะ
0: ไม่มีประโยชน์อาจจะทำให้สุขภาพเสียได้ถูกต้องไหมคะในกลุ่มคำตอบเดียวกับเพื่อนไหมคะคำตอบเดียวกันกลุ่มที่สองตอบได้เลยค่ะทำไมเราถึงไม่เลือกสองอย่างนี
6: ้เพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่จำเป็นสำหรับร่างกายแล้วก็ทำให้แบบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค
0: ่
6: ะ
0: เพื่อนบอกว่าเหตุผลที่ไม่เลือกนี่เป็นคำตอบที่ดีทั้งสองคนเลยนะคะในตัวแทนที่ตอบนะคะเพื่อนบอกว่าอาจจะทำให้ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเรากินเยอะร่างกายก็ไม่ดีอาจจะเป็นการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นนั่นเองนะคะถามว่าทานได้ไหมทานได้ไหมคะได้แต่ต้องอยู่ในความพอเหมาะพอสมต่อร่างกายของเด็กๆนั่นเองนะคะทานเยอะไปก็ไม่ดี

นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัจจัยนะคะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะในปัจจัยแรกเลยนะคะปัจจัยที่1คือรายได้ของตนเองและครอบครัว2รสนิยมในการบริโภค3การเรียนแบบการบริโภคและ4คือการรู้เท่าทันข้อมูลการบริโภคนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในหัวข้อแรกกันหัวข้อแรกคือรายได้ของตนเองและครอบครัวตอนนี้เด็กๆมีรายได้ไหมคะเด็กๆได้ทำงานไหมคะทำอะไรเอ่ยแล้วออกไปทำงานหรือยังคะตอนนี้วันนี้เรามาโรงเรียนถูกไหมคะเงินที่เราได้มาโรงเรียนเราได้มาจากใครคะคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะคุณป้าคุณตาคุณยายต่างๆที่อาจจะให้เด็กๆนั่นเองคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายเนี่ยก็ต้องไปทำงานใช่ไหมคะถึงจะมีรายได้มาให้ค่าขนมเด็กๆนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะมักมีพฤติกรรมการบริโภคภายในข้อจำกัดของรายได้จึงมักบริโภคโดยคำนึงถึงความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตการจำเป็นต่อการดำรงชีวิตส่วนมากเรารับประทานอะไรลูกเป็นหลักข้าวใช่ไหมคะผักใช่ไหมคะเนื้อสัตว์ต่างๆอันนี้คือสิ่งจำเป็นไหมลูกจำเป็นไหมคะจำเป็นนั่นเองถูกไหมคุณพ่อคุณแม่นะคะบางคนอาจจะมีเงินมากเงินน้อยนะคะก็ต้องเลือกในสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะนำสิ่งนั้นมาให้นักเรียนได้ทานแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ซื้อแต่ขนมให้นักเรียนขนมเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายไหมคะไม่นั่นเองนักเรียนก็อาจจะขาดสารอาหารด้วยนั่นเองหรือบางคนนักเรียนบอกว่าหนูชอบทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้านักเรียนทานไปเยอะๆดีไหมคะไม่ดีใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการเลือกสิ่งที่จำเป็นถามว่าทานได้ไหมทานได้นะคะแต่ต้องพอเหมาะพอสมกับตัวนักเรียนด้วยนะคะนอกจากรายได้ของตนเองและครอบครัวแล้วนะคะข้อมูลที่สองคือรสนิยมในการบริโภคนักเรียนอย่าลืมนะคะข้อมูลที่เราเรียนในวันนี้เราจะทำกิจกรรมในใบงานวันนี้ด้วยนะคะรสนิยมในการบริโภคแต่ละบุคคลจะมีนิสัยในการบริโภคที่แตกต่างกันรสนิยมการบริโภคที่ต่างกันมักจะมาจากค่านิยมการปลูกฝังจากครอบครัวรสนิยมเรากับเพื่อนรสนิยมเหมือนกันไหมในการเลือกของกินบางคนบอกว่าหนูไม่ชอบกินขนมห่อนี้หรือไม่ชอบกินอาหารอันนี้เพราะว่ามันหวานบางคนไม่ชอบกินขนมหวานมีไหมคะมันก็มีใช่ไหมคะมีใครไม่ชอบกินขนมหวานบ้างมีไม่ด้านหลังมีเห็นไหมคะกลุ่มที่2ก็มีกลุ่มที่5กลุ่มที่3ก็มีเห็นไหมคะแต่บางคนบอกว่าฉันชอบทานขนมหวานแสดงว่ามีรสนิยมที่แตกต่างกันแล้วเห็นไหมคะในด้านการรับประทานอาหารเกิดขึ้นนั่นเองนะคะหรือบางคนบอกว่าไม่ชอบกินนมรสชาตินี้ใช่ไหมคะบางคนชอบกินนมรสจืดรสต่างๆบางคนชอบกินนมถั่วเหลืองเนี่ยคือรสนิยมต่างๆนั่นเองนะคะหรือการปลูกฝังจากครอบครัวนั่นเองบางครอบครัวเนี่ยนิยมทานนมที่เป็นถั่วเหลืองมากกว่านมอื่นๆนะคะนอกจากรสนิยมในการบริโภคแล้วข้อมูลที่3ก็คือการเรียนแบบการบริโภคทำให้มีการเรียนแบบการบริโภคตามคนในสังคมหรือกลุ่มนั้นๆนะคะหรือบางครั้งมีการเรียนแบบผ่านสื่อประเภทต่างๆอย่างแรกเลยการเรียนแบบการรับประทานอาหารนักเรียนเคยเรียนแบบอะไรบ้างมีไหมคะมีไหมเอ่ยแววแววเรียนแบบจากโฆษณาเลยใช่ไหมคะเรียนแบบจากโฆษณาต่างๆมีการทำสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเราก็เอามาเรียนแบบทำนั่นเองหรือของต่างๆที่ขายที่เราดูในโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะเราก็อาจจะนำมาเรียนแบบนะคะต่างๆได้นั่นเองแต่การเรียนแบบเนี่ยต้องอยู่ในขอบเขตด้วยบางอย่างเรียนแบบอาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองนะคะต้องดูด้วยว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำหรือสิ่งที่เราจะทำเนี่ยควรไปปรึกษาผู้ปกครองก็ได้ว่าควรทำไหมควรรับประทานหรือไม่นั่นเองนะคะบางคนดูโฆษณา

0: หรือดูคลิปต่างๆที่เกี่ยวกับการกินต่างๆตำส้มตำแล้วกินแบบเผ็ดๆเอ๊ะนักเรียนทานได้ไหมคะทานได้ไหมเผ็ดมากๆเลยใส่พริก20เม็ดหนูทานได้ไหมลูกไม่ได้แต่เราดูคลิปวิดีโอแล้วเกิดว่าอุ๊ยดูน่าทานจังเลยแต่ความเป็นจริงแล้วนักเรียนไม่สามารถทำได้นะคะอาจจะเกิดอันตรายต่อกระเพาะของนักเรียนเองนะคะดังนั้นแล้วการเรียนแบบต่างๆต้องดูด้วยนะคะว่าควรหรือไม่ควรนะคะต่อมาข้อที่4นะคะปัจจัยข้อที่4ก็คือการรู้เท่าทันข้อมูลการบริโภคการหาข้อมูลก่อนบริโภคจะทำให้ผู้บริโภคมีความรอบคอบในการบริโภคมากขึ้นโดยเลือกสินค้าที่มีความจำเป็นและให้ประโยชน์ที่แท้จริงอ่ะครูน้ำยกตัวอย่างจากข้อมูลที่เราได้ศึกษาในใบกิจกรรมนักเรียนจำได้ไหมคะก็คือไส้กรอกถ้านักเรียนไม่ได้หาข้อมูลแล้วนักเรียนไปซื้อไส้กรอกชิ้นนั้นมารับประทานแสดงว่านักเรียนจะได้รับอะไรลูกซื้อไส้กรอกที่ไม่ได้คุณภาพมาทานนักเรียนจะได้รับความปลอดภัยไหมคะไม่ได้รับความปลอดภัยแต่ถ้านักเรียนมีการศึกษาก่อนนะคะหาข้อมูลก่อนถ้านักเรียนอยากทานขนมหรืออาหารอะไรก็แล้วแต่นะคะนักเรียนถามคุณพ่อคุณแม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่หาข้อมูลเบื้องต้นได้นะคะแล้วนักเรียนก็จะเกิดประโยชน์ต่อตัวเราด้วยนั่นเองนะคะแต่อย่าลืมว่าสินค้าจะต้องเกิดจากความจำเป็นนะคะดังนั้นแล้วหลังจากวันนี้ที่เราเรียนรู้กันไปเวลานักเรียนเลือกซื้ออาหารสินค้าต่างๆนะคะเราก็ต้องเลือกด้วยความจำเป็นด้วยนั่นเองนะคะเพราะเราเนี่ยหาเงินเองหรือยังลูก
1: ย
0: ังเลยนะคะเราก็สามารถลดภาระผู้ปกครองได้นะคะอาจจะเก็บเงินนะคะที่ไม่ได้ใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะหย่อนกระปุกออมสินได้นะคะเพื่อซื้อสิ่งต่างๆในยามจำเป็นนั่นเองนะคะอันนี้คือทั้งหมด4ปัจจัยที่เราได้เรียนรู้มานั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเราจะเข้าสู่ช่วงขั้นปฏิบัติกันนะคะในคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคำชี้แจงนะคะของกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคค่ะต่อมาคำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะเรามาดูหน้าตาใบงานที่9ของเราได้เลยนะคะสามารถเปิดกิจกรรมแบบฝึกหัดของนักเรียนได้เลยนะคะจะอยู่ในใบงานที่9ใบงานที่9อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะของนักเรียนอยู่ในหน้าที่11ใช่ไหมคะเด็กๆสามารถเปิดในหน้าที่11ได้เลยนะกิจกรรมของเรานะคะเด็กๆก็ต้องบอกปัจจัยที่เราได้เรียนมาเมื่อสักครู่นี้4ปัจจัยเลยนะคะจำได้ไหมเอ่ย4ปัจจัยอะไรใครจำได้บ้าง4ปัจจัยคืออะไรปัจจัยแรกในข้อที่1ค่ะกลุ่มที่2เดี๋ยวเรามาทวนก่อนนะคะข้อที่1คืออะไรคะ
2: รายได้ของตนเองและครอบครัวค่ะ
0: รายได้ของตนเองและครอบครัวข้อที่2ได้มั้ยคะข้อที่2ใครได้บ้างเอ่ยข้อที่2กลุ่มที่5ได้อะไรเอ่ยลูก
3: รสนิยมค่ะ
0: รสนิยมใช่มั้ยคะข้อที่3ใครได้บ้างเอ่ยคือคำตอบอะไรข้อที่3ได้มั้ยคะข้อที่3กลุ่มที่2ได้มั้ยคะตอบได้เลยค่ะ
2: การเรียนแบบการบริโภคค่ะ
0: การเรียนแบบการบริโภคแล้วข้อสุดท้ายได้ไหมเอ่ยเราเพิ่งเรียนเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมคะข้อสุดท้ายคืออะไรคะข้อสุดท้าย
2: การรู้เท่าทันข้อมูลการบริโภคค่ะ
0: การรู้เท่าทันข้อมูลการบริโภคนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เราเรียนนั่นเองและเราจะทำกิจกรรมวันนี้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

เด็กๆนะคะภายในห้องเรียนนะคะทำกิจกรรมใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะถ้าเรียบร้อยแล้วเรามาลองตรวจสอบคำตอบกันนะคะแนวคำตอบในวันนี้นะคะว่าแนวคำตอบของเรานะคะเหมือนกันหรือไม่หรือมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองนักเรียนอาจจะเพิ่มเติมนะคะในข้อมูลได้ด้วยเช่นเดียวกันนะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้อะนักเรียนตรวจสอบดูในข้อที่หนึ่งนะคะปัจจัยในข้อที่หนึ่งที่เราเรียนเรายกตัวอย่างหรือยังต่อมาปัจจัยในข้อที่2ตรวจสอบคำตอบค่ะเรามีทั้งหมด4ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะนักเรียนสามารถเติมข้อมูลได้เลยนะคะต่อมาข้อมูลที่3ปัจจัยที่3ค่ะตรวจสอบคำตอบได้เลยเพิ่มเติมคำตอบได้เลยนะคะและข้อมูลสุดท้ายนะคะคือข้อมูลที่4ค่ะตรวจสอบคำตอบได้เลยเพิ่มเติมข้อมูลนะคะให้ครบถ้วนนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะคุณครูสามารถเดินตรวจสอบคำตอบได้อีก1ครั้งนะคะจากคำตอบที่นักเรียนได้ตอบนั่นเองนะคะส่วนนักเรียนภายในห้องตรวจสอบคำ

0: ตอบได้เลยทั้ง4ข้อว่าเรานะคะได้ทำกิจกรรมถูกต้องหรือไม่ในงานของเรานะคะใครถูกหมดเลยทั้งหมด4ข้อมีไหมคะ4ข้อถูกหมดเลยมีไม่เอ่ยยกมือมีไหมคะ4ข้อเราเขียนคำตอบถูกหมดเลยในสิ่งที่เราเรียนกลุ่มที่1ถูกต้องไหมคะกลุ่มที่2ยกมือแล้วกลุ่มที่2ถูกต้องข้อแรกคือรายได้ของตนเองและครอบครัวใครตอบแบบนี้บ้างยกมือมีไม่เอ่ยรายได้ของตนเองและครอบครัวเอามือลงข้อที่2รสนิยมในการบริโภคมีไม่เอ่ยเห็นไหมคะข้อที่2นะคะปัจจัยที่2ปัจจัยที่3นะคะคือการเรียนแบบการบริโภคมีไม่เอ่ยข้อที่3นะคะปัจจัยที่3ข้อที่4สุดท้ายรู้เท่าทันการบริโภคสุดท้ายแล้วนะคะเอามือลงนะคะคนอื่นๆที่ยังไม่ถูกต้องนะคะดูคำตอบของตัวเองด้วยนะคะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะตรวจสอบคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกิดจากปัจจัยที่หลากหลายทั้งรายได้ของตนเองและครอบครัวรสนิยมในการบริโภคการเรียนแบบการบริโภคการรู้เท่าทันข้อมูลการบริโภคที่แต่ละบุคคลได้รับรู้และแสดงออกมาผ่านการเลือกสินค้าที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเรื่องนักสำรวจผู้ประกอบการสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่10เรื่องนักสำรวจผู้ประกอบการรอบตัวนั่นเองนะคะในคาบต่อไปเราจะมีกิจกรรมให้มีการสำรวจการเกิดขึ้นภายในห้องเรียนนั่นเองในแต่ละกลุ่มนะคะให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับการเรียนรู้ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะครู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง190

11ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
5: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกรงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
6: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
5: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอด

0: อดขึ้นมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตัดคอเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: ครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ขอทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันหรือจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าครั้งที่แล้วคุณครูบอกว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเด็กๆปลายทางลองตอบดูสิคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางไหนลองตอบคุณครูสิคะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: การถอดคำประพันธ์จากเรื่องสังคมตอนกำเนิดพระสัง
2: ฆ์การถอดคำประพันธ์นะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังฆ์เอ๊เด็กๆคุ้นๆไหมคะคุ้นๆไหมเอ่ยตัวละครนี้มีชื่อว่าอะไรคะ
1: ง้อป
2: ่
1: า
2: ง้อป่าเอแต่ว่าตัวจริงๆแล้วรูปลักษณ์เขาเป็นแบบนี้ไหมลูก
1: ไม่
2: ทำไมหนูถึงรู้เล่าว่าไม่ไหนลองตอบคุณครูดูสิคะเด็กๆปลายทางคะลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าการถอดคำประพันธ์นะคะเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังฆ์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าสังทองนะคะก็คือรูปใช่ไหมคะรูปกายของพระสังฆ์เป็นยังไงลูกถ้าในความคิดของหนูคิดว่ารูปกายของพระสังฆ์เป็นอย่างไร
1: เป็นเด็ก
2: ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารูปกายของพระสังฆ์เนี่ยเป็นเด็กจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมถอดคำถอดความกันเลยค่ะเด็กๆค้นหาความหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะลองอ่านบทนี้ดูค่ะนักเรียนปลายทางนะคะลองอ่านออกเสียงนะคะแล้วก็ร่วมพิจารณากับคุณครูดูนะคะว่าบทนี้กล่าวถึงใครหมายถึงใครหรือเนื้อหามีว่าอย่างไรเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะเทพบุตรจุติมาบังเกิดกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายบุญญาธิการนั้นมากมายจะล้ำเลิศเพลิดพลายเมื่อปลายมือคำว่าเทพบุตรมีความหมายว่าอย่างไรลูกเทพบุตรคือเทพใช่ไหมคะเทพที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงลูกเทพที่เป็นผู้ชายจุติจุติคือจุติคือการเกิดถูกไหมถ้าเกิดอยู่ๆมาเกิดเลยได้ไหมทำไมเราถึงใช้คำว่าจุติมนุษย์เราใช้คำว่าจุติ
1: ไหม
2: คำว่าจุติใช้กับใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆดูคำศัพท์ที่คุณครูได้ขีดไว้ให้นะคะมีคำว่าเทพบุตรคำว่าจุติบุญญาธิการล้ำเลิศและคำว่าเพลิดพลายเด็กๆลองค้นหาคำศัพท์ดูนะคะว่าแต่ละคำนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะคะคำแรกเลยนะคะเทพบุตรหมายถึงเทวดาที่เป็นผู้ชายจุติเก่งมากค่ะลูกเมื่อกี้ที่นักเรียนตอบนะคะนั่นก็คือการเกิดแต่เป็นการเกิดที่กำเนิดจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่งซึ่งเรามักจะใช้กับพวกเทพเทวดานั่นเองนะคะนั่นก็คือหมายถึงว่าเมื่อเทวดาเสวยสุขบนสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะต้องลงมาจุตินะคะก็คืออันที่จริงแล้วจุติเนี่ยหมายถึงการตายแต่จุติเนี่ยก็คือหมายถึงว่าการตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์นะคะเพื่อสะสมบุญบนโลกมนุษย์อันนี้ก็เช่นกันค่ะจุติคือการเปลี่ยนสภาพกำเนิดหนึ่งไปเป็นอีกกำเนิดหนึ่งนะคะคำว่ากำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายแสดงว่าเขากำเนิดเหมือนบุคคลทั่วไปไหมคะ ไม่คลอดออกมาเป็นทารกไหม
1: ไม
2: ่พระสังแม่ก็คือชื่อนางจันเทวีนะคะเป็นพระมเหสีเนาะนางจันเทวีเนี่ยได้คลอดพระสังออกเป็นอะไรลูก

0: ก็เลยอ่านว่ากำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายนั่นเองเอ๊ะทำไมถึงเกิดเป็นถอยสังหน้าบุญญาธิการบุญญาธิการหมายถึงอะไรลูก
1: บ
0: ุ
1: ญที
0: ่
1: เคยทำไว
0: ้บุญที่ได้กระทำไว้บุญที่เราได้กระทำไว้เขาบอกว่าบุญญาธิการนั้นมากมายแสดงว่า

0: เหมือนคนอื่นสงสัยไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูนะคะเนื่องจากว่าพระถังเนี่ยก็คือที่กำเนิดมาเป็นหอยก่อนเนี่ยก็คือมันมาจากกรรมของเขานั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหากพ้นเคราะห์กรรมของการจากการหลุดพ้นจากการที่อยู่ในหอยแล้วอ่ะก็จะมีเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระสังฆ์ทำเนี่ยก็คือจะเป็นล้วนดีไปหมดเลยดังนั้นการที่พระสังฆ์เกิดเป็นหอยเนี่ยนั่นก็คือเกิดจากเคราะห์กรรมของพระสังฆ์เมื่อพระสังฆ์หลุดจากเคราะห์กรรมแล้วบุญญาธิการบุญที่สะสมมาก็จะส่งเสริมพระสังฆ์ให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเอาละค่ะเรามาดูบุญญาธิการนั้นมากมายจะล้ำเลิศเพลิดพลายเมื่อปลายมือเห็นไหมคะคำว่าล้ำเลิศก็คือดียิ่งประเสริฐเพลิดเพลินแปลว่างามระยับเมื่อปลายมือหมายถึงว่าเมื่อเราหลุดพ้นออกจากหอยแล้วหอยสังจะล้ำเลิศเพลิดเพลินเมื่อปลายมือก็คือหมายถึงว่าชีวิตของพระสังกับพระนางจันทร์เทวีนั้นจะดีนั่นเองเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดของวันนี้กันค่ะการรู้ความหมายของคำศัพท์ช่วยในการอ่านบทร้อยกองอย่างไรบ้างคะไหนเด็กๆลองตอบดูสิคะ
1: ช่วยทำให้เข้าใจบทร้อยกองได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ช่วยทำให้เข้าใจบทร้อยกองได้ดียิ่งขึ้นเก่งมากค่ะรวมไปถึงการที่ทำให้เรานะคะช่วยเข้าใจความหมายของเนื้อหาที่เราอ่านในเรื่องนั้นๆได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองเอาละค่ะคุณครูมีคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะว่าทำไมเราต้องถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกลองนักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูดูสิคะว่าทำไมเราจึงจะต้องถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกลองเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามนะคะหมายเลขเลขที่8อยู่ไหนคะอันเลขที่8ของต้นทางไม่มาใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะงั้นคุณครูขอเลขที่25ค่ะขอเลขที่25ค่ะอันไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าทำไมเราจะตอดคำประพันธ์จากบทร้อยกลอง
2: ทำให้เข้าใจศัพท์ของบทร้อยกลองค่ะ
0: ทำให้เราเข้าใจอะไรคะ
2: ทำให้เราเข้าใจคำประพันธ์ของบทร้อยกองค่ะ
0: ทำให้เราเข้าใจคำประพันธ์ของบทร้อยกองเก่งมากค่ะและนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบคุณครูว่าอย่างไรเอ่ยการถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกองนะคะก็คือจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจเนื้อหาลักษณะคำประพันธ์รวมถึงจุดประสงค์ของผู้แต่งนะคะที่นำเสนอในเรื่องราวนั้นๆได้มากยิ่งขึ้นการที่เราถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกลองเราจะถอดจากบทร้อยกลองไปเป็นบทร้อยไปเป็นบทร้อยอะไรนะเก่งมากค่ะเราจะถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกองไปเป็นบทร้อยแก้วโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยที่เราจะมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้เด็กๆพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
0: เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ1ก็คือนักเรียนจะต้องบอกหลักการถอดคำประพันธ์ได้2ก็คือถอดคำประพันธ์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังฆ์ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะกิจกรรมของวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เลขที่เท่าไหร่ดีนะTikTok เลขที่2อยู่ไหนคะเลขที่2ลุกขึ้นค่ะเลขที่2คุณครูขอเลขที่22ค่ะ

0: เด็กๆมาดูนะคะกิจกรรมนะคะนั่นก็คือสรุปหลักการถอดคำประพันธ์คุณครูให้เด็กๆนะคะอ่านล่วงหน้ามาก่อนแล้วใช่ไหมลูกเกี่ยวกับหลักการถอดคำประพันธ์ไหนเด็กๆลองดูสิว่าหลักการถอดคำประพันธ์นั้นเราควรที่จะทำอย่างไรบ้างหรือมีวิธีการอย่างไรอ่านเลขที่ไหนจะตอบก่อนคะ22นะคะ
1: ศึกษาเนื้อหาโดยรวมของเรื่องค่ะ
0: ศึกษาเนื้อหาโดยรวมของเรื่องต่อไปเลขที่2ละคะ

0: องว่าอย่างไรเอ่ย
1: ตอบทีละบรรทัดครับ
0: ถอดความทีละวรรคหรือทีละบรรทัดถูกไหมคะหรือทีละบทก็ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการถอดความทีละวรรคเนี่ยก็อาจจะแปลความหรือไม่ทราบความหมายดังนั้นเราจึงต้องดูบริบทด้วยนะคะอาเก่งมากนั่งลงค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางเดี๋ยวเรามาดูนะคะหลังจากที่เราสรุปนะคะหลักการถอดคำประพันธ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกนะคะเกี่ยวกับการถอดคำประพันธ์เรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังฆ์แต่หลักการเนี่ยมันมีแค่2ข้อไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลักการถอดคำประพันธ์นั้นมีทั้งหมดกี่ข้อและมีอะไรบ้างมาดูอย่างแรกเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะนักเรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาโดยรวมนะคะเพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่อ่านนั้นกล่าวถึงอะไรเหมือนเมื่อกี้นะคะที่คุณครูได้พูดไว้ว่าคำว่ากำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายนั้นได้กล่าวถึงใครคะได้กล่าวถึงใครลูกได้กล่าวถึงพระสังฆ์นั่นเองต่อไปนะคะเรามาดูถอดความทีละบรรทัดหรือทีละวรรคอย่างที่คุณครูบอกนะคะบางครั้งการถอดความทีละวรรคเนี่ยอาจจะไม่ได้ใจความเพราะว่าบทกลอนที่เรากำลังจะเรียนรู้เนี่ยมันเป็นกลอนบทละครซึ่งมันมีการแต่งนะคะโดยใช้ลักษณะคำประพันธ์โดยใช้กลอนบทละครจะมีทั้งหมด6ถึง9คำด้วยกันดังนั้นบางวรรคจะมี6คำบางวรรคก็จะมีอาจจะมี7 8หรือ9ถ้าเราถอดทีละวรรคนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดบางครั้งเราอาจจะต้องถอดทีละบทหรือทีละบรรทัดหรือดูบริบทรอบข้างด้วยนะคะว่าเขากล่าวถึงอะไรต่อไปค่ะเด็กๆเมื่อเราถอดความนะคะเราจะไม่เพิ่มความใหม่ให้เกินจากคำประพันธ์และไม่ให้ความเดิมหายไปคำนี้อาจจะดูงงๆหน่อยนะคะคุณครูจะอธิบายเพิ่มให้นะลูกนั่นก็คือเมื่อเราถอดคำประพันธ์แล้วเนี่ยเราถอดออกมาเป็นบทร้อยกองอีกไหมเราถอดออกมาเป็นบทร้อยกองอีกไหมคะไม่แล้วเราถอดออกมาเป็นบทร้อยแก้วดังนั้นการที่เราจะเขียนออกมานะคะหรือถอดความออกมาเป็นบทร้อยแก้วนั้นเราก็จะต้องคงเนื้อหาเดิมไว้ไม่เพิ่มหรือไม่ลดเนื้อหาที่ได้ถอดไว้นั่นเองค่ะไปนะคะเรามาดูค่ะถ้าบทประพันธ์นะคะใช้คำสรรพนามบุรุษที่1 2และ3นักเรียนเวลาเราถอดความออกมาแล้วเราก็จะต้องคงใช้สรรพนามตามเดิมนะคะเราจะไม่มีการเปลี่ยนสรรพนามนักเรียนเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจค่ะ
0: นักเรียนปลายทางแล้วคะเข้าใจไหมเอ่ยคุณครูปลายทางสามารถให้ความรู้เพิ่มเติมได้นะคะต่อไปค่ะเมื่อถอดความเสร็จแล้ว

0: เราจะต้องอ่านตรวจทานปรับปรุงสำนวนภาษาให้สละสลวยเพื่อที่ให้การอ่านบทร้อยแก้วของเราเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือหลักการถอดคำประพันธ์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะง่ายไหมคะ
1: ง่าย
0: ค่ะง่ายใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าเราจะมีวิธีหรือเราจะถอดคำประพันธ์กันอย่างไรถอดคำประพันธ์เรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าเนื้อหาก่อนที่พระสังจะประสูตรนั้นเป็นอย่างไรครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งนามว่ายศวิมลครองเมืองยศวิมลมีมเหสีชื่อนางจันเทวีมีพระสนมชื่อนางจันทานางจันทาอิจฉานางจันเทวีที่เป็นมเหสีจึงหาทางกลั่นแกล้งเมื่อนางจันเทวีทรงครรภ์และประสูติพระโอรสออกมาเป็นหอยสังนางจันทาจึงยุให้โหรทํานายว่าพระโอรสในหอยสังจะทําให้บ้านเมืองวิบัติล่มจมท้าวยศวิมลจึงจําใจขับไล่นางจันเทวีพร้อมลูกน้อยหอยสังออกจากเมืองตามคำเพชรทูลของโหรและคำยุโยงของนางจันทาทั้งที่ยังรักและอาลัยนางเหตุการณ์นี้สร้างความสะเทือนใจให้นางจันเทวีเป็นอย่างยิ่งดังเนื้อความตอนหนึ่งว่าพรางยกเอาลูกน้อยน้ำเนตรหยดย้อยดังฝอยฝนร้องทูลพระองค์ทรงสกลน้องคนมีกรรมจะขอลาคำว่าพรางยกเอาลูกน้อยลูกน้อยนั้นหมายถึงใคร
1: พระส
0: ังค่ะน้ำเนตรนี่หมายถึงน้ำตาหยดย้อยดังฝอยฝนเป็นยังไงคะน้ำตาพร่างพรูมเลยใช่ไหมคะแล้วก็ได้ทูล นะคะก็คือได้พูดกับพระราชานะคะว่าทำไมคะตัวของน้องคำว่าน้องในที่นี้หมายถึงนางจันเทวีเก่งมากค่ะก็คือนางจันเทวีเนี่ยเรามีกรรมแหละเราคงไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแหละดังนั้นก็ขอลาพระองค์นะก่อนที่จะไปเนี่ยก็ดูรูปจำร่างเสียอย่างแล้วพระแก้วจะไม่ได้เห็นหน้าจะไม่คืนคงอย่าสงกามิได้รองฝ่าพระบาทไปก็หมายถึงว่าก่อนที่จะไปอ่ะก็ให้พระองค์อ่ะทรงจำรูปก็คือจำตอนที่เขายังอยู่จำใบหน้าจำรูปร่างของเขาเอาไว้เพราะว่าเป็นยังไงคะเดี๋ยวนางก็จะถูกขับไล่แล้วก็จะไม่ได้เห็นหน้าแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสจะได้เจออีกหรือเปล่านี่ก็คือเป็นบทนะคะที่ถอดออกมานะลูกนะอ่ะคราวนี้หลังจากที่นางจันเทวีได้พูดนะคะก็ได้พูดใช่ไหมคะหลังจากนั้นสิ่งใดเมียได้พลาดพลั้งแต่หลังให้ขัดอัจฉาใสเมียขอสมาอาภัยอย่าได้เป็นเวราเลยคำว่าเวราเด็กๆคะเวลานี้หมายถึงเวลาที่หมายถึงนาฬิกาติ๊กตอกไหม
1: ไม่ใช
0: ่เวลาในที่นี้หมายถึงอย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมเลยก็คือสิ่งใดที่ในขณะที่เราครองคู่อยู่ด้วยกันนะคะสิ่งใดที่ทำผิดหรือสิ่งใดที่อาจจะทำให้พระองค์เนี่ยไม่ชอบเนี่ยก็ขอให้พระองค์เนี่ยเหมือนประมาณว่าอภัยให้เธอเราจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันดูนะคะขนาดพระองค์ขับไล่แล้วก็ยังรักค่ะยังมีการทำไมคะให้พ่ออยู่ยืนได้หมื่นปีโรคาอย่ามีพ่อคุณเอ๋ยไม่เยี่ยมม่านทองดูน้องเลยทำเฉยเสียได้ไม่นำพา

ยังพรนะคะให้พระองค์เนี่ยอยู่ได้เป็นหมื่นหมื่นปีโรคภัยไข้เจ็บไม่กล้ำกลายนะคะแม้ว่าพระองค์เนี่ยจะไม่เคยมาดูดำดูดีตอนที่พระนางเนี่ยได้ประสูติพระโอรสออกมาเลยก็เป็นเชิงในลักษณะของการตัดพ้อนิดนึงนะคะด้วยความน้อยใจต่อไปค่ะเรามาดูนิ่งได้ให้เขามาสั่งเสียตัดเมียเสียได้ไม่ดูหน้าว่าแล้วนางแก้วบังคมลาสาวใช้ซ้ายขวาก็ตามไปคอยอยู่เถิดเจ้านางสาวสีบุญน้อยแล้วมิอยู่ด้วยได้ข้าได้เรียกขานวานใช้อภัยอย่าได้เป็นกรรมกันตรงนี้นักเรียนลองถอดมาดูสิคะว่าเขาเนื้อหามีว่าอย่างไรเอ่ยเด็กๆลองถอดความดูสิคะอะไรนะลูกนิ่งได้ให้เขามาสั่งเสียนั่นหมายถึงว่าทำไมพระองค์อ่ะเป็นถึงพระราชาเป็นผู้ปกครองเมืองเป็นผู้ที่สามารถชี้เป็นชี้ตายได้แต่ทำไมคอยให้โหรหรือโหราผู้ทำนายดวงชะตาเนี่ยมาเป็นคนกำหนดว่าควรที่จะไล่คนนี้คนนี้คนนี้ออกไปหรือคนนี้ควรที่จะไปตายคนนี้ควรที่จะถูกเนรเทศทำไมยังนิ่งให้เขาเนี่ยมาสั่งเราได้นะคะทำไมถึงนิ่งขนาดเขาบอกว่าให้ตัดเมียหมายถึงว่าตัดนางจันเทวีออกให้ไล่นางจันเทวีออกไปพระองค์ก็ยอมทั้งที่ว่าพระองค์เป็นพระราชาเป็นกษัตริย์เขาจะไม่ฟังคำสั่งของโหรก็ได้แต่พระราชาเป็นยังไงคะท้าวยศวิมลเป็นยังไงฟังโหรบอกว่าให้ไล่ออกไปจากเมืองพระองค์ก็ไล่นะคะนี่ก็เป็นที่มานะคะตัดเมียเสียได้ไม่ดูหน้าว่าแล้วนางแก้วบังคมลาเด็กๆจะเห็นได้ว่าคำประพันธ์นะคะเขาจะไม่เอ่ยชื่อของตัวละครเอกโดยตรงนะคะมันจะมีนางโฉมสีเอ่ยนางแก้วเอ่ยซึ่งนางแก้วบังคมลาเนี่ยนางแก้วนี่หมายถึงใครเอ่ยนางจันเทวีเห็นไหมดังนั้นเราจะต้องดูนะคะว่าบริบทเนี่ยเขากำลังกล่าวถึงเรื่องอะไรและมันกำลังดำเนินไปว่าอย่างไรนะคะว่าแล้วนางแก้วมงคลสาวใช้ที่ติดตามก็จะตามไปด้วยเมื่อนางก้มกราบที่จะลาแล้วสาวใช้ก็ลุกขึ้นไปและนางก็จะเดินออกไปใช่ไหมคะสาวใช้ของนางเนี่ยก็จะติดตามไปด้วยแต่ด้วยความที่เป็นคนดีถ้าสาวใช้ติดตามไปด้วยนักเรียนคิดว่าสาวใช้ที่ตามไปจะลำบากไหมลูกลำบากเขาก็เลยบอกว่าคอยอยู่เถิดหมายถึงว่าไม่ต้องติดตามให้อยู่ที่นี่นะแล้วก็บอกว่าบุญน้อยแล้วมิอยู่ด้วยได้หมายถึงว่าเราเนี่ยอาจจะมีบุญอยู่ด้วยกันน้อยนะคะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อะไรที่ข้าคอยหรือว่าเคยเรียกใช้และทำให้พวกเจ้าไม่พอใจเนี่ยก็ให้อภัยให้กันอย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมเลยเห็นไหมคะพระนางเป็นยังไงคะโกรธไหมทุกอย่างคือขอให้ทุกอย่างเลยจะฉันจะไปแล้วทุกอย่างคือขอโทษอย่าให้เป็นเวรเป็นกรรมเลยแล้วจบกันแค่นี้นะคะจะอย่าได้มีการจองเวรจองกรรมกันเลยก็จะเป็นในลักษณะนี้นะลูกนะอ่ะต่อไปว่าพรางนางอุ้มลูกยาจันทาพยักหน้านางสาวสันเดินทรงโสกามาพลันกำนันจันทาก็พาไปจันทาเป็นคนยุใช่ไหมคะนางจันทาเป็นคนยุดังนั้นเมื่อเขาบอกให้สาวใช้ของตนเนี่ยอยู่พระนางก็เดินโซซัสโซเซมาด้วยความทำไมคะเสียใจนะคะเดินมานะคะแล้วก็นางกำนันของจันทาก็เป็นยังไงพาไปเลยแต่พาไปไหน

เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคำว่าบัตรนั้นเด็กๆดูนะคะคำว่าบัตรนั้นในกลอนบทละครเราจะใช้กับเสนีเสนีหมายถึงพวกไพร่พลหรือพลทหารข้าราชบริพารชั้นทั่วไปดังนั้นกลอนบทละครอะไรก็ตามที่ขึ้นต้นด้วยบัตรนั้นมักจะใช้กับตัวละครทั่วไปแต่ถ้าเป็นเมื่อนั้นมักจะใช้กับตัวละครที่เป็นตัวเอกหรือเป็นกษัตริย์เป็นพระเอกเป็นนางเอกเด็กๆลองสังเกตดูนะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งนะคะนั่นก็คือคำว่ามาจะกล่าวบทไปในกลอนบทละครนะคะมาจะกล่าวบทไปเนี่ยมันจะเป็นกลอนที่เขาเริ่มตอนใหม่นั่นเองบัดนั้นเสนีที่ร่วมอัจฉาสัยรับเอาโฉมงามสามวัยสาวใช้ขึ้นไปยังในวังกินเหล้าเมาโป้งโฉงเฉงไม่เกรงไม่ขวยด้วยโอหังเชิญแม่มาไปให้พ้นวังรับสั่งจะช้าอยู่ว่าไรฝ่ายเสนีที่ร่วมอัจฉาสัยนางกำนันพาไปหาไพร่พลของทหารนะคะพาไปหาเพศพลของทหารแล้วก็ติดสินบนกับทหารและลูกก็ด้วยความที่ว่าเพศพลทหารนั้นเป็นคนของนางจันทาดังนั้นเขาจะกลัวหรือจะให้ความเกรงใจนางจันทวีไหมเขาจะแบบเกรงใจไม่คุยอย่างน้อยนางก็เป็นเชื้อพระวงศ์นะคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเกรงกลัวไหมคะไม่เลยนะคะดังที่บอกว่ากินเหล้าเมาโป้งสูงเฉียงไม่เกรงก็คือไม่เกรงไม่กลัวไม่เขินไม่อายไม่อะไรเลยก็คือไม่สนอ่ะแล้วก็ไปแม่รีบไปเลยเชิญก็คือหมายถึงว่าก็รีบแบบว่าเหมือนแบบชักช้าอยู่ได้แบบว่ามาเร็วตามมาเดี๋ยวจะพาออกไปนอกวังแล้วต่อไปนะคะลูกทำให้คนยากลำบากด้วยข้ารวยหาทักรู้จักไม่ที่มีปัญญาก็ว่าไปนี่พูดอะไรไม่ต้องการว่าพรางเชิญนางลงนาวามีช้าบ่ายบากจากสถานทาง15วันกันดารพ้นบ้านไกลที่ไม่มีคนการที่เราจะเดินทางออกจากเมืองเราใช้เวลากี่วันลูกพระนางเดินทางโดยทางไหนทางอะไรนาวาแปลว่าเรือพระนางเดินทางโดยการใช้เรือนะคะล่องเรือไปน้ำนะคะกว่าจะพ้นเมืองเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด15วันโอ้โหครึ่งเดือนเลยนะคะเด็กๆคิดว่าบ้านเมืองเขาใหญ่โตไหมลูกใหญ่โตนะคะต่อไปค่ะเรามาดูครั้นถึงจึงส่งนางเทวีดูหน้าปราณีระเหระหนเสนีที่ได้กินสินบนขัดสนด้วยคนเขามากมายจะฆ่าเทวีก็มิได้มารยาว่าไปดังใจหมายไหนไหนไม่พ้นเป็นคนตายจะลองดาบกลายเล่มนี้ดูคุณครูขอเท้าความนะคะว่าก่อนหน้าที่เขากำลังติดสินบนเนี่ยก่อนหน้าที่เขาพระนางจันทาติดสินบนเนี่ยก็คือหมายถึงติดสินบนรวมไปถึงทหารด้วยประมาณว่าหลังจากที่มันพ้นบ้านเมืองไปเอามันไปฆ่าซะอย่าให้มันกลับมาที่บ้านเมืองนี้ได้อีกนะคะดังนั้นเรามาดูต่อนะลูกเพื่อนกันช่วยฉุดยุดไว้ผิดไปไม่ได้อย่าจู่ลู่ตามกรรมตามเวรนางโฉมตรูจู่ลู่จะพากันวุ่นวายไม่คิดถึงตัวกลัวกรรมเวรามาทำเองง่ายๆถึงชั่วดีเล่าเจ้าเป็นนายจะทำผิดคิดร้ายก็ไม่ดีแต่ก็มีนายทหารบางคนเป็นยังไงคะก็ขัดขวางนะคะไม่ให้
ทหารที่นางจันทาเนี่ยติดสินบนฆ่านางจันเทวีคำว่าจู่ลู่หมายถึงถลันเข้าไปนะคะถลันเข้าไปก็คือห้ามไม่ให้แปลว่าอย่านะอย่าฆ่าเขาเถอะเพราะว่าเขายังไงก็ดีชั่วก็เป็นนายของเขานะคะต่อไปค่ะกลับไปบ้านเราจะดีกว่าว่าพรางทางลานางโฉมสีที่ใจเมตตาปราณีบางข้าวของมีก็ให้ทานแล้วออกนาวาคลาใครดูไปใจหายน่าสงสารฝ่ายว่าเสนีที่เป็นพานงุนงานไม่ไหวไม่ลาใครก็บอกไปว่าไปกลับบ้านเถอะเราอย่าไปยุ่งกับนางเลยแล้วก็ให้นางขึ้นไปบนบกนะคะฝ่ายที่ไม่ได้ฆ่าเป็นยังไงคะก็พานเลยหงุดหงิดงุนงานไม่ไหวไม่ลาใครเลยก็คือแบบพันหลังแล้วก็เดินลงเรือไปเลยนะคะเพื่อที่จะกลับไปยังเมืองต่อไปเด็กๆดูเมื่อนั้นเห็นไหมคะคำว่าเมื่อนั้นใช้กับตัวเอกนะคะหรือใช้กับพระมหากษัตริย์นะคะใช้กับนางเอกพระเอกนะคะเมื่อนั้นมเหสีโสกาอยู่ปลาใหญ่ขึ้นมาจากท่าชลาลัยชลาลัยเนี่ยหมายถึงน้ำไม่รู้ที่จะไปแห่งใดเลยเดินพลางทางอุ้มลูกพลางเห็นทุกแม่บ้างพ่อสังเอ๋ยบุกป่าฝ่าไพรแม่ไม่เคยเพราะกรรมสามเชยเจ้าเกิดมานางเป็นมเหสีอยู่ในเมืองเขาเคยเข้าป่าไหมลูกแล้วนี่โดนเอามาปล่อยในป่าสมัยก่อนเป็นยังไงเสือก็มีช้างก็มีกวางก็มีอะไรก็มีต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพระนางก็เลยเอ่ยลำพึงลำพันนะคะกับลูกของตนที่เป็นหอยนะคะเป็นคนหรือจะได้มาเป็นเพื่อนมีเหมือนไม่มีโอรสาทั้งนี้เพราะอีจันทากับอ้ายโหรามันรู้กันแสดงว่านางรู้แผนนางจันทาไหมรู้แต่ทำอะไรไม่ได้นะคะทั้งอีสาวสีมันร่วมใจสาวสีนี่หมายถึงนางรับใช้นะคะมันเร่งรัดให้แม่ผายพันทั้งอ้ายเสนาจะฆ่าฟันจำได้ไหมอ้ายเสนาคือพวกทหารไพรพลนะคะอัศจรรย์ใจแม่หนีแน่แล้วแม่ประหลาดใจมากว่าทำไมถึงต้องมาเกิดเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยกับฉันด้วยประมาณนี้นะคะต่อไปลูกพระร่วมห้องของน้องยังอาลัยเหตุไรไม่เกรงทูลกระหม่อมแก้วพ่อหลงกลมนมันแน่แล้วเดินพลางนางแก้วก็โศกีเสียงเสือแรดช้างกวางทรายใจหายอกสั่นขวัญหนีเล็ดลอดกอดลูกเข้าโศกีเทวีอุ้มสังดำเนินไปเป็นยังไงลูกก็รำพึงรำพันไปนะคะเสียงเสือแรดช้างกวางทรายก็คือพอได้ยินมาก็เป็นยังไงในเมื่ออยู่ตัวคนเดียวก็กลัวนะคะแต่ก็ต้องเดินต่อไปนะคะลูกต่อไปค่ะเมื่อเดินไปแล้วเจออะไรเดินมาสุริยาร้อนแรงแสงใสสุริยาหมายถึงดวงอาทิตย์นะคะและเห็นบ้านป่าพนาลัยแสดงว่าเจอบ้านนะคะโฉมยงดีใจเข้าไปพันเห็นไหมคะว่าโฉมยงหมายถึงนางจันเทวีพบสองเท่าปลูกถั่วงานางนั่งวันทาขมีขมันวันทาอัญชลีอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาทแสดงว่านางนั่งวันทาคือนางนั่งไหว้ก็คือไหว้นะคะฝ่ายว่าสองราดูหน้ากันคำว่าราในที่นี้คือหมายถึงสองคนนะคะหมายถึงทั้งสองเนี่ยก็คือต่างหันมองหน้ากันว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันนะยายถามตานั้นทันใดเด็กๆมาดูนะว่ายายตามตาว่าอะไรตานี่ดีร้ายจะไม่ตรงมั่นคงกุบคิดหาผิดไม่นัดแนะกันมาหรือว่าไรตาเอาใจออกนอกกันน้อยหรือนั่นรูปร่างอย่างกินนอน
ยายค้อนตาผัวจนตัวสั่นฝ่ายตาโกรธยายเอาไม้รัน

0: สำคัญด้วยอันใดฝ่ายยายเมื่อเห็นสาวสวยก็หึงตาทันทีเลยค่ะหวงขึ้นมาก็บอกว่าเจ้านัดแนะกันมาใช่ไหมเจ้านัดสาวกันมาใช่ไหมแม้ฉันว่าแล้วว่าแบบทำไมนะต้องนอกใจฉันแน่ๆเลยเนี่ยดูสิรูปร่างเนี่ยสวยงามมากนะคะแบบสู้ทรงอกเอวคือสวยงามมากตาต้องนอกใจฉันแน่เลยตาได้ยินปุ๊บก็โกรธยายว่าเจ้าไปเอาความคิดนี้มาจากไหนเนี่ยก็เอาไม้นะคะเอาไม้รันหมายถึงแบบว่าจะตียายอะก็คือแบบตีเรียกสติยายจากความหึงหวงนิดนึงนะคะว่าแบบประมาณว่าเจ้าหึงอะไรก็ไม่รู้นี่มันข่าวลูกข่าวหลานแล้วนะประมาณนี้นะคะต่อไปข่าวลูกข่าวหลานก็ไม่ว่ามันบ้าอย่าถือแม่ข้าไหว้มาแต่ตำบลหนใดบอกให้แจ้งใจยายตานางเล่าแต่ต้นจนปลายตายายพาไปยังเคหาจัดเย่าเรือนให้มิได้ด้วยความเมตตาปราณีเด็กๆเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าตียายเลยเจ้าคิดว่าอะไรข่าวลูกข่าวหลานมาคิดอะไรเลอะเทอะนะแล้วก็หันไปบอกกับนางจันเทวีว่ายายมันบ้าสติไม่ดีแม่นางแม่ข้าไหว้ละข้าขอโทษหมายถึงว่าแม่ข้าไหว้ก็คือฉันขอโทษนะด้วยความที่เป็นคนป่าลูกฉันขอโทษนะว่าแต่แม่นางเนี่ยมาจากที่แห่งใดหรอช่วยบอกหน่อยได้ไหมแล้วก็นางจันเทวีก็ได้เล่าเรื่องนะคะตั้งแต่ต้นนะคะจนเดินทางมาเจอตากับยายนะคะตากับยายเป็นยังไงคะใจดีก็เลยจัดทำไมหาที่พักจัดให้นางเลยนะคะให้นางเนี่ยอยู่นะคะด้วยความเมตตานะคะเมื่อนั้นโฉมจันทร์กัลยามาลสีอยู่ด้วยยายตาได้5ปียากแค้นแสนทวีทุกเวลาผ่านไปกี่ปี
1: 5 ปี
0: ครั้นค่ำตักน้ำตำข้าวครั้นรุ่งเช้าเจ้าเข้าป่าเก็บผักเที่ยวหักฟืนมากัลยาค้าขายได้เลี้ยงตัวเดี๋ยวเรามาถอดความยาวๆกันเลยนะลูกอุ้มเอาลูกน้อยหอยสังสุดกำลังแม่แล้วพ่อทูลหัวเลี้ยงไว้ว่าจะได้เป็นเพื่อนตัวทูลหัวไม่ช่วยแม่ด้วยเลยเนื้อเย็นเป็นคนนะลูกแก้ว5-6ขวบแล้วนะลูกเอ๋ยกำดัดจะพิรมชมเชยลูกเอ๋ยจะเบาทุเลาแรงอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูนางมิได้เอ็นองค์ลงนิทราสุริยารุ่งรางสว่างแสงวางลูกลงไว้ไปจัดแจงลากแผงออกวางที่กลางดินเอาข้าวออกตากแล้วฝากยายจับหาผันผายเข้าไพรศิลป์เที่ยวเก็บผักหญ้าเป็นอาจินโฉมฉินซอนซนด้นมาอ่ะนี่ก็จะเป็นตอนที่พระนางนะคะก็คืออยู่กับยายกับตามาได้5ปี5ปีนั้นเนี่ยพระนางไม่ได้สุขสบายเลยนะคะก็คือทำงานทุกๆอย่างนะคะแล้วก็กลางคืนก็มากลางคืนก็กลับมากอดลูกลำพึงลำพันกับลูกนะคะนี่5ปีแล้วนะนี่ถ้าลูกเป็นทารกทั่วไปก็จะเป็นเด็กเล็กๆที่กำลังน่ารักน่าชมเชยเลยเมื่อไหร่ลูกจะออกมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ก็แบบเหมือนลำพึงลำพันน่ะว่าลูกแบบไม่น่าเป็นหอยเลยนะแล้วนางก็ลำพึงลำพันนะคะจนถึงไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะพอรุ่งเช้าปุ๊บก็เป็นยังไงคะก็เข้าป่าไปหาอาหารเหมือนเดิมนะคะต่อไปเราจะเริ่มบทใหม่นะคะบทใหม่นี้นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะลูกลองดูนะคะมาจะกล่าวบทไปเทพไทยสิงสู่อยู่พฤกษาเทพไทยหมายถึงเทพที่คอยปกปักรักษาอยู่พฤกษาหมายถึงต้นไม้ก็คือเทพที่สิงอยู่ในต้นไม้สงสารนางจันทร์กัลยาเจ้ามาเหนื่อยยากลำบากกายเทพบุตรจุติมาบังเกิดกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายบุญญาธิการนั้นมากมายจะล้ำเลิศเพลิดพลายเมื่อปลายมือ ถึงจะตกน้ำก็ไม่ไหลตกในกองกูลไม่สูญชื่อคำตรงคำว่ากองกูลหมายถึงกองไฟนั่นเองนะคะไม่สูญชื่อคือไม่ตายนะคะจะได้ผ่านบ้านเมืองเรื่องลืออึงอื้อดินฟ้าบาดาลสร้างกับนางรจนามารดาจะสุขเกษมสารนิ่งไว้จะยากลำบากนานกูมาซ่อนตนจะโดนใจก็จะไม่ได้ละไม่อย่างนั้นเนี่ยเรื่องมันก็จะไม่ดำเนินต่อไปสักทีหนึ่งดังนั้นตนเนี่ยก็จะโดนตนใจเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะใช้อะไรโดนใจให้กูมารออกมาจากหอยนะคะเรามาดูต่อนะคะจึงบันดาลให้เป็นไก่ป่ากินข้าวมารดาหาเช้าไม่ขันก้องร้องตีกันมีไปคุ้ยเขี่ยข้าวให้กระจายดินอ่ะบันดาลอะไรมา
1: ไก
0: ่ป่าใช่ไหมคะตัวเดียวไหมหลายหลายตัวเลยมาจิกมาตีกันโอ้คุ้ยเขี่ยกระจัดกระจายไปหมดนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้การบ้านนะลูกในส่วนที่เป็นเด็กๆเห็นในส่วนข้อความที่เป็นสีแดงไหมคะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นนะคะเด็กๆเปิดหนังสือวรรณคดีลำนำลูกหน้าที่8ค่ะหน้าที่8นะคะหน้าที่8เด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะให้การบ้านก็คือให้เด็กๆนะคะลองไปถอดความดูซิว่าความของในหน้านี้เนี่ยหมายถึงอะไรเอาละค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานนะคะดังนี้ค่ะใบงานที่2นะคะเรื่องการถอดคำพพันธ์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังหน้าที่32และหน้าที่33ค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณครูก็สังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจใบงานของนักเรียนค่ะส่วนนักเรียนนะคะทำใบงานที่2ค่ะเรื่องการถอดคำพพันธ์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะในหน้าที่32และ33นะคะง่ายๆค่ะคือคุณครูนะคะจะให้คำชี้แจงดังนี้ค่ะให้นักเรียนเลือกบทร้อยกลองจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังมาใส่ให้ตรงกับภาพเหตุการณ์ที่กำหนดให้เดี๋ยวเรามาดูนะคะภาพแรกค่ะภาพแรกนะคะอาจเทพที่อยู่ในป่าสงสารนางจันเทวีเอ๊คุ้นไม่น่าว่าเราเนี่ยเคยถอดความแล้วหรือยังเราก็เลือกบทเหล่านั้นนะคะมาเขียนใส่ลงไปเอามาดูภาพต่อไปลูกภาพต่อไปนะคะจะเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพพระสังออกมาวิ่งไล่ไก่ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็ลองดูว่าสิ่งที่คุณครูได้ถอดความไว้เนี่ยน่าจะอยู่ในคำประพันธ์บทใดหรือส่วนใดเอาละค่ะเด็กๆลองดูนะคะอันนี้เป็นเนื้อหานะแล้วก็ลองไปดูนะคะว่าตรงกับบทใดให้เด็กๆเลือกบทประพันธ์นะคะในหน้าที่3จนถึงหน้าที่8นะคะนักเรียนลองพิจารณาดูนะคะว่าเนื้อหาที่คุณครูถอดมานี้ตรงกับในหน้าใดก็ให้เขียนลงไปเลยนะคะต่อไปค่ะลูกอ่ะในส่วนนี้นะคะในส่วนของเฉลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทิ้งท้ายไว้ให้กับคุณครูปลายทางนะคะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องดังนี้ค่ะ

ยค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการถอดคำประพันธ์จากเนื้อหาแล้วเนี่ยนักเรียนคะคุณครูมีคำถามสรุปบทเรียนค่ะการถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกลองมีประโยชน์อย่างไร

0: คะเด็กๆปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะอ่ะคุณครูขอเลขที่19ค่ะ19ใครเอ่ย
1: ทำให้เราเข้าใจบทประพันธ์ค่ะ
0: ทำให้เราเข้าใจบทประพันธ์แค่เฉพาะเรื่องนี้หรือเปล่าคะ
1: ไม่ค่ะ
0: เรื่องอื่นด้วยใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเลขที่24ค่ะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะเราสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเอ่ยเราถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกองมาเป็นบทร้อยมาเป็นบทร้อยอะไร
1: ร้อยแก้วค่ะ
0: ร้อยแก้วดังนั้นประโยชน์ของการถอดคำประพันธ์นอกจากเราถอดเรารู้เรื่องเนื้อหาแล้วเรายังให้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
1: ทำให้เราเข้าใจบทร้อยกองบทนั้นได้ง่ายค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะเมื่อเราถอดความออกมาเป็นร้อยแก้วใช่ไหมคะก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับบทร้อยกองเรื่องนั้นนะคะทำความเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นประโยชน์ของการถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกลองนะคะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการถอดคำประพันธ์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังตอนที่2ค่ะสิ่งที่นักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะใบความรู้ที่2เรื่องหลักการถอดคำประพันธ์ใบงานที่3เรื่องการถอดคำประพันธ์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตามด้านล่างนี้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการถอดคำประพันธ์เรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังสนุกไหมคะ
2: สนุกค่ะ
0: นักเรียนอยากรู้ไหมว่าเรื่องราวของพระสังจะดำเนินต่อไปอย่างไรอยากรู้ไหมลูก
2: อยากรู้
0: ถ้าอยากรู้นะคะคุณครูให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะเป็นการบ้านนั่นก็คือให้ไปอ่านนะคะหน้าที่8จนถึงหน้าที่12ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาช่วยกันถอดความบทประพันธ์จากบทร้อยกองกันต่อค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมียนและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: แล้วจ้าของปูน้องเจล
4: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
3: รู้สิ
4: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
3: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
4: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
3: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
4: มาบ้านหน่อย
5: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช่อขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: las leyes.
1: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV 5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanokwan Misipong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางทุกคนนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษค่ะกับคุณครูนกนั่นเอง Are you ready?
2: Yes, I'm ready.
1: นักเรียนปลายทาง Are you ready?คิดว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยพร้อมเรียบร้อยแล้วฉะนั้น our topic for today is my grandma is kind to me okay can you say it together 1 2 3
2: my grandma is kind to me
1: what does it mean my grandma คืออะไรคะเด็กๆ

0: ยาย is kind เมื่อครั้งที่แล้วเราเรียนคำนี้ไปแล้ว kind คืออะไรเอ่ย
1: ใจดี
0: กับฉันนั่นเองฉะนั้นไหน who lives withyour grandma ในใครอาศัยอยู่กับคุณย่าคุณยายบ้างมีนักเรียนต้นทางหลากหลายคนเลยที่อยู่กับคุณย่าคุณยายนักเรียนปลายทางล่ะคะอยู่กับคุณย่าคุณยายหรือไม่คำถามข้อที่2ค่ะย่ามากเอามือลงค่ะคำถามข้อที่2ค่ะ what activities do you often do with grandma or your grandparents นักเรียนทำกิจกรรมอะไรกับคุณย่าคุณยายหรือว่าคุณปู่คุณตาบ้างเอ่ยไหนใครทำกิจกรรมอะไรร่วมกับคุณปู่คุณย่ามั่งคุณตาคุณยายมีไหมคะส่วนมากเราจะทำอะไรด้วยกัน
1: รดน
0: ้
1: ำต
0: ้
1: นไม
0: ้รดน้ำต้นไม้ great status ค่ะ
1: sing
0: ร้องเพลงใช่ไหมเอ่ยโอ้อยากฟังเลยนะคะเด็กๆฉะนั้นเด็กๆเนี่ยก็ได้ทำกิจกรรมมากมายนะคะกับคุณย่าคุณยายหรือว่าคุณปู่คุณตานั่นเองฉะนั้นเรามาดูค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้นักเรียนนะคะต้องสามารถออกเสียงและอธิบายความหมายของวลีและประโยคได้อย่างถูกต้องค่ะนักเรียนต้องสามารถบอกจุดประสงค์นะคะของเรื่องที่อ่านได้ค่ะนักเรียนต้องสามารถเดาความหมายคำศัพท์จากบริบทได้และสุดท้ายค่ะนักเรียนต้องสามารถเรียงประโยคให้เป็นเรื่องราวได้นั่นเองค่ะฉะนั้น I have an activityto play with you คุณนกมีกิจกรรมค่ะมีเกมชนิดหนึ่งที่จะเล่นกับเด็กๆเกมนี้ชื่อว่า guessing meanings of words guess แปลว่าอะไรนะคะเด็กๆเดาอะไรเอ่ยความหมายของคำศัพท์นั่นเองคุณนกจะมีประโยคให้เด็กๆนะคะแล้วมีตัวที่ขีดเส้นใต้และไฮไลท์สีแดงไว้ให้เด็กๆลองเดาความหมายของคำนั้นโดยที่คุณนกจะให้เวลาเด็กๆทั้งหมดกลุ่มละ10วินาทีให้เลือกคำตอบว่าเป็น A หรือ B นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะกิจกรรมนี้ we will work in groups ฉะนั้นทำคนเดียวหรือทำเป็นกลุ่มคะ
1: ทำ
0: เป็นกลุ่มฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเป็นกลุ่มเราต้องทำอย่างไรช่วยกันไหมหรือว่าคิดคนเดียวฉะนั้นเราต้องช่วยกันเพราะว่ามีคะแนนให้แต่ละกลุ่มด้วยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วลองมาดูประโยคที่หนึ่งค่ะ I am in the living room where I watch TV with my family ถ้าพร้อมแล้วเห็นภาพแล้วเริ่มค่ะจับเวลาค่ะ A or B ความหมายของคำว่า living room A or B time's upฉะนั้นเด็กๆชูคำตอบขึ้นมาได้เลยค่ะ A or B หมดเวลาแล้วเร็วชูคำตอบขึ้นมาได้เลย A or B ทำไมเด็กๆทุกคนในที่นี้ถึงคิดว่าเป็น B เอ่ยรู้ได้จากคำว่าอะไรคะเยี่ยมมากคำตอบคือข้อ B นั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะไม่ทราบความหมายของ living room ใช่ไหมคะแต่เดาได้จากบริบทค่ะ where I watch TV ฉะนั้นเป็นที่ที่เราเนี่ยดูโทรทัศน์ร่วมกับครอบครัวแสดงว่า living room เนี่ยน่าจะเป็นห้องอะไรเอ่ยห้องอะไรคะที่เราสามารถห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนั่นเองฉะนั้นเด็กๆไม่จำเป็นต้องรู้คำว่า living room แต่สามารถเดาความหมายได้จากคำรอบข้างใช่ไหมเอ่ยอ่ะถ้าใครตอบ B ให้คะแนนตัวเองไปเลยค่ะ one point เขียนไปได้เลย one point นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันฉะนั้นมีเวลาให้10วินาทีต้องรวดเร็วและช่วยกันคิดนะคะโอเค are you ready for number two ready โอเค New York City has many skyscrapers or tall buildingIf you are ready, let's go! Okay, almost done. Okay, time's up. Show your answer. Everyone answers A. Why? ทำไมล่ะคะเด็กๆทำไมเด็กๆถึงตอบ A?

นิวยอร์กซิตี้คือเมืองนิวยอร์กมีอะไรไม่รู้ล่ะสกายสเคปเปอร์สใช่ไหมหรือ tall buildingฉะนั้นข้อ A ถูกต้องค่ะให้คะแนน

0: โอ้โหเก่งมากนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะโอเคถัดไปข้อที่3ค่ะ number 3 ready โอเค let's go it's quite long instrument คำว่า instrumentsมีภาพให้เลือกค่ะ A or B Let's go อุ๊ยเพื่อนรู้แล้วนะเพื่อนรู้คำตอบแล้วนะโอเค time's up show your answer time's up okay great everyone here answers B why ทำไมทุกคนตอบ B เหมือนกันหมดเลยมีคำว่าอะไรคะมีคำว่า music และ music มีอะไรด้วย violin and the piano ฉะนั้นคำว่า instrument แปลว่าอะไรเอ่ยดูจากภาพ B เครื่องดนตรีเก่งมากถัดไปค่ะ please clean the board แล้วก็ให้คะแนนตัวเอง1คะแนนด้วยอย่าลืมนะคะถัดไปข้อสุดท้ายแล้วค่ะ the last one okay let's go my grandma and I live in the same house she is very kind to me so we are close คุณอกใบให้ว่าคำว่า close คำนี้ไม่ได้มีความหมายว่าปิดค่ะถ้าคุณอกยังไม่ขึ้น choice can you guess the meaning เฮ้ยน่าจะแปลว่าอะไรเอ่ยเอย่าหรือยายเนี่ยอาศัยอยู่ทำไมคะ same house ทีนี้ชอยจะมาแล้วนะ ready go okay time's up show your answer please ohNice. Very good. Okay. Everyone here answers A. Why? นักเรียนดูได้จากคำไหนคะถึงรู้ว่า close แปลว่าสนิทเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเขาบอกว่าคุณย่าหรือคุณยายเนี่ยอยู่ทำไมกับเรา
1: อย
0: ู่บ้านเดียวกันแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนยังไงคะกับเราใจดีกับเราฉะนั้นคิดว่าเรากับคุณย่าหรือคุณยายเนี่ยทำไมกันมีความสนิทสนมกันนั่นเองฉะนั้นเด็กๆเนี่ยก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการเดาคำศัพท์จากบริบทไปแล้วจากการเล่นเกมของเรานั่นเอง So we will use worksheet 9 my grandma part A In this activity you have to read the story and answer the question that follow นักเรียนจะต้องอ่านเรื่องนะคะเกี่ยวกับMy grandma จากนั้นต้องตอบคำถามนั่นเองทีนี้วันนี้นะคะคุณนกจะให้เด็กๆ listen first ให้ฟังเรื่องก่อนจากนั้นจะให้เด็กๆลองอ่านด้วยตัวเองฉะนั้น please open your workbook to page 24 เปิดหนังสือเรียนเด็กๆค่ะหน้าเท่าไหร่เอ่ย 24 24ได้เลยครกนะคะจะเปิดไฟล์เสียงให้เด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางฟัง2ครั้งฉะนั้นเวลาที่เราฟังให้เราเอานิ้วชี้ตามไปด้วยเพื่อที่เวลาที่เราอ่านด้วยตัวเองเราจะได้อ่านได้นั่นเองนะคะโอเคทุกคนพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเอานิ้วชี้ขึ้นมาจิ้มไปที่กระดาษของเด็กๆได้เลยเตรียมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราฟังคลิปเสียงเลยค่ะ
2: My grandma and I live in the same house. She is very kind to me, so we are close. We often watch TV together. When I am sick, she cooks some chicken soup for me and gives me some medicine. At night, she will send me to sleep. She is often the first person I see when I wake up.

0: I will open it one more time. เราจะเปิดให้เด็กฟังอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: My grandma and I live in the same house. She is very kind to me, so we are close. We often watch TV together. When I am sick, she cooks some chicken soup for me and gives me some medicine. At night, she will send me to sleep. She is often the first person I see when I wake up.
0: เด็กได้ฟังแล้วคุณรกอยากฟังเสียงเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอ่านเรื่องราวนี้พร้อมกันได้ไหมเอ่ยฉะนั้นรวมพลังกันอ่านได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ 1 2 3
2: My grandma and I live in the same house. She is very kind to me. So we are close. We often watch TV together.
0: Okay, one more time. We often watch TV together.
2: We often watch TV together.
0: When
2: I am sick, she cooks some
0: chicken soup
2: for me.
0: Okay, one more time. She cooks some chicken soup for me.
2: She cooks some
0: chicken soup
2: for me
0: and gives me some medicine at night she will send me to sleep she is often the first person I see when I wake up เยี่ยมมากฉะนั้นเมื่อได้อ่านไปแล้วนี่คือเรื่องราวที่ผู้หญิงคนนี้นะคะเขียนถึงใครเขาเล่าเกี่ยวกับใครคะคุณย่าหรือคุณยายของเขานั่นเองกิจกรรมที่ทำร่วมกันนั่นเองนะคะทีนี้ฉะนั้นเด็กๆก็ต้องสามารถตอบคำถามข้อที่1ได้แล้วแหละ What does จุ๊บแจง talk about ฉะนั้นผู้หญิงที่เขียนเรื่องนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าจุ๊บแจงนั่นเองจุ๊บแจงเขียนเรื่องนี้พูดเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร
3: Grandma
0: เป็นความสัมพันธ์ใช่ไหมคะระหว่างจุ๊บแจงกับ Grandma ฉะนั้นเด็กๆเขียนตอบพร้อมกันได้เลยค่ะ She talks about her relationship with her grandmaหนูให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งค่ะในการเขียนตอบข้อที่หนึ่งจุ๊บแจงเนี่ยได้พูดถึงความสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวเขาเองกับคุณย่าหรือคุณยายของเขานั่นเองค่ะ

0: เรียบร้อยไปแล้วค่ะสำหรับข้อที่1ถัดไปค่ะกิจกรรมที่2ที่เด็กๆต้องทำสังเกตเห็นตัวอักษรสีแดงไหมคะในกิจกรรมนี้ค่ะ What do these words mean in Thai language คำเหล่านี้ค่ะที่เป็นตัวอักษรสีแดงมีความหมายอย่างไรในภาษาไทยนั่นเองฉะนั้นครกเชื่อว่าในบางคำเนี่ยเด็กๆก็อาจจะยังไม่ทราบความหมายเดาได้ใช้วิธีการเดาความหมายจากบริบทใกล้เคียงที่เราเล่นเกมไปเมื่อสักครู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราลองมาดูข้อที่1ค่ะ close หมายความว่าอย่างไรคะ close อยู่ตรงไหนเอ่ยไหนใครเจอแล้วในใบงาน close ตรงนี้เด็กๆคิดว่า close มีความหมายว่าอย่างไรเอ่ย
1: สน
0: ิ
1: ทส
0: นมเมื่อสักครู่เราได้เล่นเกมเราได้เจอคำนี้ไปแล้วเราสามารถดูได้จากประโยคนี้เลยค่ะคุณย่าหรือคุณยายเนี่ยอาศัยอยู่บ้านเดียวกับเราและเขาเป็นคนที่ใจดีกับเราฉะนั้นพวกเราทำไมคะสนิทสนมกันหรือว่าใกล้ชิดกันนั่นเองเด็กเขียนคำตอบไปได้เลยนะคะเมื่อสักครู่เราได้เจอคำนี้ไปแล้วถัดไปค่ะเด็กๆยังมีอีกกี่ข้อนะที่เด็กๆจะต้องทำเอง
1: มี
0: กี่ข้อเอ่ยยังมีอีก5ข้อที่เด็กๆจะต้องทำเองฉะนั้นคำต่อไปที่เด็กๆจะต้องเดาความหมายนั่นคือคำว่า watch ฉะนั้นดูจากบริบทรอบๆคำว่า watch เลยค่ะให้ลองเดาด้วยตัวเองก่อนว่า watch น่าจะแปลว่าอะไรเอ่ยฉะนั้นสิ่งที่เด็กต้องทำอีก5ข้อนั่นเองค่ะคุณก็ขอสรุปกิจกรรมค่ะกิจกรรมที่นักเรียนปลายทางต้องทำนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางต้องทำเนี่ยคือใบงานที่9ค่ะเรื่อง My Grandma ตอน A นั่นเองให้นักเรียนอ่านเรื่องแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วช่วยกันเดาความหมายคำศัพท์ได้เลยค่ะลองดูคำที่สอง

0: กคิดว่านะคะทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางเนี่ยทำกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้ว We will check the answers together เราจะลองมาดูสิคะว่าคำที่เด็กๆเนี่ยได้เดาความหมายไปเนี่ยจะตรงกับนกไหมนะคะลองดูคำที่สองค่ะคำว่า watch เราสามารถดูได้จากวลีนี้ใช่ไหมเอ่ย watch TV ฉะนั้นแปลว่าอะไรคะ watch TV ฉะนั้นคำว่า watch น่าจะแปลว่าดูใครตอบดูทำเครื่องหมายถูกให้ตัวเองได้เลยแสดงว่าเด็กๆเนี้ยสามารถเดาความหมายได้ยอดเยี่ยมมากเลยถัดไปคำถัดไปค่ะซุปซุปน่าจะแปลว่าอะไรคะเขาบอกว่าอะไรเอ่ย When I am sick she cooks some chicken soup for me ฉะนั้นซุปก็คือซุปนั่นเองอะไรด้วยซุปไก่แต่ในที่นี้คำว่าซุปมีความหมายว่าซุปนั่นเองซึ่งคนไทยเนี่ยส่วนมากก็ใช้คำนี้เป็นคำที่ทับศัพท์ใช่ไหมคะฉะนั้นคำนี้อาจจะไม่ยากสำหรับเด็กๆถัดไป medicine เราจะดูได้อย่างไรว่าคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรเด็กๆดูที่ประโยคนี้เหมือนคุณนกไหมเอ่ย when I am sick คืออะไรคะเด็กๆ when I am sick รู้สึกยังไงรู้สึกไม่สบาย she gives me some medicine คุณย่าเนี่ยได้ทำซุปไก่ให้เราแล้วใช่ไหมคุณย่ายังให้อะไรเราอีก
1: ยา
0: ให้ยาเพื่อที่ทำให้เราหายป่วยฉะนั้นตอบยานั่นเองทำเครื่องหมายถูกให้ตัวเองได้เลยถัดไปคำถัดไปค่ะ send me to sleep send me to sleep หรือว่า send someone to bed ความหมายคล้ายกันเลยเอน่าจะแปลว่าอะไรเอ่ย She will send me to sleep at night แสดงว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องอะไรละกลางคืนแล้วมีคำว่า sleep แสดงว่าคุณย่าเข้านอนเองไหมคุณย่าทำอะไรกับเราพาเราเข้านอนหรือว่าส่งเข้านอนนั่นเองใครตอบในลักษณะแบบนี้พาเข้านอนหรือส่งเข้านอนให้คะแนนตัวเองได้เลยพาต้องมีคำว่าพาเราไปนอนถูกไหมนะเข้านอนต้องระบุด้วยว่าส่งเข้านอนนะคะเขียนความหมายให้ชัดเจนนะคะส่งเข้านอนหรือพาเข้านอนก็ได้พาฉันนอนก็ได้

0: าจุ๊บแจงเข้านอนนะคะถัดไปข้อสุดท้ายแล้วไม่น่ายากสำหรับเด็กๆ wake up first person I see when I wake up เมื่อจุ๊บแจงไปทำไมแล้วไปนอนแล้วใช่ไหมจุ๊บแจงเนี่ยเห็นคุณย่าเป็นคนแรกเมื่อจุ๊บแจงทำไม
1: ต
0: ื่นนอนเยี่ยมมากเลยคำนี้คือตื่นนอนนั่นเองไหนใครเดาความหมายได้ถูกต้องทั้งหมดโอเคฉะนั้นตรงนี้นะคะนักเรียนสามารถใช้เทคนิคนี้เป็นเทคนิคในการช่วยอ่านได้นะคะอ่ะเยี่ยมมากเลยทีนี้กิจกรรมถัดไปค่ะเด็กๆ We will use worksheet 9 My Grandma Part B กิจกรรมนี้เราจะทำร่วมกันกับเพื่อนอีกแล้วเป็นกลุ่มให้นักเรียน rearrange these sentences to make a meaningful story about Daniel and his sister ให้เด็กๆนะคะเรียงลำดับประโยคใหม่ให้เป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นเรื่องราวของ Daniel แล้วก็น้องสาวของเขานั่นเองนะคะฉะนั้นให้เด็กๆใช้เทคนิคเดิมของเรานั่นคือการเดาความหมายจากบริบทเมื่อสักครู่ที่เราได้ลองทำไปแต่นี่คือเรื่องใหม่ฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันอ่านพร้อมกันดีกว่าเพื่อนักเรียนจะได้ไอเดียในการเรียงนะคะเด็กๆมองที่หน้าจอนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะ One reason is that คำว่า reason คือเหตุผลหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คืออะไรไม่รู้ We often play board game together after school มีความหมายว่าอย่างไรคะประโยคนี
1: ้
0: พวกเราใช่ไหมทำไม playเล่นบอร์ดเกมตอนไหนเอ่ยเมื่อกลับมาจากโรงเรียนคุณนกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประโยคนี้จะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะคะถัดไปค่ะ I usually give her some medicine เมื่อสักครู่เจอคำนี้ไปแล้วแปลว่าอะไรเอ่ย medicine ยานั่นเอง and tell her to sleepบอกว่าอะไรคะประโยคนี้ฉันให้อะไรกับน้องสาว
1: ให้ยา
0: แล้วก็บอกให้น้องสาวไปทำไมคะ sleep นอนนั่นเองถัดไป
1: we always enjoy the game
0: and laugh a lotแปลว่าอะไรเอ่ยพวกเราเนี่ยทำไมเลยเวลาเล่นเกมแล้วทำไมเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกม and laughเวลาเล่นเกมเรารู้สึกยังไงสนุกคำว่า laugh ฮ่าฮ่าคืออะไรหัวเราะเยอะแยะเลยเวลาที่เราเล่นเกมด้วยกันถัดไป my sister and I are very close ทำไมเลยฉันแล้วก็น้องสาวของฉันเนี่ยทำไม very close เราเจอคำนี้ไปแล้วเป็นคนที่ทำไมกันสนิทสนมกันนั่นเองและสุดท้าย I also take care of her Daniel เนี่ยเป็นคนที่ทำไมด้วย take care ห่วงใยดูแลน้องสาว
1: when she is sick
0: เมื่ออะไรคะเมื่อน้องสาวรู้สึกยังไง
1: ไม
0: ่สบายฉะนั้น5ประโยคนี้ยังมีการเรียงสลับกันอยู่ฉะนั้นอยากจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันคิดก่อนนะคะว่าประโยคไหนควรจะขึ้นต้นก่อนประโยคไหนควรจะเป็นลำดับตามมาจากนั้นให้ใส่หมายเลขหรือเขียนหมายเลขนะคะลงไปในกระดานที่คุณครูให้ได้เลยเรียงลำดับเลยฉะนั้นปรึกษากันในกลุ่มนะคะขอสรุปค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนักเรียนนะคะทำกิจกรรมที่9ค่ะเรื่อง My Grandma ตอน B นั่นเองให้นักเรียนเรียงลำดับประโยคใหม่เพื่อสร้างเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับแดเนียลแล้วก็น้องสาวของเขานั่นเองสำหรับ

งที่ครูปลายทางต้องทำนะคะคือให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมแล้วก็ขอให้ครูปลายทางเนี่ยช่วยคำปรึกษานักเรียนด้วยในการเรียงประโยคฉะนั้นกิจกรรมนี้ขอให้เด็กๆร่วมกันทำเป็นกลุ่มก่อนปรึกษากันเป็นกลุ่มก่อนถ้าพร้อมแล้ว let's go ลองเขียนในนี้ได้เลยลองช่วยกันเรียงสิเด็กๆคิดว่าอันไหนนะน่าจะมาเป็นประโยคที่หนึ่ง

0: ณอกนะคะเห็นทางต้นทางเนี่ยแล้วก็คิดว่าเด็กปลายทางเนี่ยปรึกษากันเป็นยังไงคะได้คำตอบที่ลงตัวแล้วใช่ไหมเอ่ยอ่ะทีนี้ลองมาดูสิคะว่าสิ่งที่เด็กๆคิดเนี่ยจะถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะเด็กๆคิดว่าประโยคในข้อที่ไหนคือประโยคแรก number four yes เพราะเขาบอกว่าอะไรน้องสาวและฉันเนี่ยทำไมกันคะ very close สนิทสนมกันมากๆเลยประโยคข้อที่2คืออะไร
1: one.
0: ประโยคที่2คือ number
1: one
0: เพราะว่า1เหตุผลนั้นก็คือทำไมคะพวกเขาทำไมด้วยกัน
1: เล่น
0: บอร์ดเกมด้วยกันเมื่อไหร่เอ่ยหลังจากที่กลับจากโรงเรียนจากนั้นเวลาที่เราเล่นบอร์ดเกมแล้วเรารู้สึกอะไรคะ number three we always enjoy the game เมื่อเราเล่นบอร์ดเกมกันแล้วเราก็รู้สึกทำไมเพลิดเพลินแล้วก็หัวเราะมากเลยจากนั้นอะไรต่อดีไม่แต่เขาเนี่ยจะเล่นบอร์ดเกมกับน้องใช่ไหมคะแต่เขายังทำไมด้วยช่วยทำไมคะ
1: ช
0: ่วยดูแลน้องนั่นคือข้อที่5นั่นเอง I also take care of her when she is sick เขายังช่วยดูแลน้องเขาดูแลน้องอย่างไรบ้างนั่นคือประโยคสุดท้ายเลยเขาดูแลน้องอย่างไรบ้างคะเด็กๆ Give her some medicine ให้ยากับน้องเมื่อน้องป่วยแล้วก็บอกน้องเนี่ยให้นอนนั่นเองให้นอนพักผ่อนนั่นเองฉะนั้นเมื่อเด็กๆได้คำตอบแบบนี้แล้วเติมลงไปในช่องได้เลยค่ะไหนใครถูกหมดเอ่ยใครเรียงประโยคได้ถูกต้องทั้งหมดโอเคเยี่ยมมาก very good นักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นครกอยากได้ยินเสียงเด็กๆอ่านประโยคที่ถูกต้องอีกหนึ่งรอบได้ไหมเอ่ยช่วยกันโอเคถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
1: Very close.
0: Very close. One reason is that we often play a board game together after school. We always enjoy the game and laughA lot. Okay, next. I also take care of her when she is sick. I usually give her some medicine and tell her.Sleep โอเคเยี่ยมมากเลยทีนี้กิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะ Let's wrap up เราจะมาสรุปบทเรียนกันในกิจกรรมนี้ค่ะคุณนกมีคำถามมาถามเด็กๆ What do the underlined words mean in Thai language คุณนกมีคำที่ขีดเส้นใต้ให้เด็กๆช่วยเดาความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้โดยที่ดูจากบริบทนั่นเองเราไม่มี choice ให้ไม่มีตัวเลือกให้แล้วรอบนี้ฉะนั้นลองดูค่ะ The ice cream is delicious and everyone wants a second scoop เขาบอกว่าไอศกรีมเนี่ยรสชาติอย่างไรไม่รู้แต่ทุกๆคนเนี่ยต้องการแท่งที่2หรือว่าสกูปที่2นั่นเองแสดงว่าน่าจะมีรสชาติอย่างไรคะฉะนั้นคำว่า delicious น่าจะมีความหมายว่า
1: อร
0: ่อยเยี่ยมมากดูจากประโยคนี้นั่นเองถัดไปประโยคที่2ค่ะให้คำว่า dark มา the dark room makes it hard to see anything ดูจากประโยคนี้ได้เลย hard to see anything มองอะไรก็มองลำบากมองไม่เห็นเลยแสดงว่าห้องนั้นเป็นห้องยังไงห้องอย่างไรห้องมืดนั่นเองฉะนั้นคำว่า dark แปลว่ามืดสุดท้ายค่ะเด็กๆ The hungry boy ate his sandwich very quickly เด็กผู้ชายที่ทำไมไม่รู้ ate คืออะไรเอ่ยกินกินอะไรคะ
1: ก
0: ินแซนด์วิช very quickly รับประทานหรือกินอย่างไรเลยเร็วแสดงว่าเด็กผู้ชายต้องรู้สึกยังไงต้องรู้สึกอย่างไรคะฉะนั้นคำว่า hungry คือคำว่าหิวนั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถใช้เทคนิคการเดาความหมายจากบริบทเนี่ยในการอ่านนะคะเรื่องราวได้เช่นเดียวกันสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเจอกันในเรื่องของ I clean my room เราจะมาทำอะไรกันแล้วเราจะมาทำความสะอาดห้องของเรากันนะคะสิ่งที่เรียนต้องเตรียมค่ะใบงานที่10ค่ะเรื่อง our housework ใบงานที่11ค่ะเรื่อง what housework do you do คุณครูไปทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะคือช่วงฝากไว้ให้คิด let's think and talk วันนี้คุณนกเสนอประโยคนี้ค่ะA grandparent's love will never grow old. ความรักของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยไม่มีวันที่จะทำไมคะไม่มีวันแก่หรือว่าไม่มีวันที่จะหมดลงไปนั่นเองฉะนั้นถ้านักเรียนคนไหนอาศัยอยู่ร่วมกับคุณย่าคุณยายเนี่ยก็ควรที่จะใช้เวลาร่วมกับท่านมากๆหรือถ้านักเรียนคนไหนเนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่กับท่านก็สามารถหาเวลาไปเยี่ยมเยียนท่านได้นั่นเองนะคะโอเค that's it for today
1: class lady

0: าแล้วจ้าของปูน้องเจล
1: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้าน
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาแผ่เรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนนี้ก็อีกครั้งนึง
5: เราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
5: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกรงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
6: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
5: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไป

0: มันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อตัดทอนเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ถยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: ที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
8: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
0: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: ุขใจ
1: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
2: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

สวัสดี

0: เอ่ยเราจะสำรวจนะคะสินค้าหรือการรวมกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นภายในชุมชนหรือภายในท้องถิ่นนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนในห้องเรียนได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะ1เลยสามารถอธิบายข้อมูลการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นได้ 2. นำความรู้จากการสำรวจผู้ประกอบการการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่และนำเสนอข้อมูลในชั้นเรียนค่ะ 3. เห็นประโยชน์นะคะของสินค้าของผลิตสินค้าและบริการต่างๆนะคะในท้องถิ่นของนักเรียนที่อาศัยอยู่ด้วยนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะคุณน้ำมีคำถามชวนคิดจากสิ่งที่นักเรียนเคยได้เรียนรู้กันมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าการบริการที่นักเรียนเจอภายในท้องถิ่นของเรานะคะเราเรียนมาหลายคาบมากๆเลยนะคะเรามาดูคำถามกันดีกว่านะคะชุมชนของนักเรียนมีการผลิตสินค้าและบริการใดบ้างอ่ะเราเคยทำการสำรวจไปแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจภายในกลุ่มหรือเพื่อนๆภายในห้องเรียนเนี่ยออกมาตอบคำถามในชุมชนหรือในท้องถิ่นเรามีการทำสินค้าอะไรบ้างที่เกิดขึ้นภายในทรัพยากรของเรามีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างคะจำได้ไหมมีการทำอาหารอะไรบ้างที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นประจวบคีรีขันธ์ปลูกอะไรเยอะ
1: ส
0: ับปะรดสับปะรดสามารถทำอะไรเป็นสินค้าได้บ้างแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างสับปะรดกวนใช่ไหมคะอะไรอีกคะ
1: แยม
0: สับปะรดอันนี้คือสิ่งของที่อาจจะเกิดขึ้นภายในชุมชนนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากนี้แล้วเรามาดูคำตอบของเรากันบ้างคำตอบของเรานะคะเขาบอกว่าถ้ามีบริการนะคะอย่างเช่นการบริการนวดแผนไทยนี่ก็อาจจะเกิดขึ้นภายในชุมชนได้นะคะหรือการผลิตลูกตาลลอยแก้วนะคะรวมถึงมีการผลิตมะม่วงดองเกิดขึ้นภายในชุมชนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะจะมีทรัพยากรอยู่ภายในชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆแล้วนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะหลังจากที่เราได้เรียนมาเคยสำรวจกันมาแล้วในชุมชนของเรานะคะเคยผลิตสินค้าใดหรืองานด้านใดบ้างนะคะก็สามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกันภายในห้องเรียนได้นะคะเมื่อนักเรียนภายในห้องแลกเปลี่ยนคำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูน้ำจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้หลายๆคาบกันมาแล้วนะคะเหมือนชื่อเรื่องเลยวันนี้เราจะเป็นนักสำรวจนั่นเองนะคะสำรวจอะไรเอ่ยเรามาดูกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะรู้หัวข้อในการสำรวจตอนนี้เด็กๆเข้ากลุ่มหรือยังเอ่ย
1: เข้าแล้ว
0: นะคะกิจกรรมวันนี้เราจะใช้การร่วมด้วยช่วยกันเรียนรู้นะคะในกลุ่มเราจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเรามาดูข้อตกลงในการทำงานกลุ่มก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะทำงานกลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันเราจะทำงานกลุ่มถึงแม้ว่านักเรียนอาจจะจับเป็นคู่นะคะอาจจะใช้กติกาในการทำงานเช่นเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนนี้ด้วยก็ได้นะคะในข้อแรกเลยก็คือใช้คำพูดที่เหมาะสมนะคะพูดจาดีๆกับเพื่อนไม่พูดคำหยาบกับเพื่อนนะคะข้อที่2ร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานนะคะเราต้องร่วมมือกับเพื่อนภายในกลุ่มตลอดการทำงานเลยนะต่อมาข้อที่3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเราศึกษาอะไรเราก็สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เราศึกษาได้เราไม่แสดงความคิดเห็นนอกเรื่องนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือข้อตกลงในการทำงานกลุ่มของเรานะคะนอกจากข้อตกลงแล้วกติกาในวันนี้นะคะกติกาในวันนี้1เลยแบ่งกลุ่ม

0: ตอนนี้เด็กๆแบ่งกลุ่มหรือยัง
1: แบ
0: ่งแล้วนั่นเองนักเรียนปลายทางสามารถแบ่งกลุ่มได้เลยนะคะอาจจะเป็นกลุ่ม3คน4คน5คนตามความเหมาะสมภายในห้องเรียนหรืออาจจะจับเป็นคู่ในการศึกษาได้นะคะต่อมาข้อที่2ตัวแทนจับฉลากหัวข้อที่ศึกษาวันนี้ครูน้ำก็จะมีหัวข้อมาให้นะคะกติกาข้อที่3เมื่อเรารู้แล้วว่าเราได้อะไรนะคะหัวข้ออะไรได้ใบกิจกรรมอะไรข้อที่3คือขีดเส้นใต้ข้อความที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนั่นเองนะคะและข้อที่4คือลงมือนะคะศึกษาตามหัวข้อที่กำหนดนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนจับฉลากก่อนเดี๋ยวจะมาดูว่าเมื่อจับไปแล้วจะมีหัวข้อใดให้นักเรียนเนี่ยได้ศึกษากันบ้างนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจับฉลากตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่5เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะคุณครูสามารถให้นักเรียนจับฉลากนะคะเลือกหัวข้อได้เลยนะคะวันนี้นะคะครูน้ำก็จะมีฉลากแล้วก็จะมีข้อมูลมาให้วันนี้คุณครูน้ำมีข้อมูลทั้งหมด3ข้อมูลนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้ข้อมูลเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้นะคะหรือคุณครูปลายทางนะคะอาจจะมีข้อมูลนะคะนอกเหนือจากนักเรียนปลายทางที่ขอโทษค่ะจากนักเรียนภายในห้องเรียนได้ศึกษาก็ได้นั่นเองนะคะอันดับแรกเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยจับฉลากนะคะเป็นตัวแทนว่าเด็กๆจะได้ข้อมูลใดเพราะว่าวันนี้ครูน้ำเราจะเตรียมมาทั้งหมด3ข้อมูลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเลือกตัวแทนกลุ่มนะคะในการจับฉลากได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูกันได้ตัวแทนเลยอ่ะครูน้ำเตรียมฉลากมาแล้วนะคะอยู่ในนี้เลยนะคะขอตัวแทนกลุ่มแรกเลยกลุ่มที่1นะคะเมื่อเด็กๆจับได้แล้วเด็กๆเปิดเลยนะคะว่าได้ข้อมูลที่เท่าไหร่นะคะมีไหมคะตัวแทนกลุ่มที่1จับฉลากเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะมาเลยค่ะลูกค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าหนูจับได้ข้อมูลอะไรนะคะอ่ะดูนะคะอ่ะหนูเปิดได้เลยค่ะว่าหนูได้หมายเลขที่เท่าไหร่ค่ะ
2: 1คร
0: ับอ่ะช่วยให้เพื่อนดูด้วยได้หมายเลขเท่าไหร่หมายเลข1นะคะดังนั้นแล้วหมายเลข1กลุ่มที่1ก็จะได้ข้อมูลที่1นั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะนำข้อมูลนะคะไปแจกนะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้จับฉลากทุกกลุ่มเรียบร้อยแล้วนั่นเองอ่ะกลุ่มที่1เข้าไปนั่งได้ค่ะกลุ่มที่2เชิญด้านหน้าได้เลยค่ะค่ะค่ะเปิดแล้วก็ให้เพื่อนดูได้เลยค่ะหมายเลขอะไรคะหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข1แสดงว่าเพื่อนได้หมายเลข1ก็จะได้ข้อมูลที่1เช่นเดียวกันอ่ะกลับไปนั่งในกลุ่มได้เลยค่ะต่อมากลุ่มที่3ค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะเรามาดูกันว่ากลุ่มที่3นะคะจะได้ข้อมูลที่เท่าไหร่ค่ะเปิดได้เลยค่ะ
2: ข้อมูลที่2
0: นั่นเองนะคะกลับไปนั่งที่กลุ่มได้เลยค่ะถือไปได้เลยค่ะต่อมากลุ่มที่4ค่ะตัวแทน1คนค่ะข้อมูลที่เท่าไหร่คะ
2: 3ค
0: ่ะช่วยเพื่อนดูด้วยกลุ่มเราได้ข้อมูลที่3นะคะต่อมากลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ตัวแทนออกมาได้เลยค่ะเหลือใบสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวดูว่าเพื่อนจะได้ข้อมูลของกลุ่มที่เท่าไหร่นะคะเปิดให้เพื่อนดูได้เลยค่ะกลุ่มที่5ได้ข้อมูลของที่2นั่นเองนะคะเชิญเข้าไปนั่งที่ได้เลยค่ะหลังจากที่เด็กๆทุกกลุ่มนะคะได้จับหมายเลขไปแล้วนะคะว่าแต่ละกลุ่มได้ข้อมูลที่เท่าไหร่เดี๋ยวคุณครูนะคะจะเดินแจกใบที่ทำกิจกรรมที่เป็นข้อมูลแต่เมื่อคุณครูแจกไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งทำสิ่งใดๆทั้งสิ้นนะคะเราจะมีหัวข้อที่นักเรียนจะต้องศึกษากันด้วยนั่นเองนะคะ เดี๋ยวครูจะแจกใครได้ข้อมูลที่1คะข้อมูลที่1กลุ่มที่1นะคะและกลุ่มที่2นั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะแจกไปทีละกลุ่มนะคะทีละข้อมูลนะต่อมาใครได้ข้อมูลที่2คะข้อมูลที่2มี2กลุ่มคือกลุ่มที่3และกลุ่มที่5ต่อมากลุ่มที่4หนูได้ข้อมูลที่เท่าไหร่นะลูกที่3มีข้อมูลที่3ค่ะอ่ะเด็กๆได้รับข้อมูลไปแล้วใช่มั้ยคะเด็กๆอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะอ่ะเด็กๆอย่าเพิ่งทำอะไรเรามาดูก่อนเมื่อเราได้รับข้อมูลแล้วนะคะหัวข้อในวันนี้ที่เราจะศึกษามีอะไรบ้างเด็กๆดูก่อนแล้วเด็กๆสามารถจดบันทึกได้ว่าเด็กๆจะต้องศึกษาหัวข้ออะไรบ้างมีทั้งหมดกี่หัวข้อนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถจดบันทึกหัวข้อที่เราจะศึกษาได้นั่นเองข้อมูลที่จะศึกษาในวันนี้นะคะ 1. ประเภทของสินค้าที่ผลิตหรือการบริการนี่คือหัวข้อที่1นะคะต่อมาหัวข้อที่2ข้อมูลที่2ที่เราจะศึกษาก็คือต้นทุนในการผลิตสินค้าหรือการบริการ 3. ปัจจัยในการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการและ 4. การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิตอันนี้คือข้อมูลที่นักเรียนจะต้องศึกษานักเรียนศึกษาจากอะไรนักเรียนศึกษาจากใบกิจกรรมหรือใบข้อมูลที่นักเรียนได้จับฉลากได้นั่นเองนะคะใครได้ข้อมูลที่1ที่2ที่3นี่แหละคือข้อมูลของเราและบนด้านหน้าที่จอนะคะคือสิ่งที่จะต้องศึกษาตามหัวข้อนั้นๆ นะคะนักเรียนสามารถขีดเส้นใต้หัวข้อนั้นๆหรืออาจจะจดบันทึกในสมุดก็ได้นะคะว่าหมายเลข1หัวข้อที่เราศึกษาประเภทเป็นอย่างไรหมายเลข2เป็นอย่างไรนะคะหมายเลข3ปัจจัยการกำหนดราคาเขาใช้ปัจจัยอะไรกำหนดและอันที่4มีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยในการผลิตด้วยนั่นเองนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วทั้งในห้องเรียนและนักเรียนปลายทางสามารถลงมือทำกิจกรรมได้ค่ะ

0: เมื่อนักเรียนนะคะได้สำรวจนะคะผู้ประกอบการที่เราได้ข้อมูลในแต่ละกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากหัวข้อที่เราได้ศึกษาทั้งนักเรียนภายในห้องเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราจะมาเข้าสู่ในขั้นปฏิบัตินั่นเองนะคะในขั้นปฏิบัติคำชี้แจงให้นักเรียนนำสิ่งที่ศึกษามาเรียบเรียงพร้อมทั้งวาดภาพประกอบข้อมูลที่แต่ละกลุ่มได้ศึกษานั่นเองนะคะในวันนี้นะคะในคำชี้แจงของกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนนำสิ่งที่ศึกษามาเรียบเรียงพร้อมทั้งวาดภาพประกอบข้อมูลที่แต่ละกลุ่มได้ศึกษามาส่วนคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนนำสิ่งที่ศึกษามาเรียบเรียงพร้อมทั้งวาดภาพประกอบข้อมูลที่แต่ละกลุ่มได้ศึกษามา 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองนะคะนักเรียนจำได้ไหมเราได้ศึกษาข้อมูลมาทั้งหมดกี่ข้อมูลคะ 3 หรือ4ข้อมูลคะ
1: 4
0: เราศึกษามาทั้งหมด4ข้อมูลนั่นเองนะคะที่คุณครูได้ขึ้นหน้าจอไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะคือข้อมูลที่เราได้ศึกษาเราศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำข้อมูลนั้นมาเรียบเรียงลงในใบกิจกรรมหรือใบงานของเรานั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนเรียบเรียงเสร็จแล้วเราจะต้องวาดภาพประกอบด้วยนะคะดังนั้นแล้วในวันนี้คุณครูน้ำนะคะมีภาพประกอบมาให้นักเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมาเลือกในกลุ่มของตัวเองที่เราได้ข้อมูลนั้นๆอย่างเช่นกลุ่มที่1ได้ข้อมูลที่เท่าไหร่คะ
2: 1ค่ะ
0: กลุ่มที่1ได้ข้อมูลที่1ข้อมูลที่1คือสินค้าหรือบริการคะ
2: สินค้า
0: หนูได้สินค้าอะไรเอ่ย
2: ผ้าม
0: ัดย้อมนะคะในกลุ่มที่1ก็จะต้องมาหารูปภาพนะคะในตะกร้าด้านหน้านะคะแล้วนำไปติดนะคะลงในใบงานของตัวเองนั่นเองนะคะหรือเด็กๆจะวาดรูปก็ได้นะคะขอตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะ1คนมาเลือกรูปตรงตะกร้านี้ได้เลยนะคะอาจจะมี1ภาพหรือ2ภาพที่ใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้เชิญด้านหน้าได้เลยค่ะหนูดูนะคะว่าหนูได้ข้อมูลอะไรหนูก็ต้องเลือกสิ่งที่หนูจะต้องนำไปติดนั่นเองหนูสามารถเลือกได้เลยค่ะมีอะไรอีกมีรูปภาพเดียวใช่ไหมมันเหมือนกันเห็นไหมคะหนูต้องดูรูปภาพที่ไม่เหมือนกันลูกอันนี้เหมือนกันใช่ไหมคะครบไหมเอ่ยครบแล้วกลับไปนั่งที่ได้ค่ะต่อมากลุ่มที่2ค่ะถ้ารูปเหมือนกันหนูไม่ต้องเอาไปซ้ำนะคะหนูหยิบแค่รูปภาพเดียวเชิญได้เลยค่ะมีอีกไหมหนูสามารถหยิบดูได้เลยนะ

คะมีอีกไหมเอ่ยครบแล้วกลับไปนั่งที่ได้ค่ะต่อมากลุ่มที่3ค่ะด้านหน้าได้เลยค่ะหนูได้อะไรคะกลุ่มที่3หนูดูได้เลยค่ะมีอีกไหมเอ่ยเราจะไม่หยิบรูปซ้ำใช่ไหมคะไม่ใช่ต่อมากลุ่มที่4อยู่ไหนคะด้านหน้าได้เลยค่ะเมื่อเด็กๆได้รูปภาพแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะได้อะไรเอ่ยนวดแผนไทยนวดโบราณค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ตัวแทนเชิญได้เลยค่ะค่ะเหลืออยู่2รูปภาพสุดท้ายค่ะหนูได้อะไรคะหนูดูรูปภาพก่อนหนูได้อะไรเอ่ยหนูได้อะไรคะหนูได้ข้อมูลที่เท่าไหร่ถูกไหมลูกถูกนะคะเด็กๆได้รูปภาพไปทั้งหมดแล้วนะคะทุกๆกลุ่มดังนั้นแล้วนะคะเด็กๆจะต้องนำข้อมูลที่เราได้ศึกษามาทั้ง4ข้อมูลเนี่ยเขียนลงในใบงานของเรานะคะพร้อมทั้งวาดภาพหรือติดภาพนั่นเองถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือทำใบงานได้เลยค่ะ

0: ค่ะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมนะคะในใบงานนะคะที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เด็กๆจะต้องนำข้อมูลมาเรียบเรียงแล้วก็วาดภาพประกอบนะคะหรือติดภาพประกอบนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้สำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะก่อนที่เราจะมาสรุปบทเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบในวันนี้กันค่ะแนวคำตอบในวันนี้นะคะสิ่งที่ครูได้หาข้อมูลมาหรือที่คุณครูได้สำรวจมาอาจจะไม่เหมือนข้อมูลที่นักเรียนได้ศึกษานั่นเองไม่ว่าจะเป็นนักเรียนภายในห้องเรียนหรือนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะข้อมูลที่คุณน้ำได้ศึกษานะคะหรือได้สำรวจมาก็คือกล้วยตากนั่นเองนะคะวัตถุดิบนะคะหรือต้นทุนมีอะไรบ้างนะคะคุณน้ำก็ได้หาข้อมูลมาแล้วข้อ1วัสดุในการผลิต2วัตถุดิบเช่นกล้วยต่อมาในข้อที่3ปัจจัยนะคะปัจจัยในการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการอ่ะเด็กๆ ดูนะคะทุกๆกลุ่มอันนี้คือแนวทางคำตอบของเรานะคะปัจจัยคืออะไรบ้างนะคะที่กำหนดราคาบางอย่างเนี่ยมันมีอยู่ในท้องถิ่นหรือภายในชุมชนแล้วหรืออาจจะมีการปลูกจำนวนมากนะคะสามารถหาได้ง่ายนะคะทำให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยถูกลงด้วยนั่นเองแต่ถ้าสินค้าใดหรือวัตถุดิบใดหายากเนี่ยนะคะราคาสินค้าของเราก็จะแพงขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่4ข้อที่4คือการใช้เทคโนโลยีจากการที่ครูน้ำได้หาข้อมูลมาศึกษามานะคะก็จะมีการใช้เทคโนโลยีก็คือเกี่ยวกับเครื่องอบแห้งแล้วก็เครื่องบรรจุกล้วยตากนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนภายในห้องเรียนล่ะคะได้ข้อมูลครบทั้ง4ข้อมูลหรือไม่รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยว่าได้ข้อมูลครบทั้งหมด4ข้อมูลหรือไม่นั่นเองนะคะหลังจากนี้แล้วนะคะเราจะมาวาดภาพกันครูน้ำก็จะมีภาพวาดของครูน้ำนี่เองนะคะในการที่ครูน้ำได้ศึกษามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ศึกษาแล้วนะคะสามารถวาดภาพหรือติดภาพได้นั่นเองค่ะเรามาสู่ในขั้นสรุปบทเรียนนะคะการที่ผลิตสินค้าหรือบริการต้องคำนึงถึงประโยชน์และคุณภาพโดยมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการผลิตนอกจากนี้ยังมีการผลิตและบริการที่เกิดจากครัวเรือนชุมชนหรือท้องถิ่นต่างๆนี่แหละค่ะที่เราได้เรียนไปนะคะการผลิตอาจจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือภายในชุมชนหรือภายในท้องถิ่นของเรานะคะเราก็ได้เรียนแล้วแล้วก็ได้สำรวจในวันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะใบงานที่11เรื่องหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางรวมถึงคุณครูปลายทางด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคุณครูธินกรปิ่นทองในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับนักเรียนเราได้เรียนเกี่ยวกับการทำภาพปะติดไปใช่ไหมครับซึ่งหวังว่านักเรียนปลายทางนะครับน่าจะทำผลงานได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวและที่สำคัญคือนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพไปนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพนะครับเราจะนำความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมานะครับมาวิเคราะห์ภาพในวันนี้นะครับซึ่งชื่อเรื่องในวันนี้ก็คือวิเคราะห์องค์ประกอบภาพนะครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบภาพหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางไม่ได้ยินเสียงเลยครับพร้อมยังครับนักเรียนปลายทางพร้อมนักเรียนต้นทางก็ตอบแทนเพื่อนด้วยใช่ไหมครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาที่กิจกรรมแรกนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับจัดเตรียมนักเรียนให้พร้อมนะครับเราจะมาเข้าสู่กิจกรรมแรกกันนะครับกิจกรรมที่1 นะครับผลงานนี้ของใครเอ่ยนะครับรบกวนครูปลายทางจัดเตรียมผลงานเก่าๆของนักเรียนนะครับนำผลงานที่นักเรียนเคยทำมาอาจจะเป็นผลงานเก่าตั้งแต่ชั้นป.4ก็ได้นะครับมาร่วมกันทายนะครับว่าเป็นผลงานของใครซึ่งวันนี้ครูอาร์ตเก็บงานเก่าของนักเรียนต้นทางไว้นะครับเดี๋ยวครูอาร์ตยกตัวอย่างเพียงไม่กี่ชิ้นนะครับให้เราทายว่าเป็นผลงานของใครนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับจับตาดูดีๆนะครับว่าเป็นผลงานของใครเอ่ยให้นักเรียนตอบชื่อจริงของเพื่อนนะครับส่วนนักเรียนที่เป็นเจ้าของผลงานนะครับอย่าเพิ่งตอบว่าเป็นของตัวเองนะครับนักเรียนเจ้าของผลงานอย่าเพิ่งตอบอย่าเพิ่งเฉลยเพื่อนนะครับไม่ต้องกระซิบบอกเพื่อนให้เพื่อนๆคอยสังเกตว่าเป็นงานของใครดีกว่านะครับซึ่งหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับให้เราเดาว่าเป็นฝีมือของใครนะครับมาที่ภาพที่1ครับขอตัวแทน1คนช่วยครูอาร์ตถือได้ไหมลูก1คนกล้องก็ได้ครับนักเรียนปลายทางคอยตอบพร้อมกันนะครับนักเรียนปลายทางอาจจะยังไม่เห็นผลงานของเพื่อนต้นทางใช่ไหมครับ

0: สามารถใช้ผลงานของตนเองก็ได้นะครับภาพแรกที่ครูอาร์ตถือนะครับภาพนี้ถ้าใครมั่นใจแล้วว่าเป็นผลงานของเพื่อนนะครับให้ยกมือแล้วก็ตอบนะครับถ้าพร้อมแล้วครูอาร์ตให้สัญญาณ3วินาทีนะเอามือจับหูใครอยากตอบ1 2 3ยกมือของใครลูก
1: ของสุกลการใส่น้ำผึ้งค่ะ
0: ของสุกลการใช่ไหมครับสุกลการอยู่ไหนยกมือใช่ไหมครับเก่งมากนักเรียนสังเกตจากอะไรลูกหรือว่าเคยเห็นเพื่อนวาดรูปนี้ครับเคยเห็นใช่ไหมครับแสดงว่ามีการสังเกตเป็นอย่างดีเลยนะครับผลงานชิ้นนี้เป็นของเพื่อนต้นทางนะครับสุกลการนะครับสวยงามมากนะครับผลงานชิ้นต่อมาชื่อนิดนึงคว้าขอปิดชื่อไว้ก่อนนะครับผลงานนี้ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ให้นักเรียนปะติดนะครับเดี๋ยวรบกวนครูไปทางดูกติกาอีกรอบนึงนะครับภาพนี้ใครอยากตอบลูกเชิญครับของใครครับ
1: ระวิภาค่ะ
0: ระวิภาใช่หรือเปล่าเอ่ยระวิภายกมือครับใช่งานตัวเองไหมลูกใช่เก่งมากนะครับเอาปรบมือให้เพื่อนเก่งมากคนอื่นทราบใช่ไหมครับหรือยังไม่ทราบไม่ทราบใช่ไหมลูกขอตัวอย่างอีกหนึ่งภาพดีกว่าภาพนี้ภาพปัดติดนะครับถ้าพร้อมแล้วยกมือครับแสดงว่านักเรียนสังเกตใช่ไหมลูก
1: ธีรศักดิ์ค่ะ
0: ธีรศักดิ์ใช่ไหมลูกยกมือครับใช่ไหมครับใช่ครับเก่งมากนะครับทำไมหนูจำได้ลูกเคยเห็นเพื่อนทำเก่งมากนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการสังเกตผลงานของเพื่อนนะครับซึ่งนักเรียนนอกจากจะจำได้แล้วว่าเพื่อนวาดรูปอะไรนะครับยังสามารถจำคาแรคเตอร์หรือว่าอัตลักษณ์ของเพื่อนๆนะครับที่มีผลต่อการสร้างผลงานนะครับเพราะว่าหลายคนก็ทำผลงานด้วยความชอบของตนเองนะครับทีนี้มาสู่กิจกรรมต่อมาขอบใจกล้องมากครับปรบมือให้กล้องหน่อยลูกจิตอาสาของเพื่อนของเราวันนี้นะครับจริงๆยังมีอีกหลายผลงานนะครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเข้าสู่กิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเราจะมาเล่นเกมกันต่อนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตนะครับจะแจกกระดาษให้นักเรียนทุกคนนะครับคนละ1แผ่นนะครับเป็นกระดาษที่ไม่ใช้แล้วกิจกรรมนี้คุณครูปลายทางสามารถทำร่วมกันได้นะครับโดยให้นักเรียนนะครับวาดภาพอะไรก็ได้เกี่ยวกับตนเองลงในกระดาษนะครับที่คุณครูแจกให้นะครับวาดภาพอะไรก็ได้ที่สื่อถึงความเป็นตนเองมากที่สุดนะครับโดยห้ามเขียนพยัญชนะหรือว่าตัวอักษรลงไปนะครับแต่กติกาคือเราต้องแอบเขียนแอบวาดนะครับไม่ให้เพื่อนเห็นนะครับเพราะเราจะมาทายกันว่าเป็นผลงานของใครโดยคำนึงถึงการจัดองค์ประกอบภาพด้วยนะครับกิจกรรมนี้ควรให้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือวาดภาพได้เลยครับวาดภาพอะไรก็ได้หรือจะระบายสีด้วยก็ได้นะครับวาดได้ไม่ต่ำกว่า1ภาพดูกี่ภาพก็ได้ไม่ต่ำกว่า1ภาพนะครับวาดรูปอะไรก็ได้ลูกลงมือวาดเลยครับปิดไว้ไม่ให้เพื่อนเห็นเพื่อนๆห้ามแอบดูของเพื่อนนะครับนักเรียนปลายทางสามารถวาดไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับใครเสร็จเร็วอาจจะมีรางวัลให้นะครับวาดเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับชื่อตนเองก็ได้นะครับหรือว่าสิ่งที่เราชอบที่คิดว่าเพื่อนเดาออกก็ได้ครับโดยคำนึงถึงการจัดองค์ประกอบภาพนะครับเราเรียนการจัดองค์ประกอบภาพไปแล้วมีการจัดมีจุดเด่นมีสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับรวมถึงมีการจัดจังหวะด้วยนะครับว่าอย่างลูกคิดไม่ออกใช่ไหมครับเอาสิ่งที่ตนเองชอบก็ได้นะครับว่าขอแอบดูหน่อยดีกว่าวาดได้เลยนะครับเมื่อนักเรียนวาดเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อด้านหลังผลงานนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อด้านหลังนะครับไม่อนุญาตให้เขียนด้านหน้านะครับเพราะเดี๋ยวเพื่อนอาจจะเห็นได้สเตตัสคิดออกไหมครับใช้ปากกาวาดได้ลูกใช้ปากกาดินสอหรือว่าสีไม้ก็ได้นะครับเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นตัวแทนของเรานะครับถ้าใครสามารถวาดภาพเหมือนตนเองได้ก็จะดีมากครับวาดรูปเหมือนตัวเองหรือวาดสัญลักษณ์แทนตนเองก็ได้บางคนอาจจะชอบรับประทานอาหารเมนูพิเศษที่คิดว่าเพื่อนน่าจะเดาออกก็วาดลงได้ครับหรือวาดการ์ตูนที่เราชอบก็ได้นะครับเวลาเริ่มนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับเด็กๆ

0: เดี๋ยวคว้าขออนุญาตเก็บผลงานเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ยังไม่เสร็จเก็บไว้ก่อนขอปัญญาหนึ่งคนสุดท้ายก็ได้ลูกมาปลาใส่ด้วยครับเรียบร้อยนักเรียนปรบมือหนึ่งครั้งนักเรียนปรบมือให้กับตนเองด้วยครับทุกคนเก่งมากนะครับเดี๋ยวครูอาร์จะยกตัวอย่างประมาณ5ชิ้นงานนะครับขออนุญาตเลือกก่อนนะครับให้พวกเราร่วมกันตอบคำถามว่าเป็นผลงานของเพื่อนคนไหนนะครับจะตอบชื่อจริงหรือชื่อเล่นก็ได้นะครับชิ้นแรกดีกว่าเป็นภาพน้องเหมียวนะครับเป็นแมวน้อยน่ารักมากตอบลูกของใครครับ
1: ลูกปัดค่ะ
0: ของลูกปัดใช่ไหมครับเพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นลูกปัดครับ
1: เห็นลูกปัดว่าทุกวิชาเลย
0: ลูกปัดอยู่ไหนลูกยกมือลูกปัดเฉลยลูกใช่ของเราไหมครับเก่งมากของลูกปัดนะครับปริยากรนะครับนอกจากเราจะตอบได้แล้วว่าเป็นของลูกปัดไหนนักเรียนลองวิเคราะห์ภาพนี้หน่อยสิครับว่าเพื่อนวาดได้สวยงามหรือว่ามีข้อปรับปรุงตรงไหนไหมครับสวยไหมลูกถ้าให้นักเรียนปรับนี่จะปรับอะไรลูกไม่ปรับเลยเหรออ่ะถ้าเป็นครูอาร์ตครูอาร์ตจะขยับน้องแมวให้อยู่ตรงกลางภาพนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้มันเอียงใช่ไหมเขาเรียกว่าไม่สมดุล นะครับภาพที่2ดีกว่าทายซิว่าภาพของใครเอ่ยขออนุญาตเลือกก่อนนะครับอันนี้ดีกว่าเป็นอาหารเป็นของกินนะครับชานมไข่มุกตอบคนโปรดลูกคิดว่าของใครครับ
2: น้ำปั่นครับ
0: ของใครนะลูก
2: น้ำปั่นครับ
0: น้ำปั่นยกมือครับใช่ไหมครับเด็กชาย

0: กิตติพัฒน์นะครับเก่งมากนะครับของน้ำปั่นจริงๆด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์แทนตัวเองใช่ไหมลูกเป็นแก้วน้ำนะครับอันนี้เพื่อนเดาง่ายเพราะว่าเป็นคล้ายๆชื่อของตนเองนะครับมาวิเคราะห์องค์ประกอบภาพดีกว่าภาพนี้ถ้าให้นักเรียนอยากปรับปรุงนักเรียนอยากปรับปรุงตรงไหนครับให้เจ้าตัวตอบดีกว่าน้ำปั่นครับถ้าให้ถ้าครูอานให้แก้เราจะแก้ตรงไหนครับแก้วอยากปรับยังไงลูกให้เป็นเหลี่ยมกว่านี้แล้วก็อาจจะระบายสีด้วยใช่ไหมครับเก่งมากนะครับตอบถูก2คนแล้วนะภาพนี้ดีกว่าวาดได้เต็มกระดาษดีมากนะครับเป็นการ์ตูนใครอยากตอบยกมืออ่ะกล้องครับกล้องตอบว่าใครครับเพื่อนๆปลายทางสามารถลองคาดเดาคำตอบดูได้นะครับถ้านักเรียนรู้จักนักเรียนต้นทางแล้วนะครับ
1: โฟร์ครับ
0: ของโฟร์ยกมือครับใช่ไหมครับเก่งมากแสดงว่าเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ไหมเนี่ยรู้ใจเพื่อนนะครับของโฟร์นะครับโฟร์ลองตอบคำถามสิว่าภาพนี้ถ้าครูอานให้แก้ไขอยากปรับเปลี่ยนตรงไหนบ้างลูกให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคือล้นกระดาษแล้วนะมันจะล้นแล้วนะลูกหมายถึงว่าบางตัวใช่ไหมครับให้มีขนาดเท่าๆกันใช่ไหมครับเก่งมากถ้าเป็นครูอาร์ตก็จะวาดให้เส้นมันคมขึ้นแล้วก็ระบายสีเพิ่มเติมนะครับแต่ด้วยระยะเวลาของเราอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับกี่คนแล้วลูกผ่านไปกี่คนแล้ว
2: 3
0: คนอันนี้ดีกว่าน่ารักมากเป็นสัตว์1ชนิดใครอยากตอบมีใครอยากตอบอควาสุ่มดีกว่าเลขที่8ครับเลขที่8มามั้ยลูกอันที่8คุณปั้นครับให้เดาว่าเป็นของใครเพื่อนห้องเรานี่แหละเป็นเพื่อนต้นทางแน่นอนไม่ใช่ของปลายทางนะครับลองคาดเดาไม่ต้องกลัวผิดหรือผิดไม่เป็นไรครับของใครนะเตตัสเหรอลูกเตตัสใช่ไหมลูกไม่ใช่ปรบมือให้ปูนปั้นขออีก1คนเลขที่18บุญคุณบุญคุณลองเดานะครับลองคาดเดาดูว่าเป็นผลงานของใครสังเกตจากน่าจะเป็นรูปงูนะครับควัดเดานะครับห้องเราอาจจะมีคนเลี้ยงงูหรือชอบงูก็ได้หรืออาจจะเป็นชื่อของเพื่อนก็ได้นะลูกลองเดาไม่ต้องกลัวผิดนะนับ1ถึง3นะ1 2 3ใครครับ
3: โตโต้ค่ะ
0: โตโต้อยู่ไหนครับใช่ไหมลูกเก่งมากของโตโต้จริงๆด้วยนะครับใช่ไหมลูกของโตโต้นะครับเด็กชายธีรศักดิ์นะครับโตโต้ครูอาร์ขอถามหน่อยทำไมถึงเป็นรูปงูครับชอบการเจริญเติบโตนะครับอันนี้เป็นแบบนามธรรมนิดนึงนะครับถ้าให้ปรับปรุงภาพนี้หนูจะปรับปรุงยังไงลูกให้มันใหญ่ขึ้นนะครับคิดเหมือนครูอาร์เลยน่าจะขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันเล็กเกินไปนะครับเพื่อนเดาไม่ออกนะครับคนสุดท้ายภาพที่5ภาพสุดท้ายนะครับของใครดีนะภาพนี้ดีกว่าภาพนี้ดีกว่าเป็นกลมๆตรงกลางครูอาร์ตขอเดาเลขที่ดีกว่าเพราะว่าเพื่อนบางคนอาจจะรู้แล้วขอเดาเป็นเลขที่20ครับ20พอดีเลยเพื่อนจะยกมือพอดีเลย20ของเอิร์ธเพราะอะไรถึงเดาว่าเป็นเอิร์ธครับ
4: เพราะว่าชื่อภาษาอังกฤษ
0: แปลว่าโลกใช่ไหมครับเอิร์ธยกมือลูกใช่ของเราไหมลูก
4: ใช่ค่ะ
0: ใช่จริงด้วยเก่งมากนะครับอันนี้เพื่อนเดาจากชื่อเอิร์ธภาพนี้ถ้าครูอาร์ตให้ปรับปรุงหรือปรับปรุงตรงไหนลูกขยายใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเก่งมากหรือว่าอาจจะระบายสีเพิ่มเติมก็ได้นะครับปรบมือให้กับเพื่อนทุกคนเลยครับเก่งมากเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวครูอาร์ตจะมาให้พวกเราทายต่อเป็นของใครนะครับตอนนี้นอกจากนักเรียนจะได้รู้จักอัตลักษณ์ตัวเองแล้วรู้ตัวตนของตัวเองแล้วนะครับนักเรียนยังได้รู้จักการวิเคราะห์องค์ประกอบของภาพนะครับเมื่อสักครู่เราทำกิจกรรมนี้ไปแล้วนะครับเป็นการทายภาพทีนี้เรามาดูว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนได้รู้จักการระบุปัญหาการจัดองค์ประกอบภาพนะครับสามารถบอกได้ว่าควรปรับปรุงตรงไหนนะครับอย่างที่2คือการแก้ไขภาพวาดที่จัดองค์ประกอบภาพไม่สมบูรณ์นะครับอย่างที่3คือการวิจารณ์องค์ประกอบศิลป์นะครับเราจะได้วิจารณ์ผลงานของเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายเทคนิคการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับให้นักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มนะครับร่วมการเขียนนะครับว่าภาพวาดที่สมบูรณ์ต้องมีลักษณะอย่างไรนะครับภาพวาดที่สวยงามสมบูรณ์เนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างเขียนเป็นข้อๆก็ได้ลงในกระดานนะครับช่วยกันเขียนกลุ่มละอย่างน้อย1คําตอบหรือใครอยากเขียนหลายคําตอบก็ได้นะครับเดี๋ยวว่าจะมาสรุปหน้ากระดานให้ลองคิดให้นักเรียนลองคิดนะครับว่าภาพวาดที่สมบูรณ์นะครับต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับร่วมกันช่วยกันคิดนะครับแล้วก็เขียนเป็นข้อๆก็ได้ลูก

กลุ่มไหนเสร็จก่อนชูคำตอบขึ้นมาได้เลยนะครับคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนปลายทางร่วมกันเขียนข้อมูลเลยได้นะครับสามารถเขียนในกระดาษหรือว่าเขียนบนกระดานก็ได้ร่วมกันวิเคราะห์ว่าในภาพวาดเนี่ยถ้าเป็นภาพวาดที่สมบูรณ์ควรจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเด็กๆเข้าใจคำถามใช่ไหมลูกกลุ่มที่3เข้าใจเขียนคำตอบได้แล้วใช่ไหมครับชูขึ้นมาเลยครับยังไม่เสร็จให้เวลาอีก5วินาทีเดี๋ยวควรนับถอยหลังนะครับเขียนได้เลยอย่างน้อย1คำตอบ5 4 3 2 1หมดเวลาเอาวางปากกาลูกชูคำตอบขึ้นมาหน่อยเร็วขอตัวแทนออกมาหน้ากระดานเลยครับขอตัวแทนออกมาเลยครับมาดูซิว่าเด็กๆคิดว่าภาพที่สมบูรณ์ควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับเชิญเลยลูกกลุ่มนี้ตัวแทนจากกลุ่มที่1ใช่ไหมครับเพื่อนตอบว่าภาพที่สมบูรณ์ควรจะมีพื้นที่ว่างไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปนะครับควาดขอเขียนบนกระดานให้ก่อนนะครับของกลุ่มที่1ขออนุญาตครับมีพื้นที่ว่างควาดขออนุญาตสรุปเป็นคำง่ายๆนะครับพอดีนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับปรบมือให้กับกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่3มีความสมดุลมีจุดเด่นแล้วก็มีองค์ประกอบนะครับกลุ่มที่3ครูอาร์ตขออนุญาตสรุปเขียนว่ามีความสมดุลนะครับคุณครูปลายทางสามารถสรุปข้อมูลของนักเรียนแต่ละกลุ่มได้เลยนะครับปรบมือให้กับกลุ่มที่3นะครับบุญคุณกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกมีจุดเด่นมีโทนสีแล้วก็มีลายเส้นนะครับว่าขอเขียนคำว่าจุดเด่นนะครับปรบมือให้กลุ่มคุณนะครับมีโทนสีด้วยนะแล้วก็ลายเส้นมีขนาดพอดีระบายสีเสร็จแล้วกลุ่มนี้แตกต่างจากกลุ่มอื่นก็คือว่ามีขนาดพอดีนะครับมีขนาดพอดีเก่งมากครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายตัดเส้นลงสีแล้วก็ลายเส้นชัดเจนลายเส้นเป็นไม้โทนนะลูกเก่งมากปรบมือให้เพื่อนครับทุกกลุ่มเลยนะครับตัดเส้นนะครับเด็กๆมาดูตัวอย่างของเพื่อนอันนี้ครูว่าสรุปให้นะครับจริงๆเพื่อนเขียนเยอะกว่านี้นะครับมีพื้นที่ว่างพอดีจริงไหมครับจริงนะครับเก่งมากต้องมีพื้นที่ว่างพอเหมาะพอดีนะครับมีความสมดุลนะครับเหมือนกับเพื่อนว่าตอนแรกนะครับต้องให้อยู่กลางกลางกระดาษหรือว่ามีสัดส่วนเท่าๆกันนะครับมีจุดเด่นนะครับภาพจะได้น่าสนใจแล้วก็มีขนาดพอดีแล้วก็ตัดเส้นด้วยนะครับเพราะบางงานถ้าไม่ตัดเส้นแล้วเส้นอาจจะไม่คมชัดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเพื่อนนะครับให้นักเรียนช่วยการระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบภาพนักเรียนคิดว่าตั้งแต่เคยวาดรูปมาตอนเด็กๆนะครับนักเรียนคิดว่าปัญหาของภาพมีอะไรบ้างนะครับที่คิดว่าเป็นปัญหาในการวาดอะไรบ้างเอ่ยเป็นปัญหาในการวาดภาพตั้งแต่เราเคยวาดรูปมาเลยนะครับช่วยกันวิเคราะห์ในกระดานก็ได้ลูกเดี๋ยวควาสรุปให้นะครับเด็กๆปลายทางด้วยนะครับช่วยกันระบุปัญหาในการจัดองค์ประกอบภาพนะครับเด็กๆคิดว่าในภาพนี้มีปัญหาอะไรบ้างให้เวลาสักครู่นะครับช่วยกันวิเคราะห์ว่าปัญหาในการวาดภาพมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆมาเล่าให้เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับ

0: หมดเวลาเช่นเดิมครับออกมาหน้าห้องได้เลยตัวแทนกลุ่มคนใหม่ก็ได้ลูกวัดขออนุญาตอ่านให้ฟังเลยนะครับกลุ่มที่เท่าไหร่ครับ
1: กล
0: ุ่
1: มที
0: ่1อ่านให้เพื่อนฟังหน่อยลูกขอหยิบไมค์ให้เพื่อนหน่อยครับขอบใจครับให้เพื่อนฟังหน่อยว่าปัญหาในการวาดภาพคืออะไรบ้างลูกของกลุ่มเราม
2: ือโดนกระดาษทำให
0: ้กระดาษดำ
2: กระดาษดำค่ะ
0: ครับข้อที่2
2: ข้อที่2ระบายสีออกนอกเส้นค่ะ
0: นี่คือปัญหาในการวาดภาพนะครับโดยเฉพาะตอนเด็กๆเรามักจะวาดภาพแล้วก็เลอะมือเราใช่ไหมครับปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้

0: นี้ครับขอบคุณมากลูกกลุ่มต่อมานัทนิชาปัญหามีอะไรบ้างครับ
1: ระบายสีออกนอกเส้นค่ะ2กระดาษยับ3กระดาษขาด
0: กระดาษขาดกระดาษยับอันเกิดจากการที่เราอาจจะวาดแรงเกินไปใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนครับเก่งมากตัวแทนกลุ่มนี้นะครับอภพิศลาช่วยให้เพื่อนดูลูกให้เพื่อนฟังเลยครับปัญหาของเราคือ
2: ไม่มีความสมดุล ค่ะ
0: แล้วก็
2: ไม่มีจุดเด่นที่ชัดเจน
0: เก่งมากนะครับอันนี้เป็นปัญหาหลักๆของเราเลยนะครับเวลาวาดภาพมักจะไม่มีความสมดุลใช่ไหมลูกเดี๋ยวว่าจะสอนนะครับว่าวาดภาพอย่างไรให้สมดุลนะครับเก่งมากครับพิญญพัฒน์ลูกปัญหาของเราคืออะไรครับ
2: พื้นที่ว่าง
0: พื้นที่ว่างการวางองค์ประกอบภาพใช่ไหมลูกเป็นปัญหาหลักของเราเลยนะครับเก่งมากครับและคนสุดท้ายปัญหาของกลุ่มผมคืออ
3: ุปกรณ
0: ์
3: ไม
0: ่
3: ครบ
0: อุปกรณ์ไม่ครบนะครับอันนี้เป็นปัญหาอันดับแรกเลยถ้าอุปกรณ์ไม่ครบเราสามารถวาดภาพได้ไหมลูกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรบมือให้กับทุกคนเลยครับเก่งมากครับดังที่ได้ครับคุณครูปลายทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับจะเห็นได้แล้วว่าเพื่อนๆต้นทางลองวิเคราะห์ปัญหาให้เราทราบแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ผลงานของเรานะครับทีนี้เรามาดูปัญหาในการจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับว่ามีอะไรบ้างจะเหมือนที่เพื่อนคิดเมื่อสักครู่หรือเปล่านะครับปัญหาอย่างแรกนะครับการเลือกใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสมนะครับเหมือนกับเพื่อนกลุ่มเมื่อกี้นะครับบอกว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมก็ไม่สามารถวาดภาพได้ใช่ไหมครับภาพนี้นะครับเป็นตัวอย่างของการวาดภาพโดยที่อุปกรณ์ไม่เหมาะสมนะครับจริงๆแล้วภาพนี้ใหญ่มากนะครับเป็นขนาดแบบใหญ่มากๆแต่ผู้สร้างสรรค์ผลงานนะครับใช้สีไม้ระบายเด็กๆคิดว่าถ้าเราเอาสีไม้มาระบายในกระดาษแผ่นใหญ่มากปัญหาคืออะไรลูกสีโมสีไม่พอหรือว่ามันใช้เวลานานมากนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์นะครับต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยนะครับถ้ากระดาษแผ่นใหญ่เกินไปเราอาจจะเลือกใช้สีที่มันระบายให้มันเร็วขึ้นนะครับเช่นสีน้ำหรือว่าสีโปสเตอร์นะครับปัญหาต่อมานะครับการวาดเส้นนะครับเหมือนกับกลุ่มบางกลุ่มต่อไปเมื่อสักครู่นะครับการวาดเส้นถ้าเราไม่มีการตัดเส้นหรือวาดเส้นให้คมชัดพอภาพอาจจะเบลอหรือว่ามองไม่เห็นได้นะครับตัวอย่างเช่นภาพนี้นะครับขาดอะไรไปลูกภาพนี้ขาดอะไรไปครับการตัดเส้นใช่ครับก็คือมองไม่เห็นใบหน้าหรือว่าลายเส้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการตัดเส้นหรือว่าวาดเส้นให้คมชัดเสมอนะครับปัญหาการใช้สีนะครับภาพนี้นักเรียนลองวิเคราะห์ว่าการใช้สีเป็นยังไงลูกมีใครอยากตอบไหมครับจากการสังเกตภาพนะครับภาพในที่ครูอ้านนำมานะครับส่วนใหญ่ใช้สีวรรณะเดียวกันใช่ไหมครับเป็นวรรณะเย็นเกือบหมดเลยเพราะฉะนั้นภาพมันอาจจะเกลือนหรือว่าไม่มีจุดเด่นชัดเจนนะครับภาพนี้จึงมีปัญหาด้านการใช้สีนะครับแล้วก็เรื่องของการระบายสีด้วยครับภาพต่อมานะครับปัญหาด้านเอกภาพนะครับครูอาร์ตเคยอธิบายคำว่าเอกภาพไปแล้วเอกภาพคือความเป็นหนึ่งเดียวนะครับในภาพควรจะเป็นเรื่องราวหรือเนื้อหาเดียวกันนะครับภาพนี้นะครับไม่มีความเป็นเอกภาพเลยก็คือไม่มีเรื่องราวนะครับมีพื้นที่ว่างเยอะเกินไปนะครับเหมือนกับเพื่อนบางกลุ่มที่ได้ตอบไปแล้วใช่ไหมลูกถ้ามีพื้นที่ว่างเกินไปงานเราอาจจะดูไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่เสร็จก็ได้ภาพนี้ถ้าครูอาร์ตเติมครูอาร์ตอาจจะเติมพื้นหลังหรือว่าเรื่องราวต่างๆในภาพนะครับให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับปัญหาด้านความสมดุลนะครับภาพนี้ไม่สมดุลยังไงลูกมันเอียงไปด้านไหนครับ
4: เอียงไปด้านซ
0: ้
4: าย
0: ใช่ครับเอียงไปด้านซ้ายซ้ายมือของครูอาร์ตนะครับเพราะว่ามันหนักฝั่งนี้เกินไปอีกฝั่งนึงมันโล่งเกินไปนะครับทำให้ภาพไม่สมดุลหรือว่าไม่บาลานซ์นะครับวิธีแก้คือเราต้องเพิ่มฝั่งนู้นให้แน่นขึ้นนะครับภาพจะได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ระบายสีให้เข้มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ปัญหาจุดเด่นของภาพภาพนี้มีจุดเด่นไหมครับไม่จุดเด่นคืออะไรลูกตัวอักษรหนูมองเห็นตัวอักษรไหมครับชัดเจนไหมลูกจริงๆแล้วภาพนี้อาจจะมีจุดเด่นเรื่องสีก็ได้แต่ว่าใช้สีกลืนจนเกินไปจนกลายเป็นว่ามีไม่มีจุดเด่นนะครับเราเคยเรียนเรื่องตำแหน่งของจุดเด่นไปแล้วใช่ไหมลูกในภาพ1ภาพในกระดาษ1แผ่นควรจะมีจุดเด่นแต่ภาพนี้แทบจะไม่มีจุดเด่นเลยเพราะว่าเลือกใช้สีแบบแม่สี3สีนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการใช้สีในระดับชั้นป .6 นะครับส่วนเราป .5 ต้องรู้จักการวางตำแหน่งของภาพให้มีจุดเด่นนะครับทีนี้มาดูวิธีการแก้ไขปัญหาในการจัดองค์ประกอบภาพนะครับทัศนธาตุบวกกับความพอดีแล้วก็สามารถสื่อสารได้จะเท่ากับองค์ประกอบภาพที่สมบูรณ์นะครับถ้านักเรียนต้องการ

0: ในภาวะสมบูรณ์ควรจะมี3อย่างนี้นะครับ1ทัศนธาตุทัศนธาตุได้แก่อะไรบ้างลูกจำได้ไหมเอ่ยเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วได้แก่จุดเส้นสีใช่ไหมลูกในภาวะ1ภาพนะครับควรจะมีทัศนธาตุนะครับโดยเฉพาะเริ่มจากการวาดเส้นก่อนเมื่อมีเส้นมาประกอบกันก็จะกลายเป็นรูปร่างเมื่อรูปร่างซ้อนกับรูปร่างก็จะกลายเป็นรูปทรงแล้วครับนะครับแล้วก็มีการระบายสีนะครับเรียกว่าทัศนธาตุมีทัศนธาตุไม่พอต้องมีความพอดีด้วยอย่าให้มากหรือว่าน้อยเกินไปนะครับแล้วก็สามารถสื่อสารเรื่องราวได้ถ้าเราวาดภาพเฉยๆรูปอะไรก็ไม่รู้สวยงามมากแต่ไม่สามารถสื่อสารได้องค์ประกอบภาพก็ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นหัวใจหลักของการวาดภาพควรจะมี3อย่างนี้นะครับทัศนธาตุบวกกับความพอดีและการสื่อสารนะครับจะเท่ากับองค์ประกอบภาพที่สมบูรณ์นะครับครูอาทบทวนให้สัปดาห์ก่อนๆที่เราเคยเรียนมากด3ส่วนจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมครับเราต้องแบ่งกระดาษออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะครับเราจะได้ส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่3นะครับอ่ะ3ส่วนนี้สำคัญยังไงสำคัญต่อการจัดวางหน้ากระดาษพอมีกระดาษมาปุ๊บก่อนจะลงมือวาดภาพควรจะจัดวางตำแหน่งของภาพนะครับกะขนาดก่อนว่าควรจะวาดส่วนไหนส่วน1ส่วน2หรือว่าส่วน3นะครับโดยเฉพาะภาพทิวทัศน์ต่างๆนะครับกฎการใช้จุดตัด9ช่องนะครับการหาจุดเด่นของภาพถ้านักเรียนไม่รู้ว่าเราจะเอาจุดเด่นตรงไหนนะครับจุดเด่นไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงกลางเสมอไปนะครับควรจะอยู่ตรง4จุดนี้นะครับมีอยู่4มุมด้วยกันให้สามารถเลือกใช้ได้เลยอันนี้คุณครูปลายทางสามารถเน้นย้ำให้นักเรียนปลายทางนะครับออกแบบการวาดภาพได้โดยการใช้จุดตัด9ช่องหรือว่ากด3ส่วนนะครับนักเรียนจะสามารถวาดภาพได้อย่างสวยงามแน่นอนนะครับมาสู่กิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวครูอาร์ตแจกใบงานให้นะครับรบกวนครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับเป็นใบงานที่1นะครับขออภัยครับใบงานที่2นะครับเรื่องการแก้ไขภาพวาดนะครับในใบงานนี้นะครับจะประกอบด้วยภาพ3ภาพให้นักเรียนลองวิเคราะห์ว่าภาพนี้มีปัญหาอย่างไรบ้างควรแก้ไขอย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนแก้ไขภาพวาดให้สมบูรณ์นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวมาชมการสาธิตของครูอาร์ตแล้วก็ฟังคำชี้แจงไปพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนต้นทางหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยครับชี้แจงถึงคุณครูปลายทางนะครับคุณครูปลายทางนอกจากจะเตรียมใบงานให้นักเรียนแล้วนะครับยังต้องคอยกำชับดูแลเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพหรือว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมหาภาพวาดเพิ่มเติมให้กับนักเรียนดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงเมื่อนักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมให้คะแนนแล้วก็ให้นักเรียนลองนำเสนอผลงานดูก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะเดินไปสาธิตที่กลุ่มที่3นะครับมาอ่านคำชี้แจงพร้อมกันนะครับคำชี้แจงคือให้นักเรียนวิเคราะห์องค์ประกอบภาพวาดที่กำหนดให้ว่ามีปัญหาการจัดองค์ประกอบภาพอย่างไรให้ดูปัญหาก่อนปัญหาคืออะไรนะครับจากนั้นเขียนข้อควรปรับปรุงนะครับพร้อมกับช่องสุดท้ายให้นักเรียนวาดภาพระบายสีให้สมบูรณ์ขึ้นนะครับเรามาที่ภาพแรกดูภาพที่1เป็นรูปอะไรครับนักเรียน
1: ดอกไม
0: ้ดอกไม้มีผีเสื้อกี่ตัวเอ่ย
1: 2ต
0: ั
1: ว
0: ปัญหาภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นปัญหาด้านไหนลูก
1: มีพื้นที่มากเกินไป
0: ลองวิเคราะห์แล้วก็เขียนเลยนะครับหลายคนอาจจะมองปัญหาไม่เหมือนกันนะครับอันดับแรกให้นักเรียนเขียนก่อนยกตัวอย่างเช่นคำตอบเมื่อกี้นะครับที่ว่ามากเกินไปแล้วก็ให้เขียนการแก้ไขเราจะแก้ไขยังไงลูก
2: วาดเพิ่มเติม
3: วาดเพิ่มเติม
0: วาดเพิ่มเติมได้แล้วก็ลองวาดใหม่ด้านขวามือนะครับเอาดินสอวาดแล้วก็ใช้สีไม้ระบายนะครับภาพต่อมาภาพส้มภาพส้มปัญหาคืออะไรลูกมีจุดเด่นไหมเอ่ยหรือว่ามี
4: ขนาดที
0: ่
4: ไม่เท่าก
0: ันลองวิเคราะห์ดูนะครับแล้วก็เขียนการแก้ไขปัญหานะครับครูอาร์ตให้เวลานักเรียนลงมือปฏิบัติชิ้นงานและเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะครับปฏิบัติชิ้นงานได้เลยครับใครยังไม่ถนัดเขียนก็สามารถวาดแก้ไขปัญหาก่อนแล้วค่อยมาเขียนทีหลังก็ได้นะลูกใช้ดินสอร่างภาพก่อนนะครับ

เริ่มลงมือวาดภาพแล้วแก้ไขให้สวยงามนะครับสามารถวาดภาพเพิ่มเติมได้ที่คิดว่าสวยแต่ว่าต้องอยู่ในคอนเซปต์รูปภาพรูปแรกที่ให้ไปนะครับอย่างเช่นดอกไม้ก็ยังเป็นดอกไม้อยู่และก็ยังต้องมีผีเสื้ออยู่นะครับแต่จะต้องวาดให้ดีขึ้นหรือว่าสวยขึ้นกว่าเดิมนะครับ

ภาพที่1ผีเสื้อตัวเล็กไปหรือเปล่าลูกถ้าใครคิดว่าตัวเล็กอาจจะวาดขนาดใหญ่เพิ่มหรือใครคิดว่ามีเล็กมีจำนวนน้อยเกินไปก็วาดเพิ่มจำนวนให้มันมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วแต่เราวิเคราะห์นะครับถ้าวิเคราะห์ว่าผีเสื้อมีจำนวนน้อยเกินก็แก้ไขด้วยการวาดให้มากขึ้นถ้าวิเคราะห์ว่าภาพมีขนาดเล็กเกินเราก็วาดให้ใหญ่ขึ้นนะครับ

หมดเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วเด็กๆวางอุปกรณ์ครับเรียบร้อยนะครับประเมิน1ครั้งประเมิน2ครั้งใครเสร็จ

แล้วยกมืออ่ะคืบหน้าสุดแล้วอ่ะใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้เวลาทำต่อในเวลาว่างหรือว่าทำเป็นการบ้านก็ได้นะครับอ่ะทั้งนี้รบกวนคุณครูปลายทางเก็บผลงานนักเรียนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับรวมถึงประเมินผลงานนักเรียนด้วยนะครับให้คำชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาภาพวาดด้วยนะครับส่วนนักเรียนคนใดอยากให้ครูอาชื่นชมผลงานก็สามารถส่งมาได้ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเดี๋ยวครูอาจะวิเคราะห์ผลงานให้นะครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มละ1คนให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับเชิญเลยครับตัวแทนแต่ละกลุ่มลูกยังไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไรนะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวมาเฉลยใบงานพร้อมๆกันนะครับเราจะมาเฉลยใบงานพร้อมกับวิเคราะห์ผลงานไปพร้อมๆกันนะครับเด็กๆไม่ต้องกลัวว่าจะผิดนะครับผิดไม่เป็นไรเราสามารถแก้ไขได้นะครับถ้าเราไม่กล้าเราก็จะไม่กล้าต่อไปแต่ถ้าเรากล้าเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองสามารถกล้าแสดงออกได้มากขึ้นนะครับชูผลงานให้เพื่อนๆปลายทางดูครับโชว์เลยมาดูเฉลยใบงานนะครับเพื่อนๆปลายทางสามารถดูเฉลยได้พร้อมๆกันนะครับมาดูข้อที่1นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูข้อที่1พร้อมกันนะครับข้อที่1ปัญหาของภาพแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับครูอายกตัวอย่างปัญหาของครูอานะครับปัญหาคือองค์ประกอบภาพไม่สมดุล นะครับขนาดภาพและตำแหน่งของภาพขาดจุดเด่นไปนะครับยกตัวอย่างเช่นผีเสื้อมีตัวเล็กมากเกินไปทำให้พื้นที่ว่างด้านหลังเยอะเกินนะครับถ้าใครตอบได้แบบนี้แสดงว่าถูกต้องนะครับส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาคือจัดตำแหน่งของภาพให้สมดุลกันแล้วก็เพิ่มขนาดของผีเสื้อนะครับตัวอย่างของกล้องเป็นนักเรียนที่วาดภาพได้สมบูรณ์มากเพราะว่าวาดเต็มองค์ประกอบเต็มช่องนะครับพยายามให้มีพื้นที่ว่างน้อยที่สุดนะครับเป็นตัวอย่างของการจัดพื้นที่ได้เหมาะสมนะครับแต่ว่ายังขาดเหลือการระบายสีนะครับถ้ามีเวลาว่างเพิ่มเติมก็สามารถไประบายสีต่อได้นะครับของกล้องเก่งมากครับปรบมือให้กล้องครับเก่งมากกล้องเชิญนั่งลูกข้ออื่นๆนะครับดูข้อที่2ข้อที่2ปัญหาคือขนาดภาพเท่ากันเกินไปจึงขาดจุดเด่นนะครับเช่นรูปของส้มนะครับมีขนาดเท่ากันเลยนะครับวิธีแก้คือจับรูปภาพให้มีเอกภาพเพิ่มจุดเด่นลงไปนะครับเช่นอาจจะเพิ่มผลไม้อื่นๆหรือว่าปรับขนาดให้สมดุล นะครับตัวอย่างของเพื่อนนะครับวาดภาพมีการเติมแสงเงาด้วยนะครับภาพก็จะได้ไม่แบนนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหาให้ภาพมีมิติก็คือเพิ่มเงาไปนะครับเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนครับเก่งมากณัฐนิชาข้อที่3ครับองค์ประกอบภาพของครูอาร์ตนะครับเฉลยก็คือองค์ประกอบภาพไม่มีจุดเด่นตำแหน่งภาพไม่เหมาะสมก็คือขนาดของบ้านกับต้นไม้นะครับไม่เป็นตามความเป็นจริงนะครับของเพื่อนเป็นยังไงบ้างเอ่ยเพื่อนบอกว่ารูปภาพไม่สมดุลกันนะครับก็ได้นะครับแล้วก็เส้นนะครับเส้นขอบฟ้าก็คือเส้นที่แบ่งระหว่างท้องฟ้าและพื้นดินนะครับควรจะไม่อยู่ตรงกลางกระดาษเกินไปนะครับอันนี้ถ้ามีเวลาว่างเพิ่มเติมไปวาดเพิ่มนะครับเก่งมากนะครับเชิญนั่งครับอดีนุชนะครับวิเคราะห์องค์ประกอบภาพได้สมบูรณ์มากนะครับแต่ยังขาดเหลือของการระบายสีนะครับเช่นเดียวกับของเพื่อนๆเลยนะครับเก่งมากครับเชิญนั่งครับคนโปรดคนสุดท้ายนะครับคนโปรดนะครับแตกต่างจากเพื่อนคือระบายสีด้วยนะครับมีการเพิ่มสีสันลงไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีฝีมือด้านการระบายสีนะครับแต่ว่ายังขาดการวาดภาพเพิ่มเติมแล้วก็ตัดเส้นด้วยนะครับไปทำต่อได้ลูกเก่งมากครับเพื่อนๆทุกคนครับปรบมือให้กับตนเองเก่งมากนะครับเพื่อนๆปลายทางหรือว่าคุณครูปลายทางนะครับสามารถให้นักเรียนออกมาวิเคราะห์ภาพผลงานแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับครูอาร์ตฝากไว้ให้คิดนะครับนอกจากเราจะรู้จักการจัดองค์ประกอบภาพแล้วนะครับเมื่อสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมให้คะแนนตนเองนะครับบอกข้อดีและข้อควรปรับปรุงและกำหนดแนวทางแก้ไขผลงานของตนเองเสมอนะครับทุกผลงานเลยนะครับทุกวิชาด้วยนะครับเมื่อเราทำผลงานทุกวิชาเสร็จแล้วอย่าลืมประเมินตนเองว่าตนเองทำได้ดีแค่ไหนแล้วควรปรับปรุงยังไงบ้างนะครับก็จะเป็นการพัฒนาตนเองนะครับอันนี้ครูอาร์ตฝากไว้ให้คิดนะครับสรุปบทเรียนนะครับให้เพื่อนๆแต่ละกลุ่มนะครับลองเขียนลงในกระดานว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างกลุ่มละ1ข้อครับลองเขียนได้เลยนะครับว่าวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเป็นการทบทวนตนเองนะครับในวันนี้เพื่อนๆปลายทางด้วยนะครับเขียนในสมุดตนเองก็ได้ว่าวันนี้วิชาศิลปะนะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับเขียนได้เลยลูกกลุ่มไหนเซ็นมาได้เลยนะครับเป็นตัวอย่างคำตอบให้กับเพื่อนๆปลายทางเพื่อนๆปลายทางอย่าลืมเขียนสรุปบทเรียนในวันนี้ด้วยนะครับกลุ่มไหนเซ็นก่อนเอ่ยกลุ่มที่1ครับชูคำตอบแล้วก็พูดให้เพื่อนฟังหน่อยลูก

0: ถือไม้พูดได้เลยครับวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับอะไรลูก
1: การจัดวางองค์ประกอบภาพ
0: ครับการจัดองค์ประกอบภาพนะครับหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เขียนเสร็จยังครับชูขึ้นมาพร้อมกับอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยลูกวันนี้กลุ่มที่2ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอ่านให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
2: การแก้ไขปัญหาของรูปภาพการจัด
0: องค์ประกอบภาพใช่ไหมล
2: ู
0: ก
2: องค์ประกอบภาพ
0: องค์มีคอควายกาลันด้วยนะครับปรับแก้ไขคำตอบด้วยนะครับเพื่อนบอกว่ามีการแก้ไขปัญหาของภาพนะครับอันนี้เก่งมากสามารถระบุปัญหาของภาพได้นะครับกลุ่มที่3ขอ1คําตอบครับช่วยให้เพื่อนเห็นด้วยลูก
1: การปรับปรุงแก้ไขภาพค
0: ่
1: ะ
0: การวิจารณ์ภาพแล้วก็การปรับปรุงแก้ไขภาพใช่ไหมครับวิจารณ์มีนอนเนนแล้วก็ไม้ทันตะคาดด้วยนะครับเก่งมากครับกลุ่มที่4ครับช่วยคำตอบเลยลูกให้เพื่อนฟังหน่อยครับเพื่อนๆปลายทางกำลังรอฟังเราอยู่นะครับ
1: การจัดองค์ประกอบภาพและลายเส้นค่ะ
0: อันนี้เพิ่มเติมลายเส้นขึ้นมานะครับเก่งมากครับกลุ่มสุดท้ายลายมือสวยด้วยนะครับกลุ่มสุดท้ายชูขึ้นมาพร้อมกับให้เพื่อนฟังหน่อยครับ
1: การสร้างสรรค์องค์ประกอบภาพค่ะ
0: กลุ่มนี้เพิ่มคำว่าสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับเก่งมากครับทุกกลุ่มนะครับสามารถตอบได้แล้วว่าวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจัดองค์ประกอบภาพไปนะครับว่าขอทบทวนให้นะครับการแก้ไขปัญหาการจัดการองค์ประกอบภาพคือการนำเอาทัศนธาตุนะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจุดเส้นรูปร่างรูปทรงน้ำหนักอ่อนแก่บริเวณว่างสีและพื้นผิวนะครับมาจัดประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดความพอดีเหมาะสมนะครับจะทำให้ผลงานของเรานั้นมีคุณค่าอย่างสูงสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าทุกผลงานต้องประกอบด้วยทัศนธาตุบวกกับความพอดีนะครับและก็สามารถสื่อสารผลงานได้จึงจะเป็นผลงานที่สมบูรณ์นะครับและเช่นเดิมครับก่อนจากกันไปในวันนี้ครูอาร์ตมีคติสอนใจมาฝากนักเรียนนะครับคติสอนใจวันนี้มาจากกวีนะครับชื่อราฟอนโดเอเมอร์สันนะครับเป็นกวีชาวสหรัฐอเมริกานะครับให้ข้อคิดว่าศิลปินหรือว่าจิตรกรดังๆทุกคนนะครับต่างก็เริ่มมาจากการเป็นมือสมัครเล่นด้วยกันมาก่อนทั้งนั้นนะครับนักเรียนทุกคนก็เช่นเดียวกันนะครับก่อนจะเป็นคนที่เก่งนะครับก็ต้องผ่านการฝึกฝนมาก่อนนะครับไม่มีใครที่สามารถเกิดขึ้นมาแล้วเก่งเลยนะครับล้วนแล้วแต่ต้องฝึกฝนแล้วก็ทบทวนบทเรียนอยู่เสมอจึงจะเป็นคนที่เก่งนะครับนักเรียนสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้กับทุกวิชาเลยนะครับอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนด้วยนะครับวันนี้นะครับนอกจากเราจะได้คติสอนใจไปแล้วมาดูว่าครั้งหน้าเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับครั้งหน้าเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายนะครับคุณค่างานศิลป์นะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนคือประเภทงานทัศนศิลป์เราจะมาดูกันว่าผลงานศิลปะทุกชิ้นมีการจัดรูปแบบหรือว่าการแบ่งประเภทอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่1นะครับเรื่องประเภทงานทัศนศิลป์รวมถึงเตรียมอุปกรณ์วาดเขียนอื่นๆด้วยนะครับทางนี้รบกวนคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ครูอาร์ตก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้นะครับแต่เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้รวมถึงหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตได้นะครับครูอาร์ตฝากไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
1: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
0: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
0: ยังไงอะ
1: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
0: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
1: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
0: เออวะเขามาทำไมวะ
1: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
0: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
1: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียน

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนละกันโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้

0: ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหัวหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
1: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะชวนนักเรียนนั้นไปดูรูปภาพค่ะไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะแหล่งที่อยู่ในภาพค่ะนักเรียนคือที่ใดคะนักเรียนช่วยตอบคุณครูหน่อยสิคะคือที่ใดเอ่ยแหล่งที่อยู่ในภาพ
1: ท
2: ุ่งนาเยี่ยมค่ะว่าแต่ในทุ่งนานี้มีสิ่งมีชีวิตไหมคะ
1: มี
2: สิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างคะ
1: หน
2: ูหนูมีพืชมีต้นข้าวใช่ไหมคะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงหนูนะคะจากภาพของนักเรียนถ้าในทุ่งนานี้มีหนูนาอาศัยอยู่แล้วจำนวนหนูนามีเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้หรือไม่แล้วถ้าส่งผลจะส่งผลอย่างไรให้เวลาคิดให้เวลาคิดถ้าหนูนามีเพิ่มมากขึ้นค่ะจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้ไหมคะส่งผลหรือไม่ส่งผล
1: ส่งผล
2: ใครว่าส่งผลยกมือใครว่าไม่ส่งผลยกมือแล้วส่งผลอย่างไรล่ะส่งผลยังไง
3: ทำให้อาหารลดน้อยลง
2: ทำให้อาหารลดน้อยลงอาหารของหนูคืออะไรคะ
1: ต้นข
2: ้
1: าว
2: ต้นข้าวเก่งมากค่ะก็คือหนูเป็นผู้บริโภคใช่ไหมคะหนูก็ต้องกินข้าวใช่ไหมซึ่งข้าวเป็นผู้ผลิตมีบทบาทเป็นผู้ผลิตนะคะดังนั้นเมื่อหนูมีจำนวนมากขึ้นก็ไปกินต้นข้าวต้นข้าวก็ลดจำนวนลงก็อาจจะส่งผลกับสิ่งมีชีวิตที่เขากินข้าวเป็นอาหารดังนั้นก็อาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นทำไมได้คะอาจจะขาดแคลนอาหารแล้วก็อาจจะส่งผลให้ตายในที่สุดก็จะส่งผลให้กับโซ่อาหารด้วยที่อยู่ในแหล่งที่อยู่นี้หรือในทุ่งนาดังนั้นถ้าสิ่งมีชีวิตที่กินสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารยกตัวอย่างเช่นตั๊กแตนถ้าตั๊กแตนกินข้าวใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าต้นข้าวหรือข้าวเนี่ยลดจำนวนลงตั๊กแตนก็จะเป็นยังไงด้วยถ้าตั๊กแตนนี้กินต้นข้าวอย่างเดียวก็ลดจำนวนลงเช่นกันใช่ไหมคะก็อาจจะตายก็ส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตอื่นที่มากินตั๊กแตนด้วยเขาก็ทำไมด้วยคะขาดแคลนอาหารด้วยถูกต้องไหมคะ

0: โต้ถูกต้องนะคะส่งผลกระทบดังนั้นค่ะก็จะส่งผลกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในแหล่งที่อยู่นี้เช่นกันนักเรียนทราบไหมคะเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นอย่างไรบ้างสภาพแวดล้อมก็มีทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมคะในแหล่งที่อยู่เนี่ยก็คือในทุ่งนาดังนั้นเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในทุ่งนานี้ไหมคะส่งผลไหมส่งผลยังไงอ่ะส่งผลยังไงอ่ะลองช่วยคิดซิส่งผลยังไงคะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปค่ะลูกปัด
1: ทำให้สัตว์ไม่สามารถปรับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้แล้วก็จะล้มตายลงค่ะ
0: ไม่สามารถปรับตัวได้แล้วก็ตายลงใช่ไหมคะเอาประมือให้กับลูกปัดหน่อยค่ะแพ้กล้าก็เก่งแล้วนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่หนึ่งเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะคะจะส่งผลกระทบต่อการดำรงของสิ่งมีชีวิตนั้นอย่างไรและถ้าส่งผลเราจะมีวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมนั้นให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตต่อได้อย่างไรเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมนี้กันค่ะก็คือกิจกรรมที่2นะคะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ทำได้อย่างไรนะเรามาดูนะคะสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็ให้นักเรียนนั้นวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็ให้นักเรียนบอกแนวทางการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมและการลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะเอามาทำไมคะนักเรียนทราบไหมทราบป่ะอุปกรณ์มาทำอะไรคะค้นหาข้อมูลดังนั้นกิจกรรมในวันนี้ก็จะต้องทำไมเอ่ยสืบค้นข้อมูลมีการหาข้อมูลนะคะเอาละค่ะดังนั้นไม่รอช้านะคะเรามาดูกิจกรรมนะคะออโต้ครับบอกคุณครูหน่อยสิครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ครับอยู่ในหน้าที่12นะคะซึ่งกิจกรรมของเรานะคะก็คือข้อที่1ถึง3นะคะข้อที่1ถึง3นักเรียนปลายทางสามารถเตรียมความพร้อมได้เลยค่ะนะคะเปิดชุดกิจกรรมนะคะแล้วก็ไปเปิดในใบงานในหน้าที่12แล้วก็อ่านวิธีทําได้เลยค่ะซึ่งจะมีด้วยกันกี่ข้อนะ3ข้อนะคะให้นักเรียนนั้นอ่านในใจสำหรับนักเรียนต้นทางเมื่อพร้อมแล้วอ่านในใจได้เลยค่ะ3ข้อแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาคุยพร้อมๆกันว่าต้องทำอะไรบ้าง

0: เรียบร้อยไหมคะยังมีใครอ่านยังไม่เรียบร้อยบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางอ่านวิธีทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางอ่านวิธีทำเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เร
0: ียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าในชั่วโมงนี้เราต้องทำอะไรกันบ้างนะคะคุณธรรมคุณธรรมบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าเราจะต้องร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เกี่ยวกับผลกระทบ

0: ลงของผู้ผลิตหรือผู้บริโภคนั่นเองนะคะเราต้องมาร่วมกันอภิปรายกันก่อนสำหรับข้อแรกเนาะกิจกรรมแรกต่อไปข้อที่2ค่ะเราต้องเลือกสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะนักเรียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: ปัญหา

0: สืบค้นข้อมูลและเราก็มาร่วมกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์กันนะคะพร้อมทั้งระบุปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะคะหลังจากนั้นทำอะไรต่อไปคะเราต้องร่วมกันทำอะไรเอ่ยร่วมกันทำอะไรคะ
1: ระดมความคิดหาแนวทางที่หลากหลายในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น
0: โดยเราสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได
1: ้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะเดียวกันในท้องถิ่นอื่นๆได้
0: สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะมาร่วมกันอภิปรายซึ่งคุณครูนั้นมีรูปภาพนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ในหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวเรามาดูรูปแรกกันเลยนะคะรูปแรกเป็นรูปเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ไฟไหม้ป่า
0: ไฟไหม้ป่าแหล่งที่อยู่นี้คือที่ไหน
1: ป
0: ่
1: า
0: ป่าใช่ไหมป่าไม้นะคะคิดว่าในป่าไม้นี่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมคะ
1: ม
0: ีเนาะต่อไปค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ขยะในแหล
0: ่
1: งน
0: ้
1: ำ
0: ขยะแหล่งที่อยู่นี้คือที่ไหน
1: แหล่งน
0: ้
1: ำ
0: แหล่งน้ำนะคะก็แหล่งน้ำจืดนะต่อไปค่ะภาพอะไรคะ
1: ขยะในทะเล
0: แหล่งที่อยู่นี้คือ
1: ทะเล
0: ทะเลนะคะต่อไปการปล่อยน้ำเสียลงทะเลนะคะก็คือแหล่งที่อยู่ก็คือที่ทะเลนั่นเองดังนั้นจากในภาพทั้ง4ภาพนี้มีสิ่งมีชีวิตอยู่ไหมคะนักเรียน
1: ม
0: ีสิ่งมีชีวิตอยู่สภาพแวดล้อมเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงคะน่าอยู่ไหมไม่น่าอยู่ยังไงคะฮะไม่น่าอยู่ยังไงสกปรกสกปรกยังไงอ่ะ
1: ม
0: ีขยะอยู่ใช่ไหมคะมีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลแล้วก็ทำไมอีกไฟไหม้ป่าดังนั้นนักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นะคะต่อไปค่ะภาพอะไรคะ
1: การฉีดสารเคมีลงในน้ำข้าว
0: ต่อไป
1: ลดลงของป่าชายเลน
0: และอะไรคะทั้ง3ภาพนี้นั่นเองคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่นี้ไหมคะ
1: มี
0: หรือไม่
1: ม
0: ีภาพแรกก่อนการฉีดสารเคมีลงในนาข้าวแหล่งที่อยู่นี้คือที่ไหนคะที่ใดนาข้าวการลดลงของป่าชายเลนแหล่งที่อยู่ในภาพนี้คือที่ใดคะ
1: ป
0: ่าชายเลนการเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวแหล่งที่อยู่ในภาพนี้คือที่ไหนคะ
1: นา
0: ข้าวนั่นเองซึ่งตรงนี้ในแหล่งที่อยู่เนี้ยก็มีสิ่งมีชีวิตดังนั้นสภาพแวดล้อมไม่เรียนดูจากภาพสภาพแวดล้อมนะคะของแหล่งที่อยู่เนี้ยน่าอยู่ไหมเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไหมคะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: ไม่
0: เหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงอะไม่เหมาะสมยังไงอย่างการฉีดสารเคมีในนาข้าวเนี่ยคิดว่าไม่เหมาะสมยังไง
1: มีสารเคม
0: ีฉีดสารเคมีก็ต้องมีสารเคมีที่ปนเปื้อนลงไปในนาข้าวการลดลงป่าชายเลนล่ะคะส่งผลไหมคะส่งผลกับใครกับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะส่งผลอย่างไรลูกปัดให้เรียนตอบตามความคิดของตัวเองนะคะ
2: ทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะ
0: เยี่ยมค่ะปรบมือให้ลูกปัดค่ะวันนี้ลูกปัดนี่นำไปหลายแต้มแล้วนะใช่ไหม

0: นะคะเยี่ยมค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะก็ขยันต่อนะคะก็จะทำให้เรียนมีทักษะเพิ่มความรู้มากยิ่งขึ้นเอาละค่ะตัวนี้ก็คือทำให้สิ่งมีชีวิตทำไมนะคะขาดแหล่งที่อยู่อาศัยไปนะคะหรือการเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวก็จะส่งผลให้ทำไมนะสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตทำไมคะลดจำนวนลงก็ส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตอื่นที่มากินผู้ผลิตหรือบริโภคผู้ผลิตนั่นเองนะคะเอาละค่ะตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะร่วมกันอภิปรายค่ะถ้าสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหรือไม่ถ้าส่งผลอย่างไรเมื่อสักครู่เนี่ยนักเรียนเนี่ยตอบคุณครูมาบ้างแล้วใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนนั้นลองคุยกับเพื่อนในกลุ่มการอภิปรายดูซิว่าเฮ้ยส่งผลไหมและถ้าส่งผลอย่างไรในแต่ละแหล่งที่อยู่นะคะซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวคุณครูนั้นจะขึ้นภาพไว้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ป่านะคะหรือการฉีดสารเคมีลงในนาข้าวตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนสามารถคุยอภิปรายร่วมกับเพื่อนได้เลยส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนั้นส่งตัวแทนมา1คนมาจับสลากค่ะว่ากลุ่มของตัวเองนั้นได้แหล่งที่อยู่ใดไปเมื่อได้แหล่งที่อยู่ใดไปแล้วก็มาร่วมคุยอภิปรายกันต่อว่าถ้าสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตหรือไม่นำเสนอด้วยก็ตัวแทน1คนนำเสนอด้วยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมส่งตัวแทนออกมาเลยค่ะลูก1คนค่ะใครออกมาก่อนก็ได้จับก่อนนะไปได้ค่ะไปเปิดที่กลุ่มไปลุ้นกับเพื่อนเอาล่ะเรียบร้อยนะคะกลุ่มหนึ่งได้อะไรลูกปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลกลุ่มที่สองขยะในแหล่งน้ำกลุ่มที่สามถามอยู่ไหนคะกลุ่มที่สามได้อะไรคะ
1: การเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าว
0: การเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวกลุ่มที่สี
2: ่
0: การลดลงของป่าชายเลนและ
2: ห้าไฟไหม้ป่า
0: ไฟไหม้ป่าอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมืออภิปรายได้เลยค่ะ

0: นักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล
0: ้
1: ว
0: เยี่ยมค่ะนักเรียนปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วอภิปรายกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถนำเสนอได้เลยค่ะกับเพื่อนๆในชั้นเรียนนะคะเอาละค่ะสำหรับต้นทางค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยกลุ่มที่1นะคะถ้าพร้อมแล้วคนไหนที่นำเสนอสามารถนำไมค์ไว้ที่ตัวเองได้เลยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยลูกได้แหล่งที่อยู่ใดไปครับกลุ่ม1
2: ทะเลครับ
0: ได้แหล่งที่อยู่คือทะเลอ่ะเป็นยังไงบ้าง
2: เพราะอาจทำให้สิ่ง
0: เดี๋ยวแหล่งที่อยู่คือทะเลแล้วยังไงคะมันในภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไร
2: การปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลค่ะ
0: ค่ะเอากลุ่มต่อไปฟังนะคะเพื่อนำเสนออย่างไรวิธีการหนูจะได้นำเสนอต่อได้นะคะอ้าวต่อเลยครับ
2: เพราะอาจทำให้สิ่งมีชีวิตลดลงไปเรื่อยๆเพราะในน้ำมีเชื้อโรคครับ
0: อ๋อทำให้สิ่งมีชีวิตลดลงไปเรื่อยๆเพราะในน้ำมีเชื้อโรคนั่นเองนะคะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเนาะอ่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่ม2ค่ะลูกแหล่งที่อยู่ที่หนูได้คือที่ไหนคะ
3: แหล่งน้ำค่ะ
0: แหล่งน้ำเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะลูกเป็นภาพเกี่ยวกับ
3: ขยะในแหล่งน้ำ
0: ขยะในแหล่งน้ำอ่ะเป็นไงบ้างคะ
3: ในแหล่งน้ำมีสิ่งมีชีวิตหากทิ้งขยะในน้ำอาจจะทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำเสียชีวิตได้มีกลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสียค่ะ
0: แสดงว่าถ้าสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ก็คือแหล่งน้ำเปลี่ยนแปลงไปก็คือจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะที่เรียนตอบมาได้นั่งลงค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะแหล่งที่อยู่ใดคะที่หนูได้ไป
4: นาข้าวค่ะ
0: นาข้าวนาข้าวสภาพแวดล้อมของนาข้าวเป็นอย่างไรคะ
4: การเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวค่ะ
0: ครับ
4: ทำให้ผู้ผลิตมีจำนวนลดน้อยลงและส่งผลต่อผู้บริโภคผู้ผลิตครับและส่งผลต่อโซ่อาหารในแหล่งที่อยู่1ครับ
0: ส่งผลต่อโซ่อาหารด้วยใช่มั้ยคะในแหล่งที่อยู่1หรือในทุ่งนาใช่มั้ยอ่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะลูก4ค่ะแหล่งที่อยู่ที่หนูได้คือแหล่งที่อยู่ที่ไหนคะ
5: ป่าค่ะ
0: ในป่าเนาะนะคะสภาพแวดล้อมในป่าเป็นยังไงคะถ้าเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นอย่างไร
5: การลดลงของป่าชายเลนค่ะ
0: อ๋อป่าอะไรคะลูกไม่ได้ป่าไม้ใช่ไหมป่าอะไร
5: ป่าชายเลน
0: อ๋อป่าชายเลนอ่ะถ้าสภาพแวดล้อมของป่าชายเลนเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต

0: ของสิ่งมีชีวิตไหมคะ
1: สิ่งมีชีวิตจะไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตจะลดลงค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าส่งผลกระทบนะใช่ไหมคะเยี่ยมค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่5ค่ะแหล่งที่อยู่ที่กลุ่มที่5ได้คือที่ไหนคะ
2: ป่าครับ
0: ป่านะคะถ้าสภาพแวดล้อมในป่าเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตไหมคะ
2: ส่งผลกระทบครับ
0: ส่งผลกระทบอย่างไรเอ่ย
2: จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตครับ
0: อย่างไรคะ
2: สิ่งมีชีวิตจะล้มตายครับ
0: จะล้มตายอันนี้ที่หนูได้ไปเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรลูก
2: ไฟไหม้ป่า
0: ไฟไหม้ป่าใช่ไหมคะทำให้สิ่งมีชีวิตล้มตายแล้วก็เป็นอย่างไรอีกในแหล่งที่อยู่นั้นแน่นอนในแหล่งที่อยู่ในป่าย่อมมีสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะซึ่งสิ่งมีชีวิตก็จะขาดที่อยู่อาศัยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าสิ่งมีชีวิตเขาอาศัยอยู่ในไหนอะ
2: ในป่า
0: พอไฟไหม้ป่าปุ๊บสิ่งมีชีวิตจะสามารถอาศัยอยู่ในป่าได้ไหมคะไม่ได้ก็ส่งผลให้ที่เหมือนที่หนูตอบก็คือทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นไหมคะตายลงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ทำให้ขาดแคลนอาหารได้ด้วยใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะแล้วก็ตัวเองด้วยเยี่ยมค่ะมากมากเลยอ่ะต่อไปค่ะในแหล่งที่อยู่1สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมไหมคะนั่นแหล่งคิดว่าสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมไหมน่าจะมีความสัมพันธ์ด้านใดคะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความสัมพันธ์ในด้านที่หลบภัยเมื่อสักครู่ได้ยินใครตอบคะเยี่ยมค่ะนอกจากที่หลบภัยแล้วมีความสัมพันธ์ด้านไหนได้อีกที่หนูตอบกันมาเมื่อสักครู่นั่นแหละคือด้านไหนคะด้านไหน
3: เป็นแหล่งอาหารครับ
0: ครับแหล่งอาหารมีความสัมพันธ์ในด้านของแหล่งอาหารที่หลบภัยแล้วก็ยกมือแล้วกลุ่มที่2ค่ะเยี่ยมมากเลยวันนี้น่ารักมาก
4: การกินกันเป็นอาหารค่ะ
0: การกินกันเป็นอาหารก็คือเป็นแหล่งอาหารด้วยใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะต้องนะคะเยี่ยมค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วก็คือมีความสัมพันธ์ในด้านของที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารแล้วก็เป็นที่หลบภัยเนาะนะคะต่อไปค่ะนักเรียนต้องทำกิจกรรมต่อไปและซึ่งกิจกรรมต่อไปนี้นะคะนักเรียนต้องบันทึกลงไปในใบงานค่ะเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ในหน้าที่13ค่ะนักเรียนสามารถเปิดชุดกิจกรรมนะคะในใบงานหน้า13ได้เลยนะคะซึ่งถ้าเรามาดูนะคะการบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะนักเรียนหันมาทางข้างหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวฟังคุณครูอธิบายก่อนนะก็จะมีการสืบค้นข้อมูลและการวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์อะไรปัญหาสภาพแวดล้อมที่สนใจคืออะไรนะคะปัญหาสภาพแวดล้อมที่สนใจแหล่งที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาพแวดล้อมคือที่ใดความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ได้แก่ดูซิว่าเขามีความสัมพันธ์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเมื่อสักครู่ถ้าเพื่อนท่านเรียนได้ฟังที่เพื่อนตอบมาก็จะมีแนวคำตอบละใช่ไหมคะเอาไว้ดูว่าแหล่งที่อยู่ที่เราสนใจนั้นจะมีลักษณะความสัมพันธ์แบบไหนนะคะแล้วผลกระทบของปัญหาต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้ได้แก่อะไรซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในการสืบค้นข้อมูลได้ส่วนนักเรียนต้นทางก็สามารถนำแท็บเล็ตนะคะหรือคอมพิวเตอร์หรือสิ่งอื่นนะคะก็นำขึ้นมาค้นคว้าได้เลยนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างของครูก่อนนะปัญหาสภาพแวดล้อมที่สนใจอย่างคุณครูสนใจอะไรนะคะการเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวนั้นครูก็เขียนลงไปว่าการเพิ่มขึ้นของนกในนาข้าวตรงส่วนนี้มาจากตรงไหนก็คืออาจจะเป็นส่วนที่คุณครูนั้นได้นำเสนอไปภาพทั้ง5ภาพหรือ6ภาพใช่ไหมคะแล้วยังไงคะแหล่งที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับภาพแวดล้อมคืออยู่ที่ไหนคะอยู่ในนาข้าวความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ได้แก่สิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ก็คือในนาข้าวเมื่อสักครู่เขามีความสัมพันธ์ในด้านไหนบ้างคะถ้าเรียนตอบตรงนี้ได้นะเรียนก็จะไปตอบตรงใบงานของนักเรียนได้ตอบมาเลยลูกตอบมาเลย

0: ให้เพื่อนๆช่วยตอบด้วยนะคะทุกคนตอบด้วยนะเด็กชายก้องจะได้คะแนนนำอยู่คนเดียวนะคะเนี่ยนะให้เพื่อนช่วยตอบให้เพื่อนตอบด้วยอ่ะ
1: เป็นที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยครับ
0: เป็นที่อยู่อาศัยและที่หลบปะหลบภัยมีด้านอื่นอีกไหมคะค่ะตัวแทนกลุ่มหนึ่ง
2: เป็นแหล่งอาหาร
0: เป็นแหล่งอาหารได้นะคะวันนี้มีกลุ่ม3ได้แต้มเนาะกลุ่ม2ได้แต้มกลุ่มที่5ได้แต้มนี่คือผู้อาสาตอบนะคะเยี่ยมค่ะกลุ่มอื่นหวังว่าจะทำไมคะได้อาสาเช่นกันนะคะสะสมแต้มนะลูกตรงนี้ค่ะชะนกใช้นาข้าวเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยนะคะเป็นที่อยู่อาศัยถามว่าเป็นที่หลบภัยได้ไหมก็พอได้แหละนะแต่ว่าถ้าเด่นๆของเขาเลยก็คือในนาข้าวก็จะมีข้าวใช่ไหมคะเป็นแหล่งอาหารและเป็นที่อยู่อาศัยได้ดังนั้นผลกระทบค่ะผลกระทบของปัญหาต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้ได้แก่อะไรลองคิดต่อสิมีผลกระทบยังไงคะกลุ่ม1กลุ่ม4อย่ายอมแพ้เขานะลูกคุยกันได้ปรึกษากันได้ผลกระทบของปัญหาต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นี้ได้แก่อะไรได้แก่อะไรได้แก่อะไรลูกปัดยกมือแล้วกลุ่ม3จะได้เต็มแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งลูกปัดจะเพิ่งเดี๋ยวรอเดี๋ยวแป๊บนึงกลุ่ม4ตอบไหมคะลูกกลุ่ม4กลุ่ม1เป็นยังไงกลุ่ม1นี่กลุ่ม2ยกมือแล้วนะคะกลุ่ม3ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเอาไมค์มาเอาไมค์มาเอากลุ่ม4กับกลุ่ม1อย่ายอมแพ้ลูกเอาไม่รู้แหละกลุ่ม2ยืนแล้วเอากลุ่ม2ยืนอ่ะให้กลุ่ม2ก่อนนะคะกลุ่ม2เค้ายืนแล้วอ่ะว่ามาลูก
1: ทําให้สิ่งมีชีวิตอื่นที่ต้องกินข้าวขาดแคลนอาหารค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นที่เขาต้องกินข้าวขาดแคลนอาหารนั่นเองนะคะลูกปัดมีอะไรจะเพิ่มเติมเพื่อนไหมลูกมีอะไรจะเพิ่มเติมเพื่อนไหมคะเห็นลูกปัดยกมืออ่ะเข้ามาค่ะ
1: ทำให้แหล่งอาหารลดน้อยลงค่ะ
0: ทำให้แหล่งอาหารลดน้อยลงนั่นเองนะคะก็จะคล้ายๆกับกลุ่มที่2นะเอาปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะที่อาสาตอบนะคะทั้งกลุ่ม5ด้วยที่อาสาเมื่อสักครู่นะคะนาข้าวซึ่งเป็นผู้ผลิตมีจำนวนลดลงนะคะก็อาจจะส่งผลต่อโซ่อาหารในแหล่งที่อยู่นั้นๆทำให้ขาดแคลนแหล่งอาหารและอาจตายได้นั่นเองนะคะอ่ะตรงส่วนนี้นักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะทำได้ไหมร่วมคุยกันอภิปรายในกลุ่มนะคะตรงส่วนนี้ค่ะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมนักเรียนค่ะให้นักเรียนนั้นเลือกสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่นั้นระบุปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายกิจกรรมก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะขอให้คำแนะนำวิธีการสืบค้นและการบันทึกข้อมูลลงในใบงานแล้วก็เปิดโอกาสนักเรียนได้นำเสนอผลการทำกิจกรรมนะคะซึ่งแน่นอนวันนี้มีการสืบค้นดังนั้นนักเรียนจะต้องหาแหล่งข้อมูลที่ทำไมคะนักเรียนน่าเชื่อถือด้วยนะคะต้องดูนะคะถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐองค์กรของรัฐอย่างเงี้ยนะคะน่าเชื่อถือเราก็สามารถทำไมได้คะเชื่อถือใช่ไหมคะแล้วก็นำมาเป็นข้อมูลในการที่เราจะบันทึกผลลงไปในใบงานพร้อมหรือยังคะ
3: พร้อม
0: แล้วทั้งต้นทางและปลายทางใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปลงมือกันเลยค่ะ

เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วคุณครูขอฟังนิดนึงค่ะนะคะเดี๋ยวขอฟังของกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4ค่ะทีนี้การนำเสนอนักเรียนก็คือนำเสนอมาเลยว่าสภาพปัญหาที่สนใจคืออะไรนะคะ

0: นำเสนอได้เลย
1: ปัญหาอาสวะสภาพแวดล้อมที่สนใจคือการลดลงของป่าชายเลนครับ
0: ค่ะ
1: แหล่งที่อยู่เกี่ยวข้องกับปัญหาสภาพแวดล้อมคือป่าชายเลนครับ
0: ค่ะ
1: ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่ได้แก่สิ่งมีชีวิตจะไม่มีแหล่งที่อยู่และอาหารครับ
0: อ๋อประเบิดกับเพื่อนค่ะในแหล่งที่อยู่นี้คือป่าชายเลนนะคะถ้าป่าชายเลนลดลงสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนก็จะขาดแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็แหล่งอาหารนะคะเพราะว่าในป่าชายเลนเนี่ยนะคะเป็นแหล่งอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์เลยมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่อาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลนนะคะเอาล่ะนะต่อไปนะคะจริงๆแล้วอยากให้นำเสนอทุกกลุ่มนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างเดี๋ยวนักเรียนมีตรงไหนที่จะสามารถเขียนเพิ่มเติมได้ไปเขียนเพิ่มเติมนะคะลองดูแนวนะที่เพื่อนเขียนต่อไปค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันระดมความคิดในการหาแนวทางที่หลากหลายในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นดังนั้นเรารู้ปัญหาแล้วนักเรียนหาแนวทางค่ะจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาขยะในแหล่งน้ำอย่างไรที่ให้ขยะในแหล่งน้ำนั้นหมดไปนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนั้นเมื่อนักเรียนสืบค้นข้อมูลแล้วนักเรียนจะเห็นเลยว่ามีแนวทางหลายแนวทางหลายแนวทางมากดังนั้นนักเรียนลองคุยกับเพื่อนในกลุ่มเอาสักแนวทางที่เราเนี้ยสามารถที่จะปฏิบัติได้นะคะก็นำมาพูดคุยกันนะแล้วก็ทำไมคะลองแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมนั้นดูว่าจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะนะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมปลายทางนะคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันระดมความคิดหาแนวทางที่หลากหลายในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นแล้วก็เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นค่ะก็ต้องรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็เปิดโอกาสนักเรียนนั้นได้นำเสนอผลการทำกิจกรรมค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยค่ะ

เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพอจะเห็นแนวทางบ้างไหมในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมนะคะเมื่อสภาพแวดล้อมในแหล่งที่อยู่น้ำเปลี่ยนแปลงไปนะคะจะทำอย่างไรได้บ้างขอเป็นกลุ่ม1

0: ค่ะนะคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งปัญหาของหนูที่หนูเลือกคืออะไรคะกลุ่มที่หนึ่ง
1: การปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลค่ะ
0: การปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลนะคะดังนั้นค่ะหนูมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างไรเอ่ย
1: ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลค
0: ่ะก็ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลเพื่อนๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเราสามารถทำไมได้รณรงค์ได้ไหมคะรณรงค์ไม่ให้ปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลเพราะว่าน้ำเสียเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรคะเชื้อโรคใช่ไหมคะเมื่อเข้าไปอยู่ในน้ำเราก็ต้องมีสัตว์น้ำอยู่แล้วใช่ไหมที่เขาอาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะก็จะทำให้สัตว์น้ำนั้นเป็นไปด้วยอาจจะทำไมคะได้รับไปด้วยก็จะส่งผลให้สิ่งมีชีวิตนั้นทำไมตายลงไปนั่นเองนะคะอ่ะนั่นคือตัวอย่างนะการหาแนวทางนะจริงอยากฟังทุกกลุ่มเลยแต่ว่าด้วยเวลามีจำกัดนะคะนั่นเดี๋ยวตรงนี้นักเรียนก็หาแนวทางนะคะว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวไปดูต่อไปเลยนะคะให้เรียนนั้นเปิดอะไรคะเปิดการประเมินตนเองค่ะอยู่หน้าไหนหน้า17ไหมลูกหน้าเท่าไหร่คะ17นะคะหน้า17นะคะหน้า17นะคะก็คือข้อ1ข้อ3และข้อ4อ่ะนักเรียนลองดูนะคะข้อที่1เราได้มีการคิดแนวทางที่หลากหลายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไหมเมื่อสักครู่ได้ร่วมกันคิดกันไหมคะร่วมมาระดับที่ฉันทำได้วันนี้ดีไหมพอใช้หรือปรับปรุงแล้วสิ่งที่ฉันตั้งใจที่ทำให้ดีขึ้นทำยังไงนะคะต่อไปข้อที่3ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมจากแหล่งข้อมูลต่างๆนะคะก็สถานการณ์เราได้มีการสืบค้นข้อมูลนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะใช่ไหมคะเรามีการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเราได้ใช้ไหมได้ใช้ในการได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะได้ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมระดับที่หนูทำได้ดีพอใช้หรือปรับปรุงนะคะแล้วข้อ4เรามีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลไหมคะมีนะคะใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมวันนี้ฉันทำได้ดีพอใช้หรือปรับปรุงอ่ะวันนี้เรียนรู้อะไรบ้างรู้อะไรบ้างคะวันนี้ผ่านมาแล้วมาต้นชั่วโมงรู้อะไรบ้างเรียนรู้อะไรไปบ้างคะเอาช่วยกันคิดอะไรนะคะลูกให้ช่วยให้เวลาคิดค่ะคุยกันในกลุ่มรู้อะไรบ้างเรียงลำดับซิเรารู้อะไรกันบ้างมาช่วยกันสรุปบทเรียนซิวันนี้เป็นไงบ้างคะอ่ะจับไมค์ตอบเลยลูกแล้วก็ช่วยกันตอนนี้กล้องจะตอบหนูสามารถเพิ่มเติมจากกล้องได้นะคะ
1: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได
0: ้เรามีการดูแลไหมดูแลยังไงดูแลยังไงก็ได้เรียนได้สืบค้นข้อมูลไปใช่ไหมคะที่ให้สามารถดูแลสิ่งแวดล้อมที่ให้สามารถทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ได้มีร่วมกันคิดหาแนวทางไหมมีร่วมกันคิดหาแนวทางนะคะในการแก้ปัญหาทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถอาศัยอยู่ได้ในแหล่งที่อยู่ต่างๆนะคะเอาล่ะตรงนี้นะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ

นี้แหละที่นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมกันไปเราจะหาแนวทางกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเรายังอยู่ในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้ทำได้อย่างไรนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือจะมีใบ

0: ันค่ะเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็มีคอมพิวเตอร์นะคะหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนและลองหาคิดหาแนวทางที่หลากหลายให้มากกว่าเดิมนะคะลองดูว่ามีแนวทางไหนบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในชั่วโมงต่อไปค่ะสำหรับวันนี้พบกันเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นท
0: ั้
1: งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถึงแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย

0: here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: วัดใหม่ประชุมพลตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอนครหลวงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมเมื่อคราวเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทเมืองสระบุรีได้เสด็จโดยชลมารคผ่านมาทรงแวะประทับและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างตำหนักตรงบริเวณที่ตั้งวัดนครหลวงสำหรับบริเวณที่เป็นวัดใหม่ประชุมพลนั้นเป็นสถานที่พักแรมของข้าราชบริพารและไพร่พลต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัดชื่อวัดใหม่ประชุมพลภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้12เป็นประธานภายในคูหาของเจดีย์ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กผนังภายในคูหาเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นลายพุ่มข้าวบินที่ฝ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหน้าเจดีย์ประธานส่วนวิหารอยู่ทางด้านทิศเหนือภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าหลวงพ่อทรงธรรมผนังภายในวิหารเขียนภาพจิตรกรรมโดยด้านหลังพระประธานเป็นภาพพระพุทธรูปนาคปรกท่ามพันพฤกษาแทรกด้วยภาพสัตว์ต่างๆด้านขวามือพระประธานเป็นภาพเทวดานั่งพนมมือสลับด้วยรูปเจดีย์และภาพพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพุทธสรีระส่วนบนเป็นภาพคนทันฤาษีส่วนล่างเป็นภาพเครื่องมงคลแบบจีนภาพจิตรกรรมที่ผนังด้านตรงข้ามมีสภาพชำรุดจนถูกลบทิ้งและเขียนใหม่บางส่วนโดยเขียนเป็นภาพพระอินทร์บูชาเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและโครงสีสุภาพที่เป็นคติสอนใจให้คนประพฤติในสิ่งที่ดีงาม
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์เอาละค่ะเด็กๆคะในบทเรียนครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะก่อนที่เราจะมาถอดคำประพันธ์นะคะในหน้าที่9จนถึงหน้าที่2เนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะลูกเอาละค่ะเรามาทบทวนบทเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องหลักการถอดคำประพันธ์ก่อนค่ะไหนใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางคะลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่าหลักการถอดคำประพันธ์นั้นมีอะไรบ้างให้คุณครูปลายทางนะคะสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคลได้เลยค่ะหรือจะให้นักเรียนอาสาสมัครตอบคำถามก็ได้นะคะเอาละค่ะเด็กๆคะไหนมีใครอาสาสมัครที่จะตอบคุณครูบ้างเอ่ยหลักการถอดคำประพันธ์มีอะไรบ้างมีไหมคะ
1: ศึกษาเนื้อหาโดยรวมของเรื่องค่ะ
0: เก่งมากค่ะศึกษาเนื้อหาโดยรวมของเรื่องมีอะไรอีกคะ
1: ความทีละบรรทัดค่ะ
0: ถอดความทีละบรรทัดหรือทีละวรรคบางบทเนี่ยเราอาจจะต้องดูเนื้อหาโดยรวมนะคะเราอาจจะถอดความโดยรวมนะคะเป็นบทก็ได้ไหนใครสามารถบอกหลักคุณครูได้อีกบ้างหนูค่ะ
2: ความใหม่ให้เกินหลักคำประพันธ์ครับ
0: เก่งมากค่ะเวลาเราถอดคำประพันธ์ใช่ไหมคะเราถอดจากบทร้อยอะไรคะร้อยกลองไปเป็นบทร้อยแก้วเก่งมากดังนั้นการที่เราไปเป็นถอดความไปเป็นบทร้อยแก้วเราก็จะเขียนแบบลักษณะความเรียงเราไม่ควรที่จะเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเสริมเติมแต่งเข้าไปนะคะเราควรที่จะเขียนในส่วนที่เป็นการถอดคำประพันธ์ตามเขาโครงเรื่องนั้นๆมีใครสามารถตอบคุณครูได้อีกบ้างเอ่ยมีไหมคะกลุ่มที่สองหลักการมีอะไรบ้างเอ่ยไหนลองตอบคุณครูสิคะเราไม่เพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่เพิ่มเติมเนื้อหาเรียบร้อยแล้วมีหลักอะไรอีกนะกลุ่มที่สองคุณครูขอตัวแทนค่ะขอตัวแทนค่ะลูกมีไหมคะ

0: มีไหมลูกไม่เป็นไรนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมการทบทวนบทเรียนเรื่องหลักการถอดคำประพันธ์ค่ะซึ่งหลักการถอดคำประพันธ์นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะอย่างที่เพื่อนบอกเลยนั่นก็คือศึกษาเนื้อหาโดยรวมค่ะเพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่อ่านนั้นกล่าวถึงอะไรหลังจากนั้นค่ะเราจึงมาถอดความทีละบรรทัดหรือทีละวรรคค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าไม่เพิ่มความใหม่ให้เกินจากคำประพันธ์เก่งมากค่ะเพราะว่าเราจะต้องถอดความจากบทร้อยกองไปเป็นบทร้อยแก้วดังนั้นเราจึงต้องนำเนื้อหาหลักคำหลักเราจึงนำเนื้อหานะคะเกี่ยวกับคำประพันธ์นั้นๆเนี่ยเขียนเป็นความเรียงเราจึงไม่ควรที่จะเติมเนื้อหาที่มันไม่ใช่เรื่องเหล่านั้นเนี่ยเพิ่มเข้าไปแต่ลูกนะต่อไปค่ะเรามาดูถ้าบทประพันธ์ใช้คำสรรพนามบุรุษที่1 2และ3ให้เรานะคะคงใช้สรรพนามตามเดิมค่ะเอาละค่ะมาดูข้อสุดท้ายค่ะเป็นข้อที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือเมื่อถอดความเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องอ่านตรวจทานให้ดีค่ะอ่านทำไมอ่านเพื่อที่จะปรับปรุงสำนวนภาษาให้มีความสละสลวยนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นการทบทวนบทเรียนนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาช่วยกันถอดคำประพันธ์ค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาช่วยกันถอดคำประพันธ์เนี่ยเรามาเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ได้แก่บอกหลักการถอดคำประพันธ์ได้ค่ะ2นะคะนักเรียนถอดคำประพันธ์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังได้และสุดท้ายค่ะนั่นก็คือมีมารยาทในการอ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงที่นักเรียนนะคะจะต้องทำกิจกรรมแล้วนะคะกิจกรรมการเรียนรู้ของวันนี้นั่นก็คืออะไรคะเด็กๆลองอ่านพร้อมๆกันสิคะ
1: คือถอดคำประพันธ์เรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสัง
0: เด็กๆจำได้ไหมคะว่าคุณครูให้การบ้านอะไรไว้เอ่ยให้นักเรียนนะคะไปถอดความหน้าที่8ถูกไหมลูกหน้าที่8อ่านนักเรียนเปิดหนังสือวรรณคดีลำนำค่ะหน้าที่8ค่ะเปิดเลยค่ะหน้าที่8ไหนลองใครสามารถบอกคุณครูได้บ้างว่าหน้าที่8เขากล่าวถึงอะไรกลุ่มที่5ค่ะมีใครสามารถตอบได้บ้างคะหน้าที่8ค่ะเขากล่าวถึงใครลูกเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับใครเอ่ย
2: พระสังครับ
0: เกี่ยวกับพระสังค่ะเกี่ยวกับพระสังพระสังทำอะไรในเมื่อพระสังเป็นหอยแล้วพระสังจะทำอะไรได้ล่ะไหนใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างคะ
3: ทำกับข้าวแล้วก็ไล่ไก่ครับ
0: ทำกับข้าวแล้วก็ไล่ไก่พระสังทำอยู่ในหอยสังไหมคะ
3: ไม่ครับ
0: พระสังแล้วอะไรที่โดนใจให้พระสังออกมาจากหอยล่ะคะลูก
3: ไก่ที่กำลังจิกข้าวของแม่อยู่ครับ
0: ไก่ที่กำลังจิกข้าวของแม่อยู่ปรบมือให้เพื่อนค่ะหน้าที่8นะคะเขาได้กล่าวถึงพระสังนะคะที่นักเรียนย้อนกลับไปนิดนึงนะคะก็คือเทวดาเนี่ยได้ดลจิตดลใจให้ไก่ป่าเนี่ยมาจิกข้าวของแม่ที่แม่เนี่ยได้ออกมาตากไว้ถูกไหมลูกหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเห็นว่าไก่ได้ จิกข้าวของแม่ตนเนี่ยกระจัดกระจายพระสังก็กลัวว่าแม่กลับมาเนี่ยก็จะเหนื่อยเพิ่มขึ้นก็เลยทำไมคะช่างใจว่าเอ๊ะฉันจะออกมาดีไหมนะไม่ออกออกไม่ออกอุ๊ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวแม่เราเหนื่อยก็เลยออกมาจากหอยสังนั่นเองแล้วมาไล่ไก่เมื่อไล่ไก่เสร็จ

ถอดคำประพันธ์นะคะเนื้อเรื่องในหน้าที่8นะคะต่อไปค่ะเรามาดูกันเลยลูกหน้าที่9ค่ะเมื่อนั้นพระมารดานึกในพระทัยอยู่คิดถึงลูกไซหาบหาบเดินดำเนินมาไม่ช้าครู่หนึ่งก็ถึงเรือนจึงเห็นลูกแก้วแวววัยลูกใครคนนี้ไม่มีเหมือนมานั่งเล่นอยู่ประตูเรือนพักดังดวงเดือนเลื่อนลอยเป็นยังไงคะเมื่อนั้นพระมารดานึกในพระทัยอยู่อยู่ๆก็เป็นอย่างไรคิดถึงใครขึ้นมาคิดถึงลูกลูกก็คือใครคะคิดถึงพระสังนั่นเองก็เลยเป็นยังไงคะจากปกติที่กลับมาตอนช่วงใกล้พบค่ำก็เป็นยังไงไม่รอละฉันไม่รอละอยู่ๆฉันก็คิดถึงลูกจับใจเลยก็เลยเป็นยังไงคะรีบกลับไปนะคะรีบกลับไปเลยก็รีบเดินเดินกลับไปไม่ช้าครู่หนึ่งก็ถึงเรือนก็สักครู่เดียวก็กลับถึงกระท่อมของตนละอ่ะพอกลับถึงกระท่อมของตนแล้วเจอใครลูกเจอลูกแก้วเจอลูกแก้วลูกกลมๆหรือเปล่าลูกแก้วในที่นี้หมายถึงอะไรลูกหมายถึงพระสังในระหว่างที่เดินกลับกระท่อมเอ๊เห็นปกติเราก็อยู่บ้านคนเดียวนี่นาแล้วลูกเราก็เป็นหอยสังด้วยแล้วเด็กที่ไหนเนี่ยหน้าตาน่ารักน่าชังเชียวเอ๊ทำไมถึงมาอยู่บนเรือนเราได้นะก็เขาเห็นใช่ไหมคะเห็นลูกแก้วแวววัยลูกใครคนนี้ไม่มีเหมือนไม่คุ้นหน้าเลยทำไมมันนั่งเล่นตรงกระท่อมเราเนี่ยพระมารดาก็คิดเช่นนั้นใช่ไหมคะต่อมาค่ะเรามาดูต่อนะคะพระสังแลเห็นชนนีแล่นหนีตกใจเข้าในหอยประวันพรั่นใจมิใช่น้อยเศร้าส้อยคอยฟังพระมารดามารดอนวางหาบตามติดเห็นผิดเปิดห้องมองหารีบร้นค้นดูกุมารากัลยาไม่เห็นประหลาดใจหรือว่าผีเรือนเป็นเพื่อนร้อนแกงหลอกหลอนเล่นเป็นไฉนจึงสาบสูญกายหายไปคิดวนเวียนในพระทัยนางแสดงว่าพระนางคิดอยู่ในใจนั่นเองเมื่อพระสังแลเห็นชนนีมก็คือมองเห็นใครคะมองเห็นแม่ของตนนะคะก็เป็นไงตกใจปกติจะกลับมาช่วงพบค่ำนี่นาทำไมวันนี้กลับมาเร็วก็เลยเป็นยังไงคะหนีกลับเข้าไปในไหนหนีกลับเข้าไปในหอยสังแล้วก็กังวลค่ะประวันแผ่นใจนี่หมายถึงการแสดงอาการเหมือนหวาดกลัวเราแบบกลัวนะคะแล้วก็คอยนะคะกลัวว่ามารดาเนี่ยจะเห็นเราหรือเปล่านะถ้ามารดาเห็นแม่เนี่ยหรือมารดาเนี่ยจะรับได้ไหมนะก็คอยแบบแอบฟังว่าเออแม่จะพูดอะไรหรือเปล่านะคะในส่วนของนางจันเทวีนะลูกก็พอเห็นลูกใช่ไหมคะแล้วก็ลูกก็วิ่งหนีเข้ากลับไปในหอยใช่ไหมลูกเขาก็รีบตามมารีบปุ๊บรีบเปิดกระท่อมเปิดประตูห้องของตัวเองเลยแล้วก็สำรวจดูเอ้าไม่มีคนนี่นาแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นใครล่ะถ้าไม่ใช่คนหรือว่าผีเรือนหมายถึงอะไรคะผีที่อยู่ประจำบ้านเรือนเอ๊ะหรือว่าเป็นผีใช่หรือเปล่านะแต่ผีมันจะมาหลอกเอากลางวันได้เหรอปกติฉันอยู่มา5ปีแต่ฉันไม่เคยเจอผีเลยนะแต่ทำไมอยู่ๆวันนี้เนี่ยผีจึงมาหลอกมาหลอนมาแกล้งกันได้เนาะก็เลยคิดอยู่ในใจนะคะอ่ะต่อไปค่ะข้าวปลาสุกสับเก็บปิดเห็นผิดเร่งคิดอ่างขนางโฉมตรูมาดูข้าวพรางแล้วนางมาถามตายายไม่กินข้าวปลาอาหารเยาวมานรำพึงคะนึงหมาย

0: คอยดูให้รู้แยบคายอุ้มเอาลูกชายไม่สงกาพินิจพิจดูแล้วทูลเกตน้ำเนตรหลั่งไหลทั้งซ้ายขวาจวนรุ่งพุ่งแสงพระสุริยาทำเป็นไปหาสาแรกคานอ่ะเด็กๆ ดูนะลูกเมื่อพระนางเนี่ยเขาคิดว่าโดนผีหลอกสักพักหนึ่งก็เหลือบไปเห็นเป็นยังไงคะมีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะก็เลยคิดอ่างขนานในที่นี้นะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยมีความหมายว่าเขินอายแต่ในบทประพันธ์นี้มีความหมายว่าแปลกใจหรือประหลาดใจผีอยู่ๆจะมาเตรียมสำรับข้าวปลาอาหารให้คนได้ไหมลูกได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นก็เลยแบบผิดปกติแล้วไม่ใช่แล้วไม่น่าจะใช่ผีแล้วเนาะโฉมตูมาดูข้าวพรางแล้วก็เห็นข้าวเนี่ยตากไว้เรียบร้อยเลยก็เลยมาถามตากับยายนะคะตากับยายว่าตายายมีเห็นใครแบบว่าเด็กที่ไม่คุ้นหน้าแถวนี้บ้างไหมตากับยายก็ตอบว่าไงคะไม่เห็นมีเลยนางได้กินข้าวที่ได้เตรียมไว้ให้ไหมคะเพราะว่าอะไรนางกำลังคิดอยู่นะคะเวลาคนที่เขาคิดกังวลเนี่ยเขาก็จะข้าวปลาเนี่ยก็ไม่สนละก็เก็บมาคิดว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นใครเยาวมารำพึงคะหนึ่งหมายก็ในใจก็แอบทำไมคะในใจเราก็แอบแบบขอให้เด็กคนนั้นเป็นลูกของฉันเถอะแล้วลองมาลำดับเหตุการณ์นะคะพินิจพิจดูแล้วทูลเกตน้ำเนตรหลั่งไหลทั้งซ้ายขวาฉันขอให้ลูกเป็นลูกฉันเถอะถ้าเป็นลูกฉันจริงๆก็คือหมายถึงว่าการที่เขาร้องไห้ครั้งนี้เป็นการร้องไห้ดีใจหรือเสียใจคะเป็นการร้องไห้ที่ดีใจที่เห็นลูกน้อยนะคะออกมาจากหอยสังสักทีหนึ่งแต่ตอนนี้ลูกได้ยอมปรากฏตัวหรือยัง
1: ยัง
0: พระนางก็เลยไงคะจวนรุ่งพุ่งแสงพระสุริยาทำเป็นไปหาสาแรกทานสาแรกคือคล้ายๆหาบปะลูกเด็กๆเคยเห็นหาบไหมคะที่จะมีเหมือนตะกร้าวางไว้สองข้างแล้วก็หาบเนี้ยที่เขาเดินหาบหาบหาบพอรุ่งขึ้นพระนางก็ทำแกล้งไปหาของป่าเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วนางได้ไปหาไหมไม่เพราะคำว่าทำเป็นไปหาแสดงว่าแกล้งทำเฉยๆนะคะไม่ได้ไปหาจริงๆอ่ะต่อไปลูกลงจากกระท่อมแล้วด้อมมองคอยย่องแอบไม้ไม่ไกลบ้านแอบช่องมองดูอยู่ช้านานนงคลานกลั้นไว้ไม่พูดจาเมื่อนั้นพระกุมารเยี่ยมหอยแลหาไม่แจ้งว่าองค์พระมารดาแฝงฝาคอยอยู่ไม่รู้กายสงัดเงียบผู้คนไม่พูดจาเล็ดลอดออกมาแล้วผันผายนั่งที่นอกชานสำราญกายเก็บกรวดทรายเล่นไม่รู้ตัวพระนางก็ทำเหมือนเดิมค่ะตามกิจวัตรประจำวันพระสังฆ์ก็เข้าใจว่าพระนางไปเก็บผักในป่าเหมือนเดิมก็คอยดูคอยฟังมีใครอยู่ไหมนะมีใครอยู่ไหมนะได้ยินเสียงอีกไหมพระนางกั้นก็คือกลั้นแบบคำพูดน้ำเสียงรวมถึงลมหายใจคือกลัวพระสังฆ์จะได้ยินเสียงแล้วจะไม่ออกมาก็เลยกั้นไว้นะคะแล้วก็แอบเฝ้ามองนะคะพระสังฆ์ก็เป็นยังไงคะแม่ไปแล้วอุ๊ยเราได้ออกมาแล้วครั้งนึงอ่ะเราได้มาเล่นแล้วครั้งนึงอ่ะเด็กๆคิดว่าพระสังฆ์จะออกมาเล่นอีกมั้ยลูก
1: ออกมาน
0: ะคะก็เห็นไม่มีใครละซ้ายขวามีมั้ยแม่ไปแล้วงั้นฉันออกมาดีกว่าอ่ะก็ออกมาจะคอยนะคะแล้วก็มานั่งเล่นตรงทำไมคะตรงบริเวณชาญเรือนหรือว่าตรงกระท่อมของนางนะคะก็คือเล่นกรวดเล่นทรายตามประสาเด็กนะลูกต่อไปมารดาซ่อนเร้นเห็นพร้อมมูลอู่แม่เอ๋ยพ่อคุณทูลหัวซ่อนอยู่

สังกำบังตัวพ่อทูลหัวของแม่ประหลาดคนย่างเข้าในห้องทับจับได้ไม้ก็ต่อยสังให้แหลกแตกบนพระสังตกใจไฟลนจะหนีเข้าหอยตนก็จนใจสวมสอดกอดบาทพระมารดาซบเกศาพรางทางร้องไห้แม่ต่อยสังแตกแหลกไปร่ำไรเสียได้ไม่วายคิดอ่ะมาถึงช่วงที่ระหว่างที่พระสังกำลังเล่นอยู่อันนี้เกิดสนุกอันนี้เกิดสนุกกำลังสนุกเลยพระมารดาก็เป็นยังไงเฮ้ยลูกฉันจริงๆด้วยตัวการแรกเลยที่พระนางนึกได้ก็คืออะไรคะฉันจะต้องทำลายอะไรหอยนี้เพราะหอยนี้แหละมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกในประเทศออกจากเมืองทำให้นางกับลูกของนางเนี่ยออกมาใช้ชีวิตลำบากนะคะอยู่ในกระท่อมไม่ได้ใช้ชีวิตสุขสบายนะคะก็เลยเป็นยังไงคะย่างเข้าในห้องทับจับได้ไหมห้องทับทับในที่นี้หมายถึงกระท่อมนะคะก็คือแบบย่องพอได้ไหมปุ๊บแล้วเป็นยังไงลูกปีทุบจนแหลกนะคะพอคันนี้เสียงทุบเสียงตีเนี่ยมันจะได้ยินไหมลูกได้ยินนะคะเพราะพ่อสังได้ยินเสียงทุบของหอยสังเนี่ยหอยสังนี่มันแตกแล้วเนี่ยก็เป็นยังไงก็ตกใจนะคะก็วิ่งไปดูแล้วก็เจอกับแม่ของตนแต่ตนจะหนีเข้าไปในหอยได้อีกได้ไหมได้อีกไหมโอ้หอยมันแตกไปแล้วแหลกเป็นผุยผงเลยนะคะก็หนีไปไม่ได้แล้วก็เลยเป็นยังไงสวมสอดกอดบาทพระมารดากอดอะไรลูกกอดอะไรสวมสอดกอดบาทบาทแปลว่าอะไรกอดตรงอะไรคะเด็กกับลูกเด็กประมาณ 5-6 ขวบก็จะประมาณเท่านี้ใช่ไหมคะเวลากอดก็จะกอดบริเวณเท้าของแม่นะคะซบเกศาพรางร้องไห้ก็คือซบบนบริเวณเท้าของแม่แล้วก็ร้องไห้ว่าทำไมถึงได้ต่อยหอยสังของตนนะคะก็เลยเหมือนประมาณว่าก็ร่ำไห้ร้องไห้เสียใจที่แม่เนี่ยทำลายแบบว่าที่กำบังของตนนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะเหมือนแม่ฆ่าลูกให้หมวยมอนมารดอนไม่รักแต่สักนิดพระแม่ต่อยสังดั่งชีวิตจะชมชิดลูกนี้สักกี่วันเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาร้องไห้เพราะว่าพระสังเนี่ยอยู่ในหอยมากี่ปีลูกประมาณ 5-6 ปีใช่ไหมคะมันเหมือนชีวิตของเขาเลยเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในนั้นตลอดการที่ต่อยสังก็เหมือนกับการฆ่าเขาให้ตายเพราะว่าอะไรการที่พระสังไม่กล้าปรากฏตัวออกมาเพราะว่าอะไรคะจะชมชิดลูกนี้สักกี่วันพระสังกลัวว่าถ้าวันหนึ่งแม่ไม่รักแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนถ้าสมมุติว่าพระสังปรากฏตัวแล้วแม่ไม่ได้ต่อยหอยแล้วถ้าวันหนึ่งแม่ทิ้งเขาไปแม่ไม่รักเขาก็ยังอยู่ในหอยได้แต่อันนี้เป็นเหมือนการทำลายที่พักที่พึ่งพิงของพระสังเพียงหนึ่งเดียวนะคะก็เหมือนเป็นการฆ่าตัวเองก็เหมือนฆ่าลูกให้มวยมอนเหมือนฆ่าพระสังให้ตายเลยถ้าวันหนึ่งแม่ไม่รักพระสังขึ้นมาแล้วพระสังจะไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่กับใครถ้าเกิดแม่ไม่ยอมรับวันหนึ่งแม่คิดว่าพระสังประหลาดขึ้นมาแล้วพระสังจะไปพึ่งใครนี่นะคะเป็นความกลัวที่พระสังไม่ยอมออกมาจากหอยนั่นเองต่อไปค่ะมาดูมารดานะคะฟังเอ่ยฟังลูกว่าพระมารดาเสียวใจไหววันกอดจูบรูปเนตรเกตกันร่วมวันขวัญตาพ่อว่าใหญ่สิ้นเคราะห์สิ้นกรรมทำมาลูกยาอย่าว่าแม่เสียวไส้

0: ากลำบากใจเพราะอ้ายหอยสังมันจังทานพอได้ฟังลูกแล้วว่าการตีหอยสังเนี่ยเหมือนกับการฆ่าลูกแม่ก็เป็นยังไงคะเสียวใจนี่หมายถึงประมาณว่าหวาดกลัวนะคะหวาดกลัวลูกอย่าพูดอย่างนี้เลยใจแม่ไม่ดีเลยนะลูกนะแล้วก็พร้อมเป็นยังไงคะกอดจูบลูกของตัวเองใช่ไหมคะเพราะปกติได้แต่ลูกอะไรได้แต่กอดหอยสังนะคะไม่ได้กอดลูกของตัวเองเลยร่วมวันขวัญตาพ่อว่ายายทำไมลูกพูดอย่างนี้ล่ะเนี่ยสิ้นเคราะห์สิ้นกรรมแล้วนะในที่สุดเราก็ได้เจอกันแล้วลูกอย่าพูดอย่างนี้เลยว่าแม่เนี่ยทำลายสังแล้วเหมือนกับการฆ่าลูกนะคะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยลำบากมาด้วยกันนะเพราะไอ้หอยสังนี่แหละจากคำว่าจังทานมาจากคำว่าจันทานจันทานนะคะที่แปลว่าต่ำช้าเพราะว่าหอยสังนี่แหละเป็นต้นเหตุเลยแม่ก็เลยต้องทุบตีมันให้แหลกเราจะได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะต่อไปค่ะเรามาดูต่อนะลูกมันมาห่อหุ้มเอาพ่อไว้ทำให้โหรามันว่าขานปิตุรงหลงกลอีคนพานไม่ช้าไม่นานจะคืนวังยากเย็นเห็นหน้ากันแม่ลูกอย่าพันผูกโศกสร้อยถึงหอยสังรักใครมันใหญ่ไม่จีรังหอยสังเช่นนี้มีถมไปว่าพรางนางเรียกยายตาเรากิจจาแจ้งแถลงไขตั้งแต่เบื้องต้นจนปลายไปทั้งสองสงสัยไม่เชื่อนางนางบอกว่ายังไงคะไอ้หอยสังเนี่ยเพราะหอยสังเลยมันจังทานมันตำช้ามันมาทำไมคะห่อหุ้มก็คือทำไมพระสังอยู่ในนั้นใช่ไหมเขาก็เหมือนประมาณว่าเพราะเนี่ยหอยสังนี่แหละก็เลยทำให้โหรเนี่ยสามารถที่จะใส่ร้ายนางกับลูกของนางได้อีคนพานนี่หมายถึงใครลูกหมายถึงใครนางจันอะไรนางจันทากับพวกของนางใช่ไหมคะปิตุรงหลงกลอีคนพานก็คือปิตุรงหมายถึงพ่อก็คือเท้ายศวิมลนั่นเองนะคะก็คือหลงกลโหราที่ได้ติดสิมบนไว้นะคะก็บอกว่าไม่ช้าไม่นานจะคืนวังก็คือหมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับวังกันแล้วลูกหลังจากนั้นนะคะแบบว่าลูกก็เลิกอะไรอาวรณ์หอยสังเถอะเพราะว่าความรักอ่ะทำไมมันถึงจะไม่จีรังยิ่งเป็นความรักของแม่กับลูกแล้วมันจะตัดขาดกันได้ยังไงมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะต่อไปค่ะมาถึงนางก็บอกว่าเดี๋ยวลูกรอนี่นะเดี๋ยวแม่จะไปบอกตากับยายก่อนเพราะตากับยายเป็นยังไงคะเป็นผู้มีพระคุณของนางถูกไหมคะให้ความเมตตาในการอยู่การใช้ชีวิตอยู่ในตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมานางก็ไปเล่าเลยตายายเนี่ยลูกฉันน่ะเนี่ยลูกฉันน่ะออกจากหอยสังมาแล้วนะหนูคิดว่าทั้งสองเชื่อไหมคะ
1: ไม่เชื่อ
0: คนอะไรออกจากหอยสังตายายก็เลยเป็นไปไม่ได้อ่ะนางเนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าก็เลยเป็นยังไงคะบัดนั้นตายายให้คิดอางขนางพากันเข้าไปในทับนางแลเห็นรูปร่างกุมาราตะลึงขึงแข็งไปทั้งตัวทูลหัวน่ารักเป็นหนักหนาพ่อคุณเป็นบุญของยายตาเกิดมายังไม่ได้ยินเลยพึ่งพบพึ่งเห็นเป็นเที่ยงแท้ลูกของเจ้าแน่หรือแม่เอ๋ยบุญหนักสักใหญ่กระไรเลยพ่อเอ๋ยรูปร่างช่างมาตากับยายก็แบบประหลาดใจพนางก็ชวนก็แบบไปดูลูกของนางแล้วดูลูกของนางตายายก็ใช่เหรอหรือไปเอาลูกของใครมาหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นยังไงคะเข้าไปในทับหมายถึงอะไรนะลูกอะไรนะ หมายถึงกระท่อมเข้าไปที่กระท่อมของนางแล้วเห็นกุมารากุมาราหมายถึงพระ
1: พระสัง
0: พระสังเทวดาสร้างมาแน่เลยคนนี้เด็กคนนี้ทำไมรูปร่างช่างน่ารักน่าชังเช่นนี้นะคะต่อไปค่ะชั่วปู่ชั่วย่าตายายล้มตายไม่เห็นเป็นหนักหนากอดจูบรูปไร้ทั้งยายตาสองราเกษมเปรมปรีหมายถึงว่าตั้งแต่อยู่มาจนแก่เท่าขนาดนี้ยังไม่เคยเจอเด็กคนไหนที่น่ารักขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะว่าแล้วเนี่ยลูกของเจ้าแน่นะนางจันเทวีลูกของเจ้าแน่นะอ่ะเมื่อได้รับการยืนยันทำไมคะทั้งสองยายตานะคะหรือตายายเนี่ยก็ได้เป็นยังไงคะเข้าไปกอดเข้าไปสวมกอดเข้าไปปลอบพระสังนะคะสองราหมายถึงสองคนนะคะหมายถึงทั้งสองเกษมเป็นปีหมายถึงว่าสองตายายเนี่ยก็พลอยมีความสุขไปด้วยที่เป็นยังไงลูกนางได้พ้นจากเคราะห์จากกรรมเสียทีก็คือไม่ต้องอุ้มลูกที่เป็นหอยก็คือมีลูกเหมือนคนปกติแล้วนะคะทั้งสองก็ร่วมยินดีด้วยนะลูกอันนี้เป็นการถอดคำประพันธ์นะคะตั้งแต่หน้าที่เท่าไหร่นะลูกหน้าที่9จนถึงหน้าที่เท่าไหร่คะไหนตอบคุณครูสิคะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่าตั้งแต่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยแต่หน้าที่9จนถึงหน้าที
1: ่
0: 12เราได้ถอดคำประพันธ์หมดแล้วหรือยังเอ่ยหมดแล้วหรือยังลูก
1: หมดแล้ว
0: นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงการทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้คุณครูปลายทางค่ะแจกใบงานที่3นะคะเรื่องการถอดคำประพันธ์จากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะหลังจากนั้นคุณครูนะคะสังเกตการทำงานให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำใบงานของนักเรียนนะคะแล้วก็ตรวจสอบประเมินใบงานของนักเรียนด้วยนะคะส่วนนักเรียนค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะคะให้นักเรียนค่ะทำใบงานที่3ค่ะเรื่องการถอดคำประพันธ์นะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันค่ะเด็กๆพร้อมที่จะถอดคำประพันธ์แล้วหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วหรือยังคะนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันนะคะคำชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะนะคะก็คือให้นักเรียนจับคู่คำประพันธ์ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังฆ์พร้อมทั้งถอดความจากบทประพันธ์ตามเหตุการณ์ที่กำหนดให้ครูก็จะมีข้อความมาให้นักเรียนเลือกนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนนำข้อความที่ปรากฏให้เมื่อสักครู่นะคะนำมาใส่ให้ตรงกับเหตุการณ์ในบทที่คุณครูได้กำหนดให้หลังนั้นเด็กๆลองถอดความนะคะเป็นความเรียงก็คือเป็นร้อยแก้วดูพร้อมที่จะทำแบบฝึกหัดแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางคะพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยเด็กๆต้นทางคะพร้อมแล้วหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้ถอดความทำเสร็จเรียบร้อยไหมเอ่ยถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งคุณครูปลายทางนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงเด็กๆในห้องด้วยเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าพร้อมที่จะตรวจสอบความถูกต้องแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมๆกันเลยค่ะ

วัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับในวันนี้ผู้บรรยายภาคภาษาไทยได้แก่คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอริยาสุวิเศษศักดิ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาและนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และที่ Facebook NBD World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องและจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 สิ้นพระชนณ โรงพยาบาลองค์กรสภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมี

0: พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประกาศในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569และทันทีที่การประกาศของสำนักพระราชวังเสร็จสิ้นลงนะครับประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะครับล้วนแต่เศร้าเสียใจและอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหลายคนมาอย่างที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้ทันทีที่ได้รับทราบการประกาศจากสำนักพระราชวังหลายคนนะครับมาลงนามถวายพระพรแล้วอยู่รอทางเพื่อที่จะวันนี้ได้มีโอกาสถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
1: สำหรับเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะเส้นทางนั้นยาวประมาณ10กิโลเมตรค่ะเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาและผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งเส้นทางที่ผ่านนะคะจะมีความเกี่ยวข้องเริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยขบวนพระศพเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความเชื่อมโยงซึ่งเป็นสถานที่พระองค์เข้าทรงเข้าประทับรักษาพระอาการประชวรและสภากาชาดไทยยังเป็นหน่วยงานที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆมาโดยตลอดค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้ภาพที่จะปรากฏสู่สายตาของทุกท่านส่วนหนึ่งคือภาพของประสบกรณิกรจำนวนมากที่พร้อมใจกันเดินทางมาเฝ้าทรงเสด็จอยู่บริเวณรายรอบเส้นทางเคลื่อนพระศพนะคะเริ่มต้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทุกตารางนิ้วนั้นเต็มไปด้วยแววตาแห่งความอาลัยทว่าเปี่ยมไปด้วยความสำรวมและสงบนิ่งค่ะซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นถือว่าเป็นความทรงจำของคนไทยตลอดห่วงเวลาที่ผ่านมาได้กลายเป็นศูนย์รวมดวงใจเป็นพื้นที่แห่งความหวังและเป็นสถานที่ซึ่งพวกเราทุกคนได้ร่วมกันส่งพลังอธิษฐานจิตถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างไม่ย่อท้อนะคะและในวันนี้ณสถานที่เดิมที่ประชาชนก็ยังคงทำหน้าที่ของตนเองหน้าที่ในการมาอยู่ใกล้พระองค์ให้มากที่สุดเพื่อรอน้อมส่งเสด็จค่ะ
2: นอกจากประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าส่งเสด็จแล้วนะคะก็ยังเห็นว่าจะมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนด้วยกันที่วันนี้พร้อมใจกันมาส่งเสด็จนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนจิตรดาโรงเรียนจิตรดาวิชาชีพและสถาบันเทคโนโลยีจิตรดานะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นได้ส่งศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ค่ะโดยทรงเป็นนักเรียนจิตรดารุ่นที่27นะคะเลขประจำพระองค์คือ2920ค่ะ

และขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเสด็จถึงยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วครับ

0: ื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์โดยมีใจความสำคัญว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนม์แล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาเกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงดำรงพระองค์เป็นขัตยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแม้วันนี้ขัตยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ค่ะ
1: ครับนอกจากประสบกรณิกรชาวไทยจะแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วนะครับทางด้านของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งโดยพระองค์ท่านนะครับได้ทรงเผยแพร่พระราชสารแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนผ่านเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ในพระราชสารนั้นระบุข้อความว่าทรงทราบข่าวประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งพระองค์ทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนผ่านพระราชภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรมสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กและพระภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทย พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะของพระองค์ทำให้พระองค์ได้รับความเคารพและชื่นชมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ที่เป็นรักผู้เป็นที่เป็นรักยิ่งและผู้ซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย
2: ท่านผู้ชมคะเราคนไทยนั้นทราบกันดีนะคะว่าเมื่อวันที่15ธันวาคม2565ประชาชนชาวไทยอยู่ในอาการตกใจเมื่อได้รับทราบจากแถลงการสำนักพระราชวังใจความเนื้อหาว่าเมื่อวันที่14ธันวาคม2565เวลา 18:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคม2565ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจากนั้นสำนักพระราชวังได้เผยแพร่แถลงการฉบับที่2ถึงพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่ายังมีอาการคงที่ในระดับหนึ่งพระอาทัยบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่การฉีดสีหลอดเลือดยังไม่พบความผิดปกติตอนนี้กำลังใช้เครื่องมือช่วยในการทำงานพระอาทัยพระวักกะและพระปัปภาสะส่วนแถลงการฉบับที่3นั้นได้แถลงการเมื่อวันที่8มกราคม2566นะคะถึงพระอาการประชวรของพระองค์ท่าน

0: ประการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือที่ช่วยการทำงานของพระหทัยพระปัพพาสะและพระวกะส่วนการแถลงการฉบับที่4นั้นลงเมื่อวันที่15สิงหาคม2568ได้กล่าวถึงพระอาการประชวรของพระองค์เผยแพร่พระอาการทรงมีการติดเชื้อที่รุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดและแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่5ได้เผยแพร่ถึงความคืบหน้าของพระอาการประชวรของพระองค์โดยแจ้งว่าวันนี้พระอาการยังทรงมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่หลังจากทรงติดเชื้อรุนแรงและคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงแถลงการสำนักพระราชวังในฉบับที่6เมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568เผยพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นดันพระโลหิตคงที่หลังจากได้หยุดถวายพระโอสถปฏิชีวนะกระตุ้นความดันพระโลหิตและเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ได้มีแถลงการสำนักพระราชวังถึงความคืบหน้าพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในแถลงการนั้นได้ระบุว่าพระองค์ทรงประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะปอดและพระวกะตายอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่7นั้นคนไทยที่ได้รับทราบการแถลงการต่างก็ใจหายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนะคะจนมาถึงประกาศสำนักพระราชวังฉบับสุดท้ายคือเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ที่ประกาศให้ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ค่ะ
1: ทันทีที่ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ทราบข่าวจากสำนักพระราชวังที่ได้ออกแถลงการฉบับสุดท้ายเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนทุกคนก็เศร้าโศกเสียใจและพยายามอย่างยิ่งที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านด้วยวิธีการต่างๆเราจะเห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นในข่าวกระแสหลักในสื่อสังคมออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวทุกๆแพลตฟอร์มทุกคนแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจและรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอันหาที่สุดมิได้ด้วยวิธีการต่างๆและภาพที่เห็นนี้ก็เป็นประชาชนส่วนหนึ่งที่ทันทีที่ทราบข่าวต่างก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไม่ว่าจะเป็นประสบกรณิกรที่อยู่ในกรุงเทพมหานครในจังหวัดเขตปริมณฑลหรือแม้แต่กระทั่งเดินทางมาจากจังหวัดไกลๆต่างก็พยายามที่จะเดินทาง

0: ่ได้ทราบว่าเส้นทางขบวนอัญเชิญพระศพนั้นอยู่ในเส้นทางไหนบ้างนะคะพอทราบข่าวก็จะไปประจำกันจุดต่างๆนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จุฬาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็ได้เปิดให้ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจจารกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่บริเวณโถงชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ประชาชนก็เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในวันที่12มิถุนายนประชาชนมากันเนืองแน่นค่ะจึงต้องเปิดให้ถวายสักการะกันจนถึงเวลา19นาฬิกาแต่หลังจากนี้ประชาชนที่ทราบข่าวและยังไม่ได้เดินทางมาถวายสักการะหรือแสดงออกถึงความจงรักภักดีแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านในวันแรกก็ทยอยเดินทางกันมาได้นะคะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยยังคงเปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปไปจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะและสำหรับวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ตลอดเส้นทางนะคะจะได้ร่วมกันน้อมสักการะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดทั้งเส้นทางนะคะซึ่งเส้นทางการอัญเชิญพระศพของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ก็เป็นเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันนะคะแต่ในการพระราชพิธีในวันนี้ก็จะมีข้อแตกต่างจากเมื่อครั้งการพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายประการค่ะซึ่งทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้นำเสนอการพระราชพิธีในครั้งนี้ให้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยรวมทั้งที่ติดตามชมผ่านทางโทรทัศน์ในระบบที่ท่านสามารถรับได้นะคะเป็นระบบ2ภาษาแล้วก็เป็นการถ่ายทอดไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลกให้ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดทั้งพระราชพิธีในวันนี้และการพระราชพิธีต่อเนื่องไปหลังจากวันนี้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: ครับและภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพที่ประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับและทรงเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเป็นบริเวณริมถนนราชดำเนินเมื่อสักครู่คือที่บริเวณหน้าพระปรางมหาเจษฎาบดินทร์ครับโดยตลอดเส้นทางขบวนพระศพนะครับมีประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะครับรอเฝ้าส่งเสด็จกันอย่างเนื่องแน่นครับขอเน้นย้ำเส้นทางขบวนเชิญพระศพระยะทางจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังระยะทางประมาณ10กิโลเมตรนะครับโดยขบวนเชิญพระศพกลับจะเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังครับ

0: ำนักพระราชวังนั้นเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพและถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาระหว่างที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะโดยสำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งแนวทางการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องด้วยจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะโดยวันนี้เวลา 8:30 นถึง 12:00 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายน2519นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ชมคะนอกจากประชาชนชาวไทยนะคะที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้นะคะทางสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยก็ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้ร่วมถวายความอาลัยและขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกนิกรชาวไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำไทยก็ระบุว่าพระท่านจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหลายถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะส่วนสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความเศร้าสลดอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระกรุณาธิคุณและความทุ่มเทของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยจะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปขอน้อมถวายความอาลัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชวงศ์และปวงชนชาวไทยขอดวงพระวิญญาณของพระองค์จงสถิตในสวงสวรรค์ด้วยเทอญในด้านของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอน้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาค่ะทั้งสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านสาธารณกุศลการทูตและการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของกระบวนการ

ที่เบื้องล่างคือหัวใจของราษฎรนะคะเบื้องบนอาคารที่ประทับรักษาพระองค์นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังคงประทับเคียงข้างพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะความเงียบสงบ

ที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นมีทั้งประสบกรณิกรที่เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะบางท่านเดินทางมาตั้งแต่ช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์แพทย์ผู้ถวายการรักษาพยาบาลที่ได้ดูแลพระองค์ท่านในช่วงเวลาที่ประทับรักษาพระประชวรพระการประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเจ้าหน้าที่ต่างๆนั้นได้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะรวมถึงครั้งนี้จะได้มาส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะที่ขบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาถึงยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีและท่านผู้หญิงสุริกิติยาเจนเซ่นได้รอเฝ้ารับเสด็จอยู่ณที่แห่งนี้แล้วนะคะ

ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนั้นได้จัดเจ้าหน้าที่ค่ะได้นำเสือกว่า500ผืนที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะมาปูบริเวณทางเท้าทั้ง2ฝั่งภายในโรงพยาบาลค่ะตลอดแนวเส้นทางที่ริ้วขบวนจะเคลื่อนผ่านนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาแสดงความอาลัยในวันนี้นะคะขณะเดียวกันได้จัดบริการอาหารเครื่องดื่มและยาดมค่ะเพื่อดูแลประสบกรณิกรที่จะมาเฝ้าส่งเสด็จนะคะด้วยความอาลัยอย่างยิ่งค่ะ

ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะโดยมีประชาชนจำนวนมากสวมชุดสีดำไว้ทุกข์เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยและเฝ้ารอส่งเสด็จในพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาค่ะประชาชนหลายท่านทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงวานนี้นะคะอย่างต่อเนื่องบางส่วนได้มีการนำพระรูปมาเพื่อถวายสักการะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศ

0: ้เราได้เห็นการเคลื่อนขบวนของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริมหาวชิราราชธิดาเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีนั่งรถยนต์พระประเทียบและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนั่งรถยนต์หลวงตามขบวนพระศพค่ะ
1: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะเชิญพระศพจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์นะคะและที่เห็นนี้เป็นรถตู้เจมส์บอนด์ค่ะเป็นรถ Volkswagen นะคะทะเบียน1ดอเด็ก0929ค่ะเป็นรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: ซึ่งรถ Volkswagen คันนี้นะครับทะเบียน1ดอเด็ก0929ถือว่าเป็นรถที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559จากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังครับและยังเป็นรถที่เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของรถ Volkswagen รุ่น T4 สีเทาคาดแถบฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929คันนี้เป็นรถทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านทรงใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานหลายปีภายในรถไม่มีการตกแต่งหรูหราดัดแปลงเพิ่มเติมแต่อย่างใดยังคงสภาพเดิมๆจากโรงงานซึ่งก็สะท้อนวิถีแห่งความพอเพียงของพระองค์ท่านครับ
1: ขานกันว่าเจมส์บอนด์นั้นก็เป็นชื่อที่ข้าราชบริพารและผู้ติดตามถวายงานนั้นเรียกขานนะคะเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงขับรถยนต์คันนี้ด้วยพระองค์เองบ่อยครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอันนำมาซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการนะคะเป็นรถยนต์ที่สมบุกสมบันแล้วก็เป็นลักษณะรถที่คล่องตัวแข็งแรงเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพก็เลยเป็นภาพจำที่สะท้อนถึงพระราชอุปนิสัยอันเรียบง่ายและพระเมตตาธรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยนะคะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่รถยนต์หลวงคันนี้ได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเชิญพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้เช่นเดียวกับที่เคยได้ทำหน้าที่สำคัญในการอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะ
2: เคลื่อนพระศพนะคะได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนพญาไทและย่าน3ย่านค่ะเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4ผ่านแยก3ย่านแล้วก็ผ่านสถานศึกษาสำคัญหลายสถาบันการศึกษานะคะโดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บนถนนพญาไทซึ่งพระองค์นั้นได้เคยปฏิบัติพระกรณียกิจและเสด็จมาทรงร่วมงานวิชาการรวมถึงกิจกรรมการกุศลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้งนะคะรวมทั้งเคยเป็นพระอาจารย์สอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในบางวิชาด้วยค่ะ

ิษย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้ถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อขบวนพระศพเคลื่อนผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นก็ได้มีการตั้งจุดให้ประชาชนและบุคลากรรวมถึงนิสิตจุฬาและนิสิตเก่าจุฬาร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณโถงอาคารจามจุรี5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยนะคะ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพิชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงอยู่ที่มัธยมศึกษานะคะพระองค์ได้เสด็จพร้อมด้วยพระสหายร่วมชั้นเรือนจินดามาทอดพระเนตรคณะต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความสนพระทัยไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์พาณิชยศาสตร์และการบัญชีเมื่อถึงเวลาเที่ยงก็ส่งเลือกซื้ออาหารจากโรงอาหารในจุฬามาเสวยพร้อมกับพระสหายอย่างเป็นกันเองค่ะสำคัญพระองค์ทรงรับเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายรายวิชาวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูงของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงพุทธศักราช2554นะคะจากพุทธศักราช2551ค่ะ

0: พระศพเคลื่อนผ่านยังฝังสระปทุมนะคะซึ่งเป็นที่ประทับของสกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเหล่าข้าราชบริพารก็ออกมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยค่ะ
1: วังสระปทุมเป็นอีกสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์นะคะเนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้านะคะหลังจากนั้นก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ได้พระราชทานวังสระปทุมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

ถนนศรีอยุธยาแล้วนะคะโดยมุ่งตรงจากแยกพญาไทค่ะซึ่งถนนสายนี้จะมีความเชื่อมโยงกับเขตพระราชฐานและสถานที่สำคัญในอดีตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะ

ตลอดสองข้างทางที่ขบวนเชิญประสบผ่านนะครับเราจะเห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยที่มารอถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับแต่ละคนก็มีสีหน้าโศกเศร้า

0: ราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเคลื่อนผ่านเมื่อสักครู่คือที่กระทรวงการต่างประเทศถนนศรีอยุธยานะครับขณะนี้ขบวนเชิญพระศพครับกำลังมุ่งหน้าเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับ
1: โดยกำลังเคลื่อนผ่านกระทรวงการต่างประเทศนะคะบริเวณถนนศรีอยุธยาสำหรับการเคลื่อนขบวนของพระศพในครั้งนี้นะคะเคลื่อนจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งตลอดเส้นทางของขบวนการเชิญพระศพมีประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รอเฝ้าส่งเสด็จอยู่ตลอดเส้นทางทั้งสองฝั่งนะคะ

ชื่อมโยงของเขตพระราชฐานในจุดนี้นะคะเป็นความผูกพันที่พระองค์ทรงมีต่อพระอัยกาและน้อมนำแนวพระราชดำริมาทรงงานสานต่ออย่างเสมอค่ะและขบวนเชิญพระศพนั้นได้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณหน้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงสายใยความผูกพันระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระอัยการในหลวงรัชกาลที่9ผ่านโครงการพระราชดำริเรื่องป่าและน้ำที่พระองค์นั้นส่งน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรตลอดพระชนม์ชีพค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นั้นทำหน้าที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนะคะเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังพื้นที่บริเวณอุทยานนั้นจึงเป็นจุดที่ประสบกรณิกรและข้าราชบริพารมารวมตัวกันเพื่อส่งเสด็จและน้อมรำลึกถึงพระองค์ภายใต้ร่มเงาของพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ความผูกพันในฐานะพระราชนัดดาของในหลวงรัชกาลที่9อุทยานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะซึ่งทรงเป็นพระอัยกาพระองค์พาทรงมีความผูกพันลึกซึ้งมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งรถยนต์หลวงทะเบียน1ดอเด็ก0929ที่ใช้เชิญพระศพของพระองค์ในวันนี้ก็คือรถยนต์ทรงงานส่วนพระองค์ที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นทรงใช้ลงพื้นที่ทุรกันดารแล้วก็เป็นรถยนต์หลวงคันเดียวกันนะคะที่ได้เคลื่อนพระศพพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9

ขบวนเคลื่อนพระศพนั้นกำลังเคลื่อนเข้าสู่ถนนราชดำเนินนะคะซึ่งจะผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นอันดับแรกค่ะ

0: ภาพด้านหลังนั้นเป็นพระที่นั่งอนัตตสมาคมนะคะแล้วก็พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งในวันนี้ถือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เสด็จผ่านเส้นทางนี้เป็นครั้งสุดท้ายในพระชนชีพค่ะ
1: ดำเนินนี้ก็เป็นที่ตั้งของกระทรวงหลายกระทรวงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีเหล่าบรรดาข้าราชการนะคะมารอเฝ้าส่งเสด็จกันค่ะไปถึงตรงจุดของพระโขดกันด้วยนะคะจากเส้นถนนราชดำเนินนอกขบวนเชิญพระศพก็จะเลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเข้าสู่ถนนราชดำเนินในและอีกไม่นานก็จะเชิญพระศพถึงยังพระบรมมหาราชวังนะคะวันนี้ถนนทุกสายเต็มไปด้วยความเงียบบรรยากาศแห่งการแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านเป็นไปอย่างสมพระเกียรติเจือไปด้วยความรู้สึกอันโศกเศร้าแบบบรรยายไม่ถูกนะคะสำหรับทุกคนที่ได้มาเฝ้าอยู่สองข้างทางของขบวนเชิญพระศพในวันนี้นับตั้งแต่ต้นทางคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเรื่อยไปจนถึงท้องสนามหลวงและจุดที่ใกล้ที่สุดที่จะเข้าไปเฝ้าได้นั่นก็คือบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะทุกคนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีดำมาพร้อมกับพระรูปของพระองค์ท่านบ้างหรือสัญลักษณ์แทนเจที่ทำให้นึกถึงพระองค์ท่านบ้างนะคะก็นำมาแสดงออกตามที่ทุกคนจะสามารถทำได้ถนนทุกสายล้วนเป็นเส้นทางอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สถานที่สำคัญในทุกๆจุดสามารถย้อนรอยกลับไปได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และหาที่สุดไม่ได้ของพระบรมราชจักรีวงศ์นะคะนับตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนับตั้งแต่วังสะปทุมกระทั่งมาถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านผู้ชมชมการถ่ายทอดสดอยู่โดยตลอดจะเห็นว่า

บางช่วงบางตอนนะคะที่เราเห็นขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านและจะมีจุดที่เรามองเข้าไปเห็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นสมเด็จปู่ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะพระองค์ท่านเคยมีพระดำรัสเอาไว้ถึงเรื่องของแรงบันดาลพระทัยในการทรงงานนะคะว่าทูลกระหม่อมปู่หรือว่าสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นั้นทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยอันสำคัญยิ่งใหญ่ที่ทำให้ท่านทรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการกำลังใจในพระดำริของพระองค์ท่านนะคะมีหลายเรื่องราวที่สามารถย้อนความผูกพันความหมายอันลึกซึ้งของเส้นทางในการเชิญพระศพเข้าสู่พระบรมมหาราชวังในครั้งนี้ค่ะกระทั่งพระตำหนักจิรดารโหฐานพระราชวังดุสิตก็เป็นสถานที่ทรงงานอันสำคัญอย่างที่ไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพระราชวังใหญ่โตโอฬารอะไรนะเรียกว่าเป็นบ้านของพ่อคือบ้านในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลายต่อหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรให้พ้นจากความทุกข์ยากนะคะผ่านมายังพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตก็ย้อนรอยกลับไปถึงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่โปรดให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้นนะคะแล้วก็มีความสำคัญสืบเนื่องและเป็นสัญลักษณ์คู่ชาติไทยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความยิ่งใหญ่และสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอนาถที่สุดมิได้ของพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรอาณาประชาราษฎร์นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะเส้นทางประวัติศาสตร์อันสง่างามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังเข้ากับพระราชวังดุสิตค่ะและในช่วงเย็นของวันนี้ถนนราชดำเนินนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นสายทางแห่งความทรงรักภักดีและความอาลัยท่ามกลางประสบกรณิกรที่มาเฝ้าสมเด็จกันจนเต็มสองฝั่งทางนะคะซึ่งขณะนี้รถยนต์หลวงเชิญพระศพทะเบียน1ดอเด็ก0929ได้เคลื่อนผ่านไปตามแนวหายบนถนนราชดำเนินโดยได้มีการเคลื่อนตามรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังมุ่งลงไปที่พระบรมมหาราชวังนะคะด้วยความเงียบสงบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์เท่านั้นนะคะที่ดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติการเสด็จนิวัตพระบรมมหาราชวังในครั้งนี้จึงถือเป็นการละวางภารกิจพระกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงตรากตำเพื่อประชาชนมาตลอดพระชนชีพพระเสด็จกลับคืนสู่ร่มพระบรมีของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าในราชวงศ์จักรีอย่างสง่างามที่สุดค่ะ

ข้าสู่พระบรมราชวังนะคะบริเวณถนนเส้นนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นที่ตั้งของหลายหน่วยงานสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีศาลฎีกามีศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่บริเวณนี้นะคะขณะที่สถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองก็คือศาลหลักเมืองในทุกๆจุดที่เป็นหน่วยงานราชการก็จะมีการมาร่วมในพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านในขณะที่อัญเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนะคะในทุกๆกระทรวงตวงกรมในทุกๆหน่วยงานราชการและขณะที่เส้นทางโดยทั่วไปก็เปิดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะได้มาร่วมกันน้อมถวายสักการะในจุดที่สามารถนั่งอยู่ได้นะคะ

ขณะนี้ขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะได้เคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งในการพระราชพิธีก็จะมีการประกอบขึ้นในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยก็ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะซึ่งจะเป็นบริเวณที่ทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะไม่สามารถถ่ายทอดภาพให้ผู้ชมได้เห็นการพระราชพิธีอันเป็นการส่วนพระองค์ภายในนะคะดังนั้นเราจะขอยุติการถ่ายทอดในช่วงแรกแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้น้อมถวายสักการะในช่วงของการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะคะจากนั้นในช่วงเย็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะนำท่านผู้ชมกลับมารับชมในช่วงของการบำเพ็ญพระราชกุศลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์คุณวีรศักดิ์ขอบเขตและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภผู้ยายภาพภาษาอังกฤษขอลาท่านผู้ชม

0: ไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกในช่วงของการถ่ายทอดสดช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในเวลาต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

อบหมายเลขอย.ว่าตรงกับผลิตภัณฑ์นั้นจริงหรือไม่นะคะเนื่องจากรูปภาพทั้ง2รูปภาพนี้นะคะเป็นภาพที่แสดงเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่นักเรียนอ่านข้อมูลเพื่อศึกษาความน่าเชื่อถือเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ในมุมของครูนะคะครูจะใช้วิธีการพิจารณาหมายเลขอย.เข้ามาเพิ่มเติมเพราะว่าเราสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จากหมายเลขอย.นะคะกิจกรรมแรกผ่านไปแล้วนะคะต่อไปค่ะนักเรียนในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะที่เราได้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นักเรียนบางคนหรือว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็อธิบายใช่ไหมคะในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือได้บ้างแต่ในครั้งนี้ค่ะนักเรียนมีใครทราบไหมคะว่าการประเมินความน่าเชื่อถือจริงๆแล้วคืออะไรทราบไหมคะพอเคยได้ยินหรือเคยศึกษามาบ้างไม่เอ่ยอ่ะใครพอทราบแล้วบ้างยกมือค่ะมีไหมไม่มีใช่ไหมคะแสดงว่านักเรียนอาจจะยังไม่เคยได้ทำความรู้จักกับในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะครูจะพานักเรียนนะคะมาทำความรู้จักกับการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลค่ะให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันเสียงดังๆนะคะการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลเริ่มค่ะ

ใช่แล้วค่ะในการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะข้อมูลอาจจะมีทั้งข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็ข้อมูลที่หลอกลวงถูกไหมคะในปัจจุบันนี้เวลานักเรียนเข้าสื่อโซเชียลต่างๆใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นว่ามีการนำเสนอข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆที่อาจจะเป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้นะคะหรืออาจจะเป็นข้อมูลที่หลอกลวงเราก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะพิจารณาข้อมูลต่างๆนะคะจะต้องวิเคราะห์จากแหล่งอ้างอิงหรือตรวจสอบว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะไปกันต่อนะคะให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเสียงดังๆเช่นเคยเลยค่ะเริ่มค่ะ

0: ค่ะจากที่นักเรียนได้อ่านกันไปนะคะเมื่อเวลาเราพิจารณาความน่าเชื่อถือข้อมูลต้องใช้วิจารณญาณถูกไหมคะแล้วก็จะต้องศึกษาจากผู้เผยแพร่วันที่เผยแพร่รวมไปถึงแหล่งอ้างอิงต่างๆนะคะแล้วก็ควรพิจารณาด้วยความรอบคอบใช่ไหมคะหากว่าเป็นการประเมินความน่าเชื่อถือโดยใช้ข้อคิดเห็นเนี่ยอาจจะไม่น่าเชื่อถือก็ได้นะคะเหมือนเวลานักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆหรือแสดงความคิดเห็นเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ใช่ความจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการแสดงความคิดเห็นก็จะต้องมีแหล่งอ้างอิงด้วยถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นข้อเท็จจริงมีแหล่งอ้างอิงสามารถสืบค้นหรือว่าบ่งบอกที่มาได้นะคะในส่วนนี้จะเรียกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยสามารถเชื่อถือได้นะคะเอาละค่ะในส่วนของการประเมินความน่าเชื่อถือช่วยคุณครูสรุปหน่อยว่าเราควรประเมินความน่าเชื่อถืออย่างไรบ้างอ่ะช่วยกันสรุปเสียงดังๆค่ะจะต้องมีอะไรเอ่ยมีความรอบคอบใช่ไหมคะพิจารณาจากอะไรบ้าง
1: พิจารณาจาก
0: ตอบเสียงดังๆลูก

มากๆเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้คือสิ่งสำคัญนะคะความน่าเชื่อถือของข้อมูลจะต้องบอกแหล่งที่มาได้แล้วก็ตรวจสอบแหล่งอ้างอิงได้นะคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลบ้างแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำกิจกรรมในเรื่องของใบงานนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยหรือว่ายังสงสัยในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะไปกันต่อนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ใบงานคุณครูมีตัวอย่างสถานการณ์เพิ่มเติมมาให้จากที่เราได้ศึกษาการประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูลไปแล้วคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์สถานการณ์ดูว่าที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะเหตุใดนะคะสถานการณ์ที่1ค่ะนักเรียนอ่ะอ่านไปพร้อมๆกันเสียงดังๆค่ะพร้อมแล้วเริ่ม

0: เป็นยังไงคะสถานการณ์ที่1 นักเรียนคิดว่าน่าเชื่อถือหรือไม่คะตอบเสียงดังๆเลยน่าเชื่อถือไหมคะ
1: ไม่น่าเชื่อถือ
0: ไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมเพราะอะไร
1: เพราะว่าเป็นความคิดเห็น
0: เห็นไหมคะมีคนสามารถวิเคราะห์ได้เพราะว่าข้อมูลชุดนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยที่ป้าจอยเนี่ยไม่ได้อ้างอิงเลยว่านำข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศมาจากที่ใดถูกไหมคะเหมือนเป็นการคาดเดาเป็นการแสดงความคิดเห็นว่าในวันนี้จะมีพายุถล่มรุนแรงซึ่งจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบได้ถูกไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะแนวคำตอบของครูก็คือไม่น่าเชื่อถือถูกต้องเลยตามที่นักเรียนได้ตอบมานะคะเพราะว่าเป็นข้อคิดเห็นไม่มีข้อเท็จจริงในการอ้างอิงนั่นเองเก่งมากๆเลยทุกคนนะคะสถานการณ์ต่อไปค่ะสถานการณ์ที่2ใกล้เคียงกับของป้าจอยเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะอ่านเสียงดังๆไปพร้อมๆกันค่ะ1 2 3เริ่มค่ะค่ะจากข้อมูลสถานการณ์ที่2ซึ่งคล้ายกับของป้าจอยเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าน่าเชื่อถือไหมคะ
1: น่าเชื่อถือ
0: น่าเชื่อถือเพราะอะไร
1: ไม่ใช่ความคิดเห็นแล้วก็มีแหล่งอ้างอิง
0: มีแหล่งอ้างอิงใช่ไหมคะแหล่งอ้างอิงคือกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหมคะเพราะว่าข้อมูลนี้นะคะนำมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเลยโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จากเว็บไซต์ที่คุณครูแนบมาให้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลสถานการณ์ที่2มีความน่าเชื่อถือนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบเหมือนกันไหมคะทั้ง2สถานการณ์นะคะสถานการณ์ที่1นะคะไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าเป็นข้อคิดเห็นส่วนสถานการณ์ที่2มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากมีแหล่งอ้างอิงนะคะหากนักเรียนได้คำตอบแล้วหรือว่าตรวจสอบคำตอบแล้วนะคะถูกต้องเหมือนกันก็แสดงว่านักเรียนสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้นะคะก็พร้อมที่จะทำใบงานต่อไปเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมเช่นเคยนะคะซึ่งสถานีก็น่าเชื่อถือนั่นเองเพราะว่าเป็นข้อเท็จจริงมีแหล่งอ้างอิงชัดเจนสามารถตรวจสอบได้นะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยเก่งกันทุกคนเลยนะคะตอบได้ถูกต้องชัดเจนนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะนักเรียนคะจากที่เราได้พิจารณาสถานการณ์กันไปแล้วคุณครูเชื่อมั่นว่านักเรียนจะต้องสามารถปฏิบัติใบงานได้อย่างถูกต้องแน่นอนเพราะว่านักเรียนเนี่ยสามารถวิเคราะห์แล้วก็ช่วยกันตอบคำถามได้ถูกต้องเกือบทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ใบงาน01ช่วยชีวิตเพนกวินนะคะเช่นเคยค่ะคุณครูขอแนะนำในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางค่ะบทบาทคุณครูปลายทางนะคะครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ4คนหรือตามความเหมาะสมค่ะซึ่งในแต่ละกลุ่มนะคะให้นักเรียนจับคู่กันแต่ละคู่อ่านสถานการณ์ใบงาน01และครูให้คำแนะนำตลอดการทำกิจกรรมค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนจับกลุ่มละ4คนหรือตาม

0: ความเหมาะสมเช่นกันค่ะในแต่ละกลุ่มจับคู่กันแต่ละคู่อ่านสถานการณ์ในใบงาน01นะคะแล้วก็พิจารณาบทความตามหัวข้อในใบงานพร้อมกับบันทึกคำตอบลงไปนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนคะหยิบใบงานหรือชุดกิจกรรมของนักเรียนขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วก็เปิดในหน้าที่11นะคะถูกไหมคะเปิดเข้าไปในหน้าที่11นะคะจะมีใบงาน01นะคะเกี่ยวกับเพนกวินสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำใบงานขึ้นมาแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าในใบงานนี้มีกิจกรรมใดบ้างแล้วก็เดี๋ยวลงมือปฏิบัติใบงานไปพร้อมๆกันค่ะในขณะทำใบงานถ้านักเรียนเกิดข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมตรงส่วนไหนนะคะให้นักเรียนยกมือแล้วก็ถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนหยิบใบงานกันครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก่อนจะลงมือทำใบงานนะคะนักเรียนจับคู่กันไว้เลยว่าเราจะจับคู่กับใครเพื่อช่วยการพิจารณาข้อมูลนะคะใครที่ไม่มีคู่ก็ใช้วิธีการจับกลุ่ม3คนก็ได้นะคะตามความเหมาะสมเลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในใบงาน01นะคะให้นักเรียนพิจารณาบทความตามหัวข้อต่อไปนี้แล้วระบุความน่าเชื่อถือของบทความพร้อมอธิบายเหตุผลนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังพร้อมไหมคะเสียงดังๆเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือปฏิบัติในใบงาน01พร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะใบงาน01ของคุณครูนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องทำการพิจารณาข้อมูลในใบงานนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังคร่าวๆว่าข้อมูลมีว่าอย่างไรบ้างในขณะที่คุณครูอ่านนักเรียนก็ลองฟังแล้วก็พิจารณารวมไปถึงอ่านพร้อมๆกันในใบงานได้เลยนะคะคุณรู้หรือไม่เพนกวินกำลังจะสูญพันธุ์นะคะโดยผู้เขียนบทความคือนายชยพลคนใจซื่อนะคะเขียนไว้เมื่อวันที่5กรกฎาคม2566นะคะนักวิชาการชื่อดังเผยเพนกวินหลายสายพันธุ์ในขั้วโลกเหนือมีจำนวนลดลงกว่า 75% นะคะจากนั้นนะคะการสำรวจครั้งก่อนเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วจำนวนประชากรของเพนกวินเนี่ยมีจำนวนลดลงมากเพราะฉะนั้นบทความนี้โดยรวมแล้วจะเกี่ยวกับข้อมูลของเพนกวินใช่ไหมคะว่าเพนกวินเนี่ยกำลังจะสูญพันธุ์แล้วนะคะโดยมีการอ้างอิงข้อมูลต่างๆจากการสำรวจบ้างหรือการทดสอบใช่ไหมคะมีการรวบรวมข้อมูลจากเมื่อ50ปีก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำการพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมโดยอ่านบทความนี้นะคะหากนักเรียนติดตรงไหนถามครูได้เลยนะคะซึ่งในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์เกี่ยวกับเพนกวินกำลังจะสูญพันธุ์นะคะพอในส่วนที่2ค่ะนักเรียนก็จะมีการนะคะยกตัวอย่างในเรื่องของเหตุการณ์ว่าในขณะเดียวกันก็มีข่าวดีเห็นไหมคะจากในสถานการณ์ก่อนหน้านี้เขาได้เกริ่นนำในเรื่องของเพนกวินกำลังจะสูญพันธุ์แต่ในส่วนด้านล่างนะคะยังมีการพูดถึงว่าในขณะเดียวกันก็มีข่าวดีว่าในการสำรวจครั้งนี้พบว่าสายพันธุ์ Golden Retriever The Penguin เป็นชื่อสายพันธุ์ที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเนื่องจากความร้อนที่สูงผิดปกติก่อให้เกิดการวิวัฒนาการทางร่างกายอย่างก้าวกระโดดนำไปสู่การที่เพนกวินสายพันธุ์นี้บินได้เห็นไหมคะข้อมูลนี้นำเสนอในเรื่องที่เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็มีการนำเสนออีกว่าให้นักเรียนเนี่ยช่วยเหลือเพนกวินที่มีอยู่ตอนนี้นะคะที่อยู่อาศัยในเรื่องของการบริจาคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยนักเรียนในใบงาน01นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างคะช่วยครูตอบหน่อยสิต้องทำอะไรเอ่ยต้องทำการอะไรลูกก็คือหาวิธีการในการช่วยเหลือเพนกวินใช่ไหมคะนอกจากนั้นนักเรียนจะต้องมีการพิจารณาข้อมูลด้วยนะอย่าลืมว่าต้องวิเคราะห์ว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือหรือไม่นะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนในการพิจารณาข้อมูลแล้วก็ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะนอกจากนี้นะคะนักเรียนสามารถ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะก่อนที่จะลงมือทำนักเรียนดูพร้อมๆกันก่อนนะคะในใบงานนักเรียนจะต้องเขียนคำตอบใดให้ครูบ้างข้อที่หนึ่งเลยค่ะชื่อผู้เขียนบทความคือใครเมื่อสักครู่นี้ครูอ่านไปบ้างแล้วนะวันที่เผยแพร่วันที่เท่าไหร่นะคะแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะใส่แหล่งที่มาลงไปด้วยนอกจากนี้ผู้ได้รับผลประโยชน์จากบทความนี้นักเรียนคิดว่าเป็นใครแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยค่ะนักเรียนคิดว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของบทความนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาอย่างรอบคอบนะคะมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลถูกไหมคะว่าสรุปแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้น่าเชื่อถือหรือไม่มีประโยชน์กับใครบ้างนะคะโดยนักเรียนนะคะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากในใบงานแล้วก็เดี๋ยวครูมีใบความรู้เพิ่มเติมให้สุดท้ายเลยนักเรียนจะต้องสรุปว่าบทความนี้เชื่อถือได้หรือไม่เพราะเหตุใดใส่เหตุผลมาด้วยนะคะเมื่อเราพิจารณาแล้วน่าเชื่อถือหรือไม่แล้วก็ให้เหตุผลด้วยนะคะและนี่คือหน้าตาของใบความรู้ที่1ที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะครูได้แจกให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถศึกษาใบความรู้จากที่คุณครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปงาน01นะคะเกี่ยวกับการช่วยชีวิตเพนกวินได้เลยค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการทำกิจกรรมใบงานนะคะช่วยชีวิตเพนกวินนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้คำตอบบ้างหรือยังนะคะหากมีนักเรียนกลุ่มใดนะคะที่สามารถได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรามเสนอไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวจะเข้าสู่ในช่วงของการนำเสนอคำตอบในใบงานนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบในใบงานโดยคุณครูขอตัวแทนกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ตัวแทนกลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่3ค่ะออกมาได้เลยปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ค่ะออกมาด้านหน้าเลยลูกเดี๋ยวแนะนำตัวนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากกลุ่มใดแล้วก็นำเสนอได้เลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิสราอมสิริมาจากกลุ่ม3ค่ะชื่อผู้เขียนบทความในชยพลคนใจซื่อวันที่เผยแพร่5กรกฎาคมพ.ศ.2566ค่ะแหล่งที่มาของข้อมูล surfpenguin.com ผู้ได้รับผลประโยชน์จากบทความนี้ในชยพลคนใจซื่อค่ะ
0: จากข้อมูลที่นักเรียนนำเสนอมานักเรียนมีวิธีการพิจารณาอย่างไรถึงได้คำตอบเหล่านี้คะ
1: อ่านค่ะ
0: อ่านข้อมูลที่มีให้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำการ
1: พิจารณา
0: ใช่ไหมคะแล้วทำไมนักเรียนถึงคิดว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นนายชยพลคนใจซื่อค่ะ
1: เพราะว่าเลขบัญชีเป็นชื่อนายชยพลคนใจซื่อค่ะ
0: เพราะว่าเลขบัญชีใช่ไหมคะเป็นบัญชีส่วนบุคคลใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบเหมือนกันหรือไม่แล้วนักเรียนคิดว่าใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากบทความนี้สามารถนำเสนอออกมาได้เลยนะคะคนต่อไปเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริยากรเพิ่มภูมิพัฒน์มาจากกลุ่ม3ค่ะนักเรียนคิดว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของบทความนี้คนใจบุญคนที่สงสารและคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเพนกวินค่ะ
0: เพราะว่าเนื้อหาในบทความเกี่ยวกับการช่วยเหลือเพนกวินใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยคนต่อไปค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรวิทย์โรจน์วุฒิมงคลมาจากกลุ่ม3ครับบทความนี้เชื่อถือได้หรือไม่เพราะเหตุใด
0: คำตอบของนักเรียนคือ
3: เชื่อถือได้ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่ามีผู้มีชื่อผู้เขียนมีวันเผยแพร่มีแหล่งที่มาค่ะ
0: มีชื่อผู้เขียนมีการอ้างอิงแหล่งที่มาใช่ไหมคะแล้วมีใครที่ให้ความเห็นต่างในข้อนี้บ้างไหมในกลุ่มเรามีไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อถือหรือไม่แล้วก็หากน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือนักเรียนอธิบายเหตุผลประกอบด้วยนะคะว่าเพราะเหตุใดมีไหมคะมีใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นความคิดเห็นที่แตกต่างของนักเรียนอีกหนึ่งคนข้อมูลนี้มีความน่าเชื่อถือไหมคะ
2: ไม่น่าเชื่อถือไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบัญชีเป็นของผู้เขียนบทความค่ะ
0: เห็นไหมคะในหนึ่งเหตุการณ์นี้มีทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่น่าเชื่อถือถูกไหมคะเพื่อนทั้งสองคนได้ให้เหตุผลว่าน่าเชื่อถือตรงที่ว่ามีแหล่งอ้างอิงใช่ไหมคะมีชื่อผู้แต่งแต่เพื่อนอีกหนึ่งคนก็ให้เหตุผลที่ตรงกันข้ามกันว่าไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีส่วนบุคคลใช่ไหมคะแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคิดเห็นเหมือนกันกับเพื่อนคนใดบ้างนะคะเดี๋ยวลองตรวจสอบคำตอบของตัวเองนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำเสนอแล้วก็ตรวจสอบไปพร้อมๆกันได้ว่านักเรียนมีความคิดเห็นตรงกับเพื่อนนักเรียนคนใดบ้างนะคะขอบคุณกลุ่มที่3ค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเข้าที่ได้เลยค่ะนักเรียนของ1กลุ่มค่ะออกมานำเสนอคำตอบเช่นเดียวกันเลยปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1ค่ะออกมาด้านหน้าเลยลูกเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของเพื่อนอีกกลุ่มนึงนะคะว่ามีความคิดเห็นเช่นเดียวกับกลุ่มเมื่อสักครู่นี้หรือไม่นะคะด้านหน้าเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะแนะนำตัวบอกว่ามาจากกลุ่มใดแล้วก็นำเสนอคำตอบเลยลูก
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจริญญาพรสัตแมมาจากกลุ่มที่1ค่ะชื่อผู้เขียนบทความนายชยพลคนใจซื่อ วันที่เผยแพร่วันที่5กรกฎาคม2566ค่ะ
0: ต่อไปแหล่งข้อมูลลูกแหล่งที่มาของข้อมูลนักเรียนได้คำตอบว่า
5: แหล่งที่มาของข้อมูล safepenguin.com คร
0: ับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คิดว่าเป็นใครคะ
5: นายชยพลคนใจซื่อ
0: คำตอบในข้อนี้ก็คือเหมือนกับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมคะโดยการพิจารณาเหมือนกันใช่ไหมลูกพิจารณาจากข้อมูลแล้วก็ดูจากแหล่งที่มาใช่ไหมคะข้อต่อไปเลยค่ะนักเรียนคิดว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของบทความนี้คะ
4: ประชาชนและคนที่ชอบช่วยเหลือสัตว์ค่ะ
0: ประชาชนและคนที่ชอบช่วยเหลือสัตว์ถูกไหมคะเพราะว่าเนื้อหาในบทความบอกถึงการช่วยชีวิตเพนกวินก็ใกล้เคียงกับกลุ่มเมื่อสักครู่นี้ข้อสุดท้ายเลยค่ะนักเรียนคิดว่าบทความนี้น่าเชื่อถือไหมคะ
5: น่าเชื่อถือครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
5: เพราะว่าเพนกวินมีหลายสายพันธุ์และมีแหล่งที่มาครับ
0: เพนกวินมีหลายสายพันธุ์แล้วก็มีแหล่งที่มาใช่ไหมคะมีข้อคิดเห็นต่างจากนี้ไหมคะหรือว่าเห็นด้วยกับเพื่อนเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งค่ะเชิญเข้าถึงได้เลยลูกเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการนำเสนอคำตอบที่นักเรียนได้ค้นคว้าแล้วก็วิเคราะห์กันมานะคะในเรื่องของการช่วยเหลือเพนกวินนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะคำตอบเหมือนกันหรือไม่ซึ่งจากการพิจารณาของนักเรียนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเรื่องของกระบวนการในการพิจารณาเนี่ยนักเรียนสามารถปฏิบัติได้นะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แต่ในบางกรณีนะคะนักเรียนอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะคะหรืออาจจะยังพิจารณายังไม่รอบคอบมากพอนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ตรวจสอบคำตอบไปด้วยกันเลยหากคำตอบของนักเรียนนะคะไม่สอดคล้องกับของครูก็สามารถแก้ไขให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องได้นะคะซึ่งในการเฉลยในครั้งนี้นะคะก็จะเริ่มจากข้อแรกเลยค่ะข้อแรกนะคะที่มีการถามว่าชื่อผู้เขียนบทความคือใครซึ่งข้อนี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่ตอบถูกต้องทุกคนเลยนะคะผู้เขียนบทความได้แก่นายชยพลคนใจซื่อนั่นเองเพราะว่ามีระบุอยู่ในบทความอยู่แล้วนะคะวันที่เผยแพร่ก็เช่นเดียวกันเลยค่ะนักเรียนตอบได้ถูกต้องทุกคนเลยนะคะคือวันที่5กรกฎาคม2566นะคะแหล่งที่มาของข้อมูลค่ะนักเรียนก็ตอบถูกต้องเช่นเดียวกันนั่นก็คือ safepenguin.com นั่นเองนะคะซึ่งในข้อมูลตรงส่วนนี้นักเรียนสามารถพิจารณาได้ถูกต้องหมดเลยนะคะข้อต่อไปค่ะนักเรียนผู้ได้รับผลประโยชน์จากบทความนี้คือใครคะใครเอ่ยนายชยพลคนใจซื่อเพราะว่าอย่างที่นักเรียนบอกไปแล้วว่าดูจากแหล่งข้อมูลที่เป็นบัญชีธนาคารใช่ไหมคะเป็นบัญชีส่วนบุคคลรวมไปถึงนายชยพลคนนี้คือผู้เขียนบทความถูกไหมคะก็จะได้ผลประโยชน์โดยตรงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของบทความนี้นะคะซึ่งสามารถตอบได้เลยว่าเป็นบุคคลทั่วไปนักอนุรักษ์นิยมหรือผู้ที่มีจิตเมตตาอย่างที่นักเรียนนำเสนอมาก็คือคนที่ชอบช่วยเหลือสัตว์ประเภทเพนกวินใช่ไหมคะหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดอื่นๆที่เป็นผู้ที่มีใจบุญใช่ไหมคะชอบช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตด้วยกันนะคะมาถึงข้อนี้ค่ะนักเรียนบทความนี้เชื่อถือได้หรือไม่เพราะเหตุใดจากคำตอบข้อนี้ค่ะนักเรียนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันพอสมควรในบางคนบอกว่าน่าเชื่อถือใช่ไหมคะโดยมีการบอกว่ายกแหล่งที่มาขึ้นมาใช่ไหมคะมีการอ้างอิงชื่อผู้แต่งแล้วก็นักเรียนบางคนเนี่ยมีการให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปว่าข้อมูลนี้ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าเป็นข้อมูลที่อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็คือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นบัญชีส่วนบุคคลใช่ไหมคะโดยสรุปแล้วนะคะนักเรียนข้อมูลนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะถามว่าทำไมถึงไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าข้อคิดเห็นง่ายๆเลยค่ะนักเรียนเพนกวินบินได้ไหมคะ
6: ไม
0: ่
6: ได
0: ้เพนกวินบินไม่ได้เพราะฉะนั้นในบทความเขาบอกว่าเพนกวินสามารถบินได้ไม่เป็นความจริงนะคะแต่นักเรียนที่วิเคราะห์ออกมาว่าน่าเชื่อถือไม่เป็นไรนะคะนักเรียนอาจจะต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะต้องใช้วิจารณญาณมากขึ้นแต่นักเรียนเนี่ยสามารถใช้กระบวนการในการวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาได้ถูกต้องแล้วก็เก่งมากๆแล้วนะคะในครั้งถัดไปเนี่ยค่อยเพิ่มประสิทธิภาพรวมไปถึงวิเคราะห์ให้รอบคอบมากขึ้นนั่นเองนะคะ นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะคำตอบของนักเรียนถูกต้องตรงกับของคุณครูหรือไม่ถ้าหากของใครนะคะยังไม่สมบูรณ์หรือว่าอาจจะใกล้เคียงกับของคุณครูนะคะนักเรียนลองพิจารณาเพิ่มเติมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะวิเคราะห์ให้รอบคอบมากขึ้นใช้วิจารณญาณให้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้สรุปข้อมูลออกมาว่าสรุปแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะยังไม่น่าเชื่อถือนะคะเอาละค่ะนักเรียนจากเฉลยในวันนี้แล้วก็กิจกรรมที่เราได้ทำกันไปนะคะคุณครูขอตัวแทน1คนในการสรุปบทเรียนนะคะก่อนที่จะเริ่มสรุปเนี่ยคุณครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทคุณครูปลายทางค่ะครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้ในวันนี้กิจกรรมนักเรียนนะคะให้ตัวแทนนักเรียนสรุปจากกิจกรรมขอตัวแทน1คนค่ะสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนกันในวันนี้ว่าเราเรียนรู้เรื่องใดสรุปจากใบงานก็ได้ยกมือค่ะลุกขึ้นเลยลูกสรุปจากกิจกรรมหรือใบงานที่เราได้ทำก็ได้ว่าเราได้เรียนรู้เรื่องใดไปบ้าง
2: ปัจจุบันมีข้อมูลหลากหลายแหล่งแต่ก็ต้องมีการพิจารณาว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือเปล่าค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะสรุปแล้วนะคะเพื่อนบอกว่าข้อมูลในปัจจุบันมีหลากหลายมากเลยใช่ไหมคะแต่เราจะต้องมีการพิจารณาว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะว่าในชีวิตปัจจุบันนี้นะคะสื่อสังคมออนไลน์ที่เราเห็นกันทั่วไปเลยข้อมูลที่เป็นจริงมีเยอะและข้อมูลที่หลอกลวงก็มีเยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะพิจารณาข้อมูลด้วยความรอบคอบและมีวิจารณญาณนะคะเอาละค่ะคุณครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้นะคะสรุปของครูค่ะการพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลควรมีการตรวจสอบข้อมูลหลายๆทางเช่นผู้เผยแพร่วันที่เผยแพร่การอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้และควรพิจารณาอย่างรอบคอบนั่นเองค่ะนี่ก็คือเนื้อหาที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนการพิจารณาข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะนักเรียนจะต้องมีความรอบคอบแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลค่ะเอาละในส่วนของวันนี้นะคะก่อนที่จะจบกันไปคุณครูฝากนักเรียนทำแบบประเมินตนเองนะคะเป็นการวิเคราะห์ตนเองว่าในวันนี้ได้เรียนรู้อะไรไปบ้างและต้องการที่จะเพิ่มเติมสิ่งใดนะคะทำแบบประเมินให้คุณครูนะคะหากนักเรียนทำในชั่วโมงนี้ไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะคุณครูฝากกลับไปทำเป็นการบ้านและนำมาส่งครูในสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมทำแบบประเมินตนเองด้วยเช่นกันนะคะเป็นการวิเคราะห์ตนเองว่าวันนี้เราได้ศึกษาเรื่องใดไปบ้างหลังจากนั้นนะคะก็นำคำตอบของแบบประเมินนะคะส่งให้กับครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนก่อนจะจบกันไปนะคะคุณครูจะขอแนะนำในเรื่องของบทเรียนครั้งต่อไปนะคะครั้งต่อไปเราจะยังคงอยู่ในเรื่องของการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลแต่จะเป็นครั้งที่2นะคะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะใบงาน02เท็จจริงหรือคิดเห็นนะคะ2ค่ะใบงาน03แบบฝึกหัดเรื่องการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและ3ค่ะกระดาษคำตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมค่ะซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าษีเขางูจังหวัดราชบุรีพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขางูตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีภายในถ้ำบนผนังมีการสลักภาพนูนต่ำพระพุทธรูปสองแห่งได้แก่เป็นผนังตอนในสุดตรงข้ามปากทางเข้าถ้ำสลักภาพพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทความสูงประมาณ 2.5 เมตรพระหัตถ์กระทำปางแสดงธรรมศิลปะทวารวดีพุทธศตวรรษที่11ถึง13ระหว่างข้อพระบาทของพระพุทธรูปดังกล่าวมีจารึกอักษรปาละวะภาษาสันสกฤตอ่านว่าปุญญกรรมชระสีสมาธิคุปตะแปลว่าพระสีสมาธิคุปตะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการทำบุญภาพสลักพระพุทธรูปดังกล่าวนี้ยังมีความคล้ายคลึงกับพระพุทธรูปที่ถ้ำอชันตาในประเทศอินเดียบริเวณผนังด้านขวาถัดจากภาพสลักพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทมีภาพสลักนูนต่ำพระพุทธรูปยืนแสดงประภาวลีรูปวงลีรอบพระเศียรมีรอยลงสีแดงนอกจากนี้ภายในถ้ำยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายศิลปะสมัยอยุธยาจำนวนหลายองค์แสดงถึงการเป็นพุทธสถานที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพสักการะอย่างต่อเนื่อง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางทำให้คลื่นลมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปและบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรอากและเพชรณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าละค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้เหรอคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: พระศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชามากเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: น
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค่ะ
1: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้

0: ครับและในช่วงนี้โทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านกลับมารับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับซึ่งในวันนี้ผู้บรรยายภาคภาษาไทยได้แก่คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภคุณผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานอกจากนี้ยังสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับ
1: หลังจากมีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งถือว่าเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งพระบรมศพและพระศพมาอย่างยาวนานนะคะแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนครั้งนี้นะเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของเจ้านายค่ะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอุสนีบาทจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจะมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับที่ในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพบดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1และในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะนับแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ทรงน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ

ภาพที่เห็นในขณะนี้คือภาพพระโกศลทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาหลังจากที่ประทับพักพระราชอิริยาบถณพระที่นั่งราชกรัญญสภาสมควรแก่เวลาแล้วบัดนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะประทับพระราชอาสน์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุตธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชราราชธิดาค่ะ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวยตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศ

ให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: จ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงจากนั้นลาดพระปู่สายโยงก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรในเที่ยวแรกค่ะ
1: ประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกษพระพรหมเสนาบดี

จิตตังตุ่มน้ำผิดคนเดียววัตถุเจตุตะเพโพเดโพจังตะปา

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

จากที่พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณภพพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดแรกออกจากพระที่นั่งและนิมนต์พระสงฆ์12รูปในชุดต่อไปขึ้นนั่งยังอา

และเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงครับซึ่งพระภูษาโยงคือถ้าผ้าที่โยงจากปากพระโกศสำหรับการคลี่ทอดถวายพระไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนอกจากนี้จะมีผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับบนผ่านภูษาโยงใช้สำหรับรองลาดรองรับภูษาโยงกรณีการบำเพ็ญพระกุศลพระศพครับ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรจำนวน12ไตร
1: ได้แก่พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชผาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวชิราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรญาณมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอศรีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรและพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะ

รูปที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดารินทราเทพยวดีกรมหลวงพระจักรพรรดิสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดานั้นทรงฉลองพระองค์ชุดนายทหารนะคะซึ่งพระองค์นั้นทรงมีบทบาทในด้านการทหารโดยทรงเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับค่ะและปัจจุบันนี้ทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติค่ะ

พที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพพระสงฆ์เที่ยวที่3นะครับจำนวน12รูปที่ขึ้นนั่งอย่างอาจสงนะครับและเจ้าพนักงานลาดพระปูสายโยมครับ

0: จ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาพัชรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสูงครับโดยจะมีการทยอยเป็นลำดับนะครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3จำนวน12รูปครับ
1: ประกอบด้วยพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมศีลาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมานรดีพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาภรณ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงพระธรรมรัตนาภรณ์วัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิปดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

0: ระธรรมวชิรวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะและพระธรรมวชิรดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ
1: สำหรับผ้าไตรหรือไตรจีวรคือชุดเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัยครับคำว่าไตรแปลว่า3ดังนั้นผ้าไตรจึงหมายถึงชุดผ้า3ชิ้นซึ่งประกอบด้วยสบงจีวรและสังฆาติ

Tawani ruchanti te sang upasamoy.

และหลังจากประสงค์สรรพากรเสร็จแล้วนะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงเก็บพระภูษายงครับก่อนที่จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปออกจากลงจากอัฐทรงนะครับแล้วออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

านี้นะครับพระสงฆ์จำนวน12รูปซึ่งเป็น12รูปสุดท้ายจากทั้งหมด47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับและลำดับต่อมาเจ้าพนักงานลาดพระภูษายง

0: ไปกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรและพระสงฆ์12รูปเป็นเที่ยวสุดท้ายครับ
1: ซึ่งประกอบด้วยพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิศยารามพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิรญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปทุมวนารามพระธรรมวชิปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิระสุธีวัดเทพศิรินทราวาสและพระธรรมวชิราภรณ์จากวัดปากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

ื่อพระสงฆ์สดับประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะซึ่งพระพิธีธรรมนั้นถือเป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเฉพาะพระสงฆ์ในพระอารามหลวงปัจจุบันจะมี10พระอารามด้วยกันนะคะได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดประบอนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสค่ะ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจารย์กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีบทบาทโดดเด่นด้านการทหารสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละนะคะอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติค่ะ
1: และขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์

ในลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์ค่ะซึ่งองค์แรกนะคะเป็นพระราชาคณะพระธรรมวชิรดิลกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะและสำหรับสร้างที่หนึ่งนะคะจากวัดราชสิทธารามค่ะพระครูสิทธิวัชรภานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินโสจากวัดราชสิทธารามค่ะและจากวัดสุทัศน์เทพวรารามพระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิกอหิสโกพระมหาอัฏฐสิทธิอัคคสิทโธอัคคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกโรค่ะ

ปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชฌตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยะธามนิโจติรโส

อติเรกวัสสะสะตังทิวัตโตอติเรกวัสสะสะตังทิวัตโตอติเรกวัสสะสะตังทิวัตโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโตสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิราโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัยพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงหลังทักษิโณทกนะคะพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวาย

0: เป็นครั้งแรกเมื่อสักครู่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องมรสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับทรงกราบนะครับนี้ครับทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
1: วังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยนะคะและนอกจากนั้นยังทรงยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

ราชพิธีวันนี้มีการอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสเสวยฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระศพนะคะซึ่งได้พระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศค่ะเจ็ดชั้นนั้นมีชื่อเรียกอีกดังหนึ่งนะคะก็คือสัปตปดลเสวตฉัตรค่ะ

0: ึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพระศุกร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นประโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ซึ่งสัปตปดลเสวตฉัตรครับมาจากภาษาบาลีสัปตะแปลว่า7ปดลแปลว่าชั้นและเสวตฉัตรแปลว่าฉัตรสีขาวดังนั้นสัปตปดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรสีขาว7ชั้นอันแสดงถึงพระเกียรติยศรองจากพระมหากษัตริย์ครับ

ท่านผู้ชมคะตลอดการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในวันนี้ทั้งสองเหตุการณ์นับตั้งแต่การเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาและการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นพวกเราต่างได้ประจักษ์กันทุกคนโดยพร้อมเพรียงกันนะคะว่าพระองค์ท่านนั้นทรงเป็นแก้วตาดวงใจแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพียงใดพระองค์ท่านทรงเป็นหัวใจของสุภนิกรใต้ร่มพระบารมีซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับพระกรุณาธิคุณในหลายด้านที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตลอดพระชนชีพมามากมายเพียงใดนะคะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระราชพิธีพระศพตามโบราณราชประเพณีและเฉลิมพระเกียรติยศสูงสุดดังที่เราเห็นนี้พระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงโบราณราชประเพณีและสิ่งที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศเจ้าฟ้าเจ้าหญิงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะคะและยังเป็นประวัติศาสตร์ด้วยว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่พระที่นั่งองค์นี้ได้ใช้ประดิษฐานพระศพพระบรมอนุวงศ์เป็นพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ค่ะ

Thank you.

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระมีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จสิ้นการพระราชพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการถ่ายทอดสดในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพขอเชิญรับชมได้ในโอกาสต่อไปนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงค่ำเช่นเดียวกันค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งผู้บรรยายภาพภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยราบในนามของทีมงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหมดเวลาการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณและขอเชิญรับชมกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้

0: ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูผืนป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
2: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฟ

0: รค์น่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคํากล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คําว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคําเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาเดินหน้าฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากสึนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วในแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีเนี้ยที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทําเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทําอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทําค่อนข้างลําบากนะครับต้องมีความยากลําบากในการทําต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่ชั้น29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาลงจากอาคารภูมิสังขารุสรโดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพเวลา 16:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงยี่ห้อโฟล์กสวาเก้นสีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระยะทางประมาณ10กิโลเมตรรถยนต์หลวงดังกล่าวเป็นรถที่ใช้เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่14ตุลาคม2559และยังเป็นรถที่ใช้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ขบวนรถเชิญพระศพเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยกสามย่านเมื่อถึงแยกสามย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทตลอดสองข้างทางที่ขบวนรถเชิญพระศพแล่นผ่านเต็มไปด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ไปน้อมถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยมีทหารตำรวจเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังแพทย์พยาบาลจิตอาสาพระราชทานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถูกถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:02 นาทีขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาถึงยังพระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์หลวงเชิญพระศพเทียบทางด้านซ้ายประตูพรมโสภาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วทรงพระดำเนินตามพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาทางบันไดทิศตะวันออกในการนิทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาถึงที่พระแท่นทรงพระศพซึ่งปูลาดด้วยพระยี่ผู้จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณาดีรัตนราชกัญญาถวายพระภูษาตาดระกำคลุมพระศพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ส่งน้ำที่ผ่านสายสินซึ่งโยงจากพระหัตถ์จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับขวดน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงส่งที่ผ่านสายสินซึ่งโยงจากพระหัตถ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรจุน้ำสงพระอบแก้วบรรจุน้ำขมิ้นและพระอบแก้วบรรจุน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงส่งที่พระอุราพระศพขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกองชนะปีพาดกองฐานเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงหวีพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งหวีลงครั้งหนึ่งหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงหักพระสังนั้นวางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่เมื่อคณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระศพลงหีบพระศพเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางซองพระสีทองคำลงยาบรรจุดอกบัวตูมและธูปเทียนที่พระอุระพระศพเจ้าพนักงานสนมพลเรือนปิดฝาหีบพระศพเรียบร้อยแล้วทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปปริสถานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศส่งพระศพภายใต้พระสัปตประดนเสวตรชัตปริสถานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปพระพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ

ขึ้นนั่งยังอาจสงทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวท่านทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบเจ้าพนักงานนิมนต์ทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาวันนี้เวลา 14:21 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่29กันยายน2568สิริอายุ97ปีนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาเกิดวันที่10พฤศจิกายน2470บิดาและมารดาคือพระยาอิสระพงพิพัฒน์หม่อมหลวงสิริอิสระเสนาและหม่อมหลวงสำรีอิสระเสนาราชสกุลเดิมกุลชรสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2493วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2494วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2497ด้านหน้าที่การงานเริ่มเป็นวิศวกรที่บริษัท General Electric Company สหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยในปี2499ยังคงประกอบอาชีพวิศวกรและสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเช่นตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนนายพารณอิสระเสนาณอยุธยาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์มีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันมูลนิธิและสมาคมต่างๆเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆเช่นในปีพุทธศักราช2557ได้รับรางวัลผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยด้านครอบครัวสมรสกับนางบุญนาคอิสระเสนาณอยุธยามีลูกชาย1คนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้าถวายสักการะในการนี้ทรงประกอบพิ

กี่ปลงผมและโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปลงผมให้แก่กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนเวลา 12:30 น.สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและรับประทานพระดำริเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้ารับประธานผ้าไตรสำหรับการบรรพชาอุปสมบทจากนั้นโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการมอบผ้าไตรประธานให้แก่กุลบุตรผู้ขอบรรพชาอุปสมบทจนครบทั้ง100คนโครงการดังกล่าวจะจัดพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นจะไปประกอบพิธีอุปสมบทในอีก4พระอารามคือวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครในวันที่14มิถุนายน2569โดยพระภิกษุในโครงการจะไปศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยทายาทอมาตโทพระระนองบุรีศรีสมุทรเขตโรงเรียนสัพพวิทยาคมจังหวัดตากครอบครัวสนธยานนท์และร้านคำปอยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอาสาสงครามวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีวัดหัวคูวัดรอยบัวจังหวัดสมุทรปราการวัดเบญจคีรีนครวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสะเกดวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสดุอาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:00 น.คณะศิษย์เก่าวิทยาลัยการทัพบกชุดที่69โรงเรียนนานาชาติชูสเบอรี่กรุงเทพและจังหวัดอำนาจเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดนามะตูมจังหวัดชลบุรีวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวีระโชติธรรมารามวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดธาตุวัดศรีชมชื่นจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 น.นายคชินชัยบุญเรืองและคณะสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงินและบริษัท
ไทยออฟติคอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสวนพลูวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดนาคปรกวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดพุทธสามัคคีประเทศนิวซีแลนด์วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้วันนี้หน้าศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนอาทินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคู่สมรสนำคณะรัฐมนตรีจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บัญชาการ4เหล่าทัพผู้บริหารพรรคการเมืองต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจำนวนมากซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยของประชาชนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กันน่ะ
1: เปล่าละค่ะคุณปู่แม่เขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงเนี้ยจำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้เปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: พระศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระสัตว์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: เก่งจัง
1: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
0: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
2: อยากดูค่ะ
0: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

ับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมค่ะมาก่อติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลัง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทํา MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5ถึง10ปีข้างหน้าประมาณ100เกือบ130%ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ย

0: แน่นอนฮะคณะสรุศาสตร์และสาวิศาสตร์มีผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพสต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการด้านสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดชายภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามลายูถิ่นมลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษดังนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามลายูถิ่นมลายูกลางแล้วก็ภาษาหลับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวทส.เองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งมหาวิทยาลัยได้ไม่ว่าจะเป็นอาคารไอทีศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการเรียนในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับฉะนั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2ดิจิทัลลิเทอเรซีต้องได้หรือ AI ลิเทอเรซีต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้อนุญาตไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งสาขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ตอบปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่น

0: รวมทั้งประเทศในอนาคต
1: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสสค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
2: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาธารณะนะคะทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆหลังนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
3: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นอาชีพเป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
4: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจป.วิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจป.วิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจป.วิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้เลยค่ะ
5: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพหรือจป.วิชาชีพครับวิทยากรอิสระด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็สามารถมาสมัครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ครับและสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
0: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราช

0: พัทยาลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการฝึกทักษะภาษาภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
1: ผลสำฤทธิ์ในงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
2: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อเขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐยังไงเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

สวัสดีค่ะเจอกับครูฝึกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูฝึกจะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะออ่างนอหนูสระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอิเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอิเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาต

0: าห้องน้ำ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกินไปทีแรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูภูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะเขาก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้วีระทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาดไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยทางเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินนี้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เขาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะเกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิกัลฟ์เอเนอร์จีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84ลายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้ง่ายๆคุณมีชัยวีระพัทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันขับกระสุนด้วยครับ
2: เหล่ากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาดไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนต่างๆที่มีความประสงค์จะอะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะ พิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกะโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาดกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ
3: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมริเริ่มมาว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะครับโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนี่นะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้คนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานเนี่ยยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้มาเป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุขโอสถและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหวแล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
4: การเริ่มต้นของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจรัญแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะ ไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้า1ท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าทางสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาคก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่2ที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ

0: ทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับ เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาค กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาค ก็ยินดีครับ
1: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียนเชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคเงินและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งนึงค่ะ
2: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ป่วยที่ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาอะครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมดังนั้นผมขอ2 อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่สองส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุวัตถุประสงค์ของผม
3: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
4: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: วัดพระนอนเป็นวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอรัญญิกนอกเมืองทางด้านทิศเหนือสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถตั้งอยู่ตอนหน้าสุดลักษณะฐานอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมเป็นมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังรูปแบบของฐานอาคารเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ภายในอาคารยังปรากฏฐานชุกชีแต่องค์พระประธานหักพังหมดเสารับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมนอกฐานยังมีเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมหรือที่เรียกว่าพะไหลสำหรับรับชายคาที่ยื่นออกมาเลยผนังมีฐานใบเสมา8ฐานรอบอุโบสถใบเสมาสลักจากหินชนวนปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรมีการแกะสลักลวดลายประเภทลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้อยู่ท่ามกลางเถาใบไม้และที่ขอบแกะสลักกระหนกปลายแหลมงดงามมากใบเสมาบางใบแกะสลักเป็นภาพบุคคลเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนทรพีสู้กับสุครีพถัดจากอุโบสถไปทางด้านหลังเป็นวิหารพระนอนภายในวิหารยังเหลือแท่นประดิษฐานพระนอนองค์พระพังทลายจนหมดสิ้นเสาวิหารรองรับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงสี่เหลี่ยมแท่งเดียวตลอดมีขนาดสูงใหญ่กว้างด้านละเมตรกว่าสูงประมาณ 4-5 เมตรจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองกำแพงเพชรเจดีย์ประธานอยู่ถัดจากวิหารไปทางด้านหลังหรือด้านตะวันตกเป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังด้านหน้าทำเป็นซุ้มพระหรือมุกเล็กๆยื่นออกมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสวัดแห่งนี้ทรงพระราชนิพนธ์ชมเชยไว้เป็นเจดีย์ที่มีส่วนทรงงดงามมาก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไหวความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้กันและกันควรอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกรึงใจนายนาคอนย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำเจ้าโล้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะจากการสู้ศึกกับทัพพม่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2310สถูปเจดีย์ซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าเจดีย์องค์เดิมได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2491และต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งบริเวณปากน้ำเจ้าโล้แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในสมัยอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานข้อความจารึกบนแผ่นเงินพบในเจดีย์ที่วัดพยัคฆ์อินทารามเมื่อปีพุทธศักราช2416ความตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าในช้างเป็นพี่ในเสือเป็นน้องร่วมบิดามารดาอุทธรเดียวกันเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์พงเจ้าเมืองกรรมการมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียให้แก่พม่าตั้งแต่ฉะเชิงเทราตั้งปากน้ำเจ้าโล้แล้วเอามาตั้งแปดริ้วแล้วยกไปตั้งโสธรนี่คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการย้ายเมืองก่อนจะมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราตราบเท่าจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้

ที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนโบราณแห่งย่านบูรพาทิตของประเทศไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามแห่ง8ริ้วเมืองที่เป็นต้นแบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรา

0: ฉะเชิงเทรามีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเช่นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องด้วยได้รับบทบาทเมืองหน้าด่านที่สำคัญแห่งหนึ่งในเหตุการณ์สงครามอานัมสยามยุทธระหว่างไทยกับยวนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376หลังจากเกิดสงครามได้1ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้กรมหลวงรักรณเรศสร้างป้อมปืนกำแพงเมืองเพื่อเป็นแนวป้องกันราชธานีขึ้นที่บ้านท่าไข่ชิดกับลำน้ำบางปะกงต่อมารับสั่งให้ย้ายที่ทำการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมตั้งที่ปากน้ำเจ้าโลกมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงชื่อเมืองฉะเชิงเทราความว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้างอย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมรเมืองแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์บางท่านอธิบายไว้ว่าฉะเชิงเทราน่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรสองคำคือฉะทิงเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าแม่น้ำสาขาหรือแม่น้ำขนาดเล็กและเทราแปลว่าลึกจากนั้นจึงกรนเสียงมาเป็นฉะเชิงเทราซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำลึกส่วนคำว่า8ริ้วมีที่มาของชื่อบ้านนามเมืองกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าแม่น้ำบริเวณถิ่นฐานย่านนี้มีปลาช่อนชุกชุมและมีขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นจนเมื่อแล่เนื้อเพื่อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็น8ริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของ8ริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่ายักษ์ได้ฆ่านาง12แล้วลากศพไปยังท่าน้ำคลองท่าลาดชำแหละศพออกเป็นริ้วๆได้8ริ้วแล้วทิ้งลอยน้ำไปตามลำน้ำท่าลาดริ้วเนื้อริ้วหนังลอยมาถึงเมืองฉะเชิงเทราถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า8ริ้วนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของบ้านเมืองอันเรืองนามแห่งนี้เมืองที่เรียกขานกันในยุคปัจจุบันว่าฉะเชิงเทรา
1: ชื่อบ้านนามเมืองของฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะมาจากเมืองที่มีข้าวมากฉะเชิงเทราเทราแปลว่าข้าวนะครับเชิงนี่คือพื้นฐานถ้าเดินไปทางไหนก็จะมีต้นข้าวอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมด
2: ส่วนคำว่า8ริ้วนั้นมาจากภาษาจีนคำว่าแปะริ้วหรือเป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทำสวนแล้วมีการขุดดึงน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้าไปอยู่สวนตัวเองนั้นทำให้มันมีลำคลองอยู่มากมายจึงดูเหมือนมันมีแม่น้ำร้อยสายหรือ
3: คำว่า8ริ้วคนจีนสมัยก่อนมาเขาเรียกว่าปักริ้วเราต้องดูที่ตั้งของกรุงเทพก่อนกรุงเทพนี่ที่ตะวันตกเมืองแปดริ้วนี่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นคนจีนก็เรียกปักริ้วแต่ว่าคนที่รู้เขาบอกว่าสมัยก่อนการเดินเรือเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้เขาเรียกเมืองแปดริ้วก็คือจากแม่น้ำมาถึงแปดริ้วก็จะแปดริ้วพอดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งญาติโยมคงจะไม่รู้แหละก็คือองค์หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะประกอบด้วยศิลาหินศิลาที่เก่าแก่8ชิ้นเหมือนกัน
2: ชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อสันนิษฐานของผู้รู้บ้างของผู้ที่มีข้อมูลบ้างหรือของผู้เอาว่าบ้างนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปปักใจเชื่อว่าอะไรคือข้อที่ถูกหรืออะไรคือข้อที่ผิดขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาเห็นว่าข้อสันนิษฐานใดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
4: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่2ที่ย้ายมาจากบ้านสัมปทวน บริเวณนี้เรียกว่าปากน้ำเจ้าโลหรือโจโลไอ้เจ้าโลเนี่ยมันแปลว่ามันมาจากภาษาจีนแปลว่าเจ้าโลคือพม่าได้แตกพ่ายหนีไปก็เรียกเจ้าโลนะฮะส่วนคำว่าโจโลเนี่ยมันหมายถึงว่าสมัยก่อนแถวนี้เป็นทะเลแล้วมันจะมีปลากระพงเขาเรียกว่าโจโลฉะนั้นมันเรียกได้สองอย่างตรงนี้สมัยก่อนเขามีการค้าขายของป่านะฮะก็ต้องเข้าคลองท่าลาดเนี่ยไปเขาเรียกว่าป่าพนมอีกส่วนนึงเข้ามาที่จะติดต่อมาจากปัจจินก็จะต้องมาบริเวณนี้เพราะมันเป็นท่าเรือมันเลยเป็นสาเหตุให้ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองเพราะว่าจะใช้ในการติดต่อค้าขายแล้วก็เป็นที่ประชุมชนด้วยสาเหตุที่ต้องย้ายเมืองจากปากน้ำเจ้าโลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านท่าไข่ในเมืองเฉิงเซาเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นเราเกิดสงครามกับเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอานันทสยามยุทธเป็นเวลา14ปีนะครับแล้วก็ประกอบกับมองเล็งเห็นว่าข้าศึกเนี่ยจะมาทางน้ำเพราะว่าช่วงนั้นจะมีพวกฝรั่งนะครับที่จะเข้ามาก็เลยไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข
1: ่แล้วในช่วงนั้นเองนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าถ้าหากมีศึกยวนบุกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันศึกเลยจึงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมเมืองที่เชิงเซาไว้เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้จะไม่ครบถ้วนแต่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
2: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำบางปะกงโดยหันหน้าเมืองออกทางด้านริมแม่น้ำทางด้านทิศตะวันออกณปัจจุบันที่เรามองเห็นความสูงอยู่มีเพียงแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากฐานรากโยทั้งถึงยอดใบไสมาเนี่ย4 เมตร 90 เซนติเมตรแต่มีการบูรณะมีการโถมมาหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นี้เองในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้สภาพของกำแพงเมืองนั้นถูกทำลายลงด้วยเวลาและถูกบุกรุกโดยหน่วยงานหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำแพงเมืองมันที่สุดแค่ตรงนี้นะครับและนอกนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่รุกล้ำเข้ามา
1: ที่ตั้งของป้อมเมืองเชิงเซาในอดีตเนี่ยถ้าเรามองจากกำแพงเมืองเราจะเห็นคุ้งน้ำเป็นรูปตัวยูซึ่งทำให้มองระวังเหตุได้ไกลมากสุดสายตาเท่าที่สายตาเราจะทำได้ส่วนวิธีกระสุนนี่ถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็เห็นข้าศึกไกลนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเตรียมบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมเรื่องต่างๆไว้ให้พร้อมก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามาประชิดตัวครับ

0: การผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
1: เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการปกครองโดยนำการปกครองระบบเทศาภิบาลรวบรวมหัวเมืองต่างๆตั้งขึ้นเป็นมณฑลอีกทั้งยังโปรดเกล้าสร้างพระแสงราชสัตราสำหรับพระราชทานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดีโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่งเทศาภิบาลรับพระราชทานณศาลาว่าการมณฑลปลาจีนเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2451
2: พระแสงราชสัตรานี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในการปกครองแผ่นดินโดยทางด้านการยุติธรรมนั้นสามารถวินิจฉัยประหารชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนโดยกราบทูลภายหลังได
0: ้พระแสงราชสัตราประจำเมืององค์สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคือพระแสงราชสัตราประจำมณฑลปราจีนมณฑลปราจีนแห่งนี้ถือเป็นมณฑลต้นแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาลแห่งราชอาณาจักรสยาม
3: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพร่วมหัวเมืองเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเกิดเป็น4มณฑลได้แก่มณฑลกรุงเก่าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมณฑลอยุธยามณฑลนครสวรรค์รวมหัวเมืองทางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงแม่น้ำพิงมณฑลพิษณุโลกรวมหัวเมืองเหนือทางแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมและมณฑลปราจีนรวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกงคือเมืองปราจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพนมสารคามเมืองฉะเชิงเทราตั้งที่ว่าการณเมืองปราจีนบุรีต่อมาได้ขยายอาณาเขตมณฑลและรวมเอาเมืองพนัสนิคมเมืองชลบุรีและเมืองบางละมุงเพิ่มอีก3เมืองรวมเป็น7เมืองภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารภว่าเมืองฉะเชิงเทรามีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆทั้งยังมีทางรถไฟและเป็นเมืองในท่ามกลางมณฑลสมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชาจากนั้นจึงโปรดเกล้าให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
4: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับความมั่นคงของประเทศครับคือตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยได้ขยายอิทธิพลลุกเข้ามาทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมครับเรื่องความเชื่อของผู้คนล้นเกล้ารัชกาลที่5เห็นว่าหากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากในขั้นแรกเลยก็จะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทราครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญกำลังใจให้ราษฎรนะครับก็มีการสร้างมณฑลต้นแบบมีที่ว่าการมณฑลสารมณฑลกิจการไปรษณีย์กิจการรถไฟให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจาก ที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราเดิมที่รัชกาลที่3วางไว้นะครับที่นี่คือที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลปาจีนปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นลักษณะอาคารที่ก่ออิฐถือปูนทรงปัญญาหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ทั้งหลังนะครับซึ่งลวดลายที่ตกแต่งลักษณะของปูนที่เป็นปูนปั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกซึ่งในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากครับในขณะนั้นเรามีไม้สักทองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเหตุที่นิยมก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นอาคารที่น่าจะมีความแข็งแรงต่อไปเป็นเวลานานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้ศาลาการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทำเป็นศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาเช่าตัวอาคารแล้วนะครับได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคารศาลาว่าการมณฑลปาจีนเสียหายทั้งหลังต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ทรงเข้าไปเยี่ยมชมถึงด้านในซึ่งยังเป็นซากของอาคารแล้วท่านก็มีความเห็นว่าหน้าที่จะต้องหาทางรักษาไว้ครับหลังจากนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ดำเนินการต่อมาว่าเป็นการบูรณะใหม่ขึ้นทั้งหลังครับจนในที่สุดก็ได้รูปแบบของอาคารหลังเดิมกลับคืนมาในส่วนของฐานและที่ตั้งนี่ยังเป็นแนวฐานและที่ตั้งของเดิมส่วนผนังอาคารและเครื่องบนนี่เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ทำเรียนแบบรูปแบบดั้งเดิมครับ

อาคารหลังนี้ในอดีตเนี่ยเป็นศาลมณฑลปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทราครับความสำคัญซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติก็คือในช่วงที่ร้นการรัชกาลที่8เสด็จทรงขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ว่าความที่ศาลมณฑลแห่งนี้ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีหนึ่งครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าหากมีน้ำฝนนะครับมาสาดมาถูกต้องตัวอาคารแล้วเนี่ยจะไม่จับกับผิวครับเพราะว่าผิวอาคารถูกขัดด้วยปูนขัดเรียบร้อยแล้วจะเด่นกว่าสีที่ใช้ทาอาคารโดยทั่วไปครับ

0: ตำหนักแห่งนี้นะครับก็เป็นตำหนักของกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหลังนี้ครับติดกับแม่น้ำบางปะกงมีที่ 7-8 ไร่นะครับอายุนะครับของตำหนักแห่งนี้ก็120ปีแล้วนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่บันไดนะครับตอนหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็มาประทับนั่งแล้วก็ฉายรูปกับข้าราชบริพารเหมือนกันนะครับในตำหนักแห่งนี้นะครับและตำหนักแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับก็มากกว่าเกือบ30ท่านนะครับที่มาพักที่นี
1: ่ส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องชั้น2ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเมื่อ104ปีก่อนเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5ครับแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับก็เป็นแท่นพระบรรทมพระองค์ท่านก็บรรทมอยู่ที่นี่4คืนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านนี้ครับให้แก่จวนหลังนี้ไว้พร้อมกับมีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านกำกับอยู่ที่พระบรมฉายาลักษณ์ตอนล่างด้วยนะครับว่าได้มาประทับพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสบายมากครับ

ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่ภาพคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นดั่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมาช้านานแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้เสียแล้ว

0: แน่นอน
1: แม่น้ำบางปะกงสายนาทีโบราณที่ไหลหลอกก่อเป็นสายธาราจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่บริเวณเหนืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอเมืองอำเภอพนมสารคามอำเภอบ้านโพและไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางปะกง
2: ซึ่งคำว่าบางปะกงนี้มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อที่มาแตกต่างกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นคำเขมรโดยมาจากการรวมคำระหว่างคำว่าบางและคำว่าบองกองในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ากุ้งเกิดเป็นคำว่าบางบองกองอันหมายถึงแม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกงส่วนอีกที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงจึงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงต่อมาเกิดการกล่อนเสียงจนกลายมาเป็นบางปะกงและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากชื่อบ้านบางมังกงดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรภู่ระบุเอาไว้ว่าถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้นดูเรียงรันเรือนเรียบชลาศิลป์แต่ล้วนบ้านตากปลาริมวารินเหม็นแต่กลิ่นเน่าอบตลบไปเห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่ปูนทะกงองค์แก่ข้างเพศใสเกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาไลช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเถิดเจ้านายซึ่งบ้านบางบังกงเป็นหมู่บ้านประมงชายฝั่งของคนจีนอยู่ปากน้ำปลายสุดอ่าวไทยจึงเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานาทีโบราณบริเวณเมืองฉะเชิงเทราเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีน ดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเทราความตอนหนึ่งระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาดแล้วเสด็จวัดเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอนข้างเหนือวัดนี้เป็นวัดจีนอย่างแท้พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊กได้พระราชทานเงินช่วยบำรุงวัดจีนแห่งนี้80บาท
1: นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชุมชนคนจีนแห่งตลาดบ้านใหม่

0: ที่มาของตลาดรุ่นใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนเข้ามาค้าขายก็ทางเรือนะฮะก็เป็นที่จอดเรือพักเรือแต่ต่อมาเนี่ยเรือมันรั่วเขาก็เลยขึ้นมาสร้างเพิงพักเป็นชั่วคราวแล้วก็พร้อมกับค้าขายไปด้วยคนเข้ามานิยมซื้อขายกันก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาเดิมทีเป็นหลังคาจากฝาเสียมต่อมาเนี่ยที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดไฟไหม้เมื่อ2449เนื่องจากว่าบริเวณตลาดเนี่ยมีการค้าน้ำมันด้วยก็ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม
1: ่สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่งเรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะมาส่งของเนี่ยจะมีเรือพ่วงลำข้าเรือข้าทุกอย่างที่จะผ่านมาแล้วก็ท่าน้ำจะมีท่าน้ำเรือส่งเรือส่งนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เขาจะมีเวรของเขาเองที่เขาจะมาส่งของนะจะมีของชำทุกอย่างที่ในเรือเขาจะมีตลาดบ้านใหม่นี้เริ่มซบเซาเมื่อปีพ.ศ.2500ประมาณ20ได้นะตอนที่พี่อายุ10กว่าขวบเนี่ยตรงหน้าที่จะข้ามสะพานทำสะพานข้ามคลองเนี่ยมันจะมีโรงเลื่อยแล้วหลังจากนั้นก็สะพานนั้นนี่ขึ้นมาเนี่ยตลาดนี่ก็เริ่มซบเซาลงไปโดยที่คนก็ลูกเลิกอะไรก็ไปอยู่

0: เทพกันหมดเหลือแต่พ่อแม่จีนๆมานั่งอยู่ในบ้านก็ค่อนเงียบไปตามสภาพแนวคิดของที่ฟื้นฟูตลาดนี้คือเริ่มมีชุมชนก่อนพอหลังจากปี 4-5 เนี่ยก็มีเรือฝันนาทีเนี่ยมาจากหลวงพ่อโสธรแต่มาบ้านใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากก็จัดการประชุมละตอนนี้โดยใช้ว่าชุมชนบ้านใหม่กับชุมชนตลาดบนนี่มาเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม่ปีนี้เข้าปีที่8แล้วนะถือว่าตลาดเราเนี่ยก็ไปรอดแล้ว
1: ก็ทำให้ปัจจุบันนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะมีคนมากันมาก

0: อีกหนึ่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกฝังรากอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนั่นคือศาสนสถานโบราณเป็นที่สถิตศรัทธาของบรรดาบรรพชนคนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานอารามเก่าการซึ่งมีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีนว่าวัดเล่งฮกยี่ซึ่งคำว่าเล่งในภาษาจีนหมายถึงมังกรส่วนคำว่าฮกแปลว่าโชคลาภวาสนาเมื่อเอาความหมายมารวมกันจึงแปลว่ามังกรแห่งโชคลาภจนมีตำนานเล่าขานกันมาว่าศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่หรือวัดมังกรกมลาวาสที่เยาวราชและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุพผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งฮกยี่พุทธสถานที่ในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดจีนประชาสโมสร
1: วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งฮกยี่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449โดยพระคุณเจ้าซกเหงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดเล่งเนยี่ที่เยาวราชซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายอากรเทียนเอ็นแซ่ลีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวน5ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างวัดภายหลังสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้พระคุณเจ้ากล้วยหลงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกสิ่งก่อสร้างในวัดจีนประชาสโมสรนั้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบจีนที่สวยงามตามความเชื่อของนิกายมหายานมีวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆเช่นวิหารบูรพาจารย์วิหารตี่ซังอ๋องส่วนทางเข้าพระอุโบสถมีรูปปั้นของเท้าจตุโลกบาลองค์ใหญ่และเทวรูปจีนอ้วยโฮในชุดนักรบหน้าเกรงขามโดยภายในพระอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบมหายานและมีเทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี้ยอยู่ทางด้านขวาของพระประธานอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากนี่คือหลักฐานที่กล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ของอารามที่มีนามว่าจีนประชาสโมสรพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของไพร่ฟ้ามหาชนซึ่งอยู่คู่บ้านย่านเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: ก่อนที่จะมาเป็นวัดเล่งฮกยี่หรือวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยคนก็จะเรียกกันด้วยความติดปากด้วยความเข้าใจกันก็คือเจตึงบนเจตึงก็คือเป็นศาลเจ้านั่นเองเพราะมันจะมีการกินเจด้วยนะจะไม่เรียกตรงๆแต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าตรงนี้ถ้าบอกเจตึงบนก็คือตรงนี้เจตึงล่างก็คือวัดสะปะกงข้างหลังนี้คุณโยมเป็นพระพุทธรูปสามองค์มีนามว่าพระพุทธปัญญาประสาทเรียกพระเจ็กก็จะเหมือนคนแล้วก็จะศีรษะโล้นการสร้างนี่ก็คือทำมาจากกระดาษหรือต้นไม้ชนิดหนึ่งจากเปลือกไม้เอามาทอเอามาถักแล้วก็มาแปะเป็นพุทธรูปเป็นชั้นๆจนมีความหนาเสร็จแล้วก็มาตกแต่งปิดทองให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นงานมือทั้งหมดนะพระพุทธรูปที่ยอมเห็นนี่ก็จะสร้างเอาไว้ที่เล่งวัดเล่งในยี่ที่เจริญกรุงจากนี้วัดเล่งยี่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการเปิดพุทธรูปยังมาไม่ทันวัดเล่งในยี่ก็เลยต้องปั้นเป็นปูนนะฮะที่ใหญ่โตแล้วก็หลังจากที่สั่งมาแล้วเนี่ยในเมื่อไม่ได้ประดิษฐานที่วัดเล่งในยี่แล้วก็ต้องหาที่มาตั้งก็ทำเลที่นี่เหมาะก็เลยอาราธนามาสร้างวัดนี่แล้วมาตั้งไว้ที่นี่อันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจากนั้นร้อยกว่าปีก็มีญาติโยมเข้ามากราบไหว้วัดเล่งเนยี่แล้วก็ต้องมาไหว้เล่งฮกยี่

0: พราะว่ามีพระมาไว้ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโพธิสัตว์เทพแห่งการคุ้มครองคือว่าเทพปกปักรักษาเขาเรียกอุยทอถ้าสมมุติกระทานี่ปากทิ่มลงนี่ก็แสดงว่าที่นี่วิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่ามาไหว้พระนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพระบางท่านอาจจะไม่คุยกับเราเพราะท่านวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกงดในการพูดถ้าท่านยกขึ้นแสดงว่าวัดหลังนั้นปฏิปทาในการคุยสนทนาธรรมได้เขาเรียกใช้เสียงได้เพราะนั้นก็องค์นี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกถึงอารามหลังนี้ว่าอารามหลังนี้อยู่ในฝ่ายคารทุและฝ่ายวิปัสสนาเพราะนั้นไปวัดจีนที่ไหนก็จะต้องเจอพระโพธิสัตว์มีนามว่าอุยทอองค์นี้อันนี้คือเทพแห่งโชคลาภไห่เสียงเกียถ้าไหว้ในโบสถ์นี่ก็คือขอในเรื่องของศีลสมาธิสติปัญญานะและหลังจากนั้นเราก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เอาสักนิดหน่อยก็คือมาขอโชคลาภเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในทำธุรกิจความเชื่อถือของคนจีนว่าช่วงตรุษจีนปีใหม่เนี่ยองค์ท่านจะต้องมาอำนวยพรเพราะฉะนั้นญาติโยมก็จะมาขอพรท่านอ่านคาถามาลูบถุงเงินถุงทองกันช่วงตรุษจีนเนี่ยก็ถ้าโยมมาก็จะต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเทพองค์นี้ท่านมีนามว่าหัวทอหรือว่าเป็นหมอยาเป็นปรมาจารย์แห่งหมอเพราะว่าท่านได้ทิ้งเอาไว้ก็คือฝังเข็มนี่ท่านเป็นผู้ริเริ่มแล้วท่านก็ค้นคว้าอยู่ยาเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนคนเราจะใช้สมุนไพรเป็นตัวหลักในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่ว่าวัดจีนที่เมืองจีนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องตั้งท่านเอาไว้เพื่อกราบไหว้บูชาขอพรเรื่องของให้มีสุขภาพพละไม้แข็งแรงแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็ทำยังไงก็มาขอยากับท่านถือว่าท่านเป็นเทพก็จะมาเขย่าติ้วนั้นก็จะมีเบอร์ออกมาและก็จะมียาเจียดให้แต่ส่วนเดี๋ยวนี้ทางวัดไม่ได้ให้ยาแล้วเพราะว่ายาเท่าเราเก็บไว้จะขึ้นลาอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดเขาเรียกว่าหิ่งบูรพาจารย์เป็นสรีระสังขารที่ดับขันไปแล้วไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดแต่ละองค์หลังจากที่ท่านนั่งมรณภาพแห้งไปแล้วบางส่วนก็คงจะมีการปั้นเพื่อให้มีครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแต่งหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เปิดเนตรให้ท่านเวลาคนมาขอพรก็จะได้เห็นนะญาติโยมมากราบไหว้บูชาแล้วท่านจะได้เพ่งญาณมองช่วยเหลือญาติโยมเหมือนกันหรือก็การดูคุ้มครองปกปักรักษาวัดวาอารามตลอดจนคนมาไหว้พระนั่นเองอันนี้ก็คือป้ายชื่อที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามไว้ชื่อเป็นมงคลว่าวัดจีนประชาสโมสรญาติโยมสังเกตเห็นว่าคำว่าสะเนี่ยก็จะมีสระอาซึ่งสมัยนี้ไม่ใช้กันแล้วก็จะมีหิรัญจกรท่านอยู่ด้านบนเป็นปูนชนิดหนึ่งที่หล่อขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์การเป็นสิริมงคล
1: วัดจีนสโมสรเนี่ยนะเป็นวัดที่คนรู้จักทั่วไปเลยตุ๊ดจีนอย่างเงี้ยนะวัดที่1เนี่ยถึงวัดที่15เนี่ยชาวบ้านใหม่หรือชาวกรุงเทพที่ไหนก็ต้องมากราบไหว้วัดจีนสโมสรทั้งนั้นถือว่าเป็นวัดที่สำคัญสำหรับในชาติเชิงเซาเราลองน้องๆจากหลวงพ่อโสธรเลยเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็นับถือท่านมาตั้งแต่เด็กเจ้าหัวถอเสียงอะนะเขาจะคุ้มครองเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบถึงอายุ15ขวบชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปไหว้ทุกคนต้องไปไหว้ทุกปีไหว้ทุกครั้งให้ลูกเนี่ยสุขภาพแข็งแรง

0: ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแดนดินถิ่นฐานย่านเมืองฉะเชิงเทรายังปรากฏมีบุคคลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมาถึง3รัชกาลบุรุษผู้แตกฉานเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยจนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังบุรุษผู้เป็นนักปราชญ์3แผ่นดินสายเลือดเมืองฉะเชิงเทราผู้มีนามว่าพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังพูน
1: พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยางกูลเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2365ที่บ้านในแถบคลองโสธรแขวงเมืองฉะเชิงเทราบิดาชื่อทองดีมารดาชื่อบัวท่านเป็นบุตรคนที่6เล่าเรียนหนังสือไทยกับ

0: หลวงบรรเทาทุกราชกรมการเมืองฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่และได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนครอยู่กับสามเณรทัดน้าชายที่วัดสะเกดวรวิหารเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรก็ได้เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมจนกระทั่งอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานแล้วจึงลาสิกขาบทก่อนถวายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2414ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านน้อยได้คิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้นอันได้แก่มูลบทบรรพกิจวาหนิดนิกรอักษรประโยคสั่งโยกพิธานและพิสารการันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้นำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทั้ง5เล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังพร้อมให้ท่านน้อยซึ่งมียศเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนสั่งเชื้อพระวงศ์รวมถึงบุตรหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลายจนเป็นที่รักของลูกศิษย์ดังมีบันทึกในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอน1ระบุว่าวันพฤหัสบดีที่16เมษายนพุทธศักราช2428 2โมงแล้วแต่งตัวไปเรียนหนังสือเอาผ้าม่วงหางกระรอก2ผืนกับเสื้อยศตัวหนึ่งไปรดน้ำพระยาศรีสุนทรแกดีใจหัวเราะแป้นทีเดียวแล้วเขียนเป็นคาถากับโคลงให้พรเราได้ให้จดไว้ในสมุดนี้แล้วนี่คือหนึ่งในบทบันทึกอารึกถึงความดีความชอบของท่านน้อยอาจารยางกูลผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของท่านจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะ
1: ท่านเป็นปูชนียบุคคลในเรื่องของการทำรงรักษาสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งแบบร้อยกรองครับในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่แต่งตำรับตำราโดยคงลักษณะของร้อยกรองไว้ในตำราแต่จากนั้นมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นแล้วครับว่าคนจะเดินตามรอยท่านผมว่าเอกลักษณ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะสืบทอดไว้การแต่งตำราเป็นร้อยกองเนี่ยจะทำให้ง่ายต่อการเล่าเรียนแล้วก็เป็นภาษาที่สวย
2: สำหรับคุณอุปการหรือว่าคุณค่าความสำคัญของผลงานของท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลหรือว่าคุณค่าของท่านเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานตำราเรียนในยุคการศึกษาที่เป็นแบบแผนในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักท่านหรือผลงานของท่านเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพราะว่างานเขียนของท่านส่วนใหญ่เป็นตำราเรียนซึ่งพอตำรานั้นไม่เหมาะสมแก่ยุคสมัยแล้วเราก็เลิกใช้นะครับก็เก็บขึ้นหิ้งขึ้นชั้นหนังสือไปไม่มีผู้นำมาใช้อีกหรือเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการซึ่งคนปกติก็ไม่ได้อ่านมากนักทีนี้เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยนะครับการศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือว่าตำราเรียนที่เป็นแบบแผนก็อาจจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่เดียวที่มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏนามปรากฏชื่อของท่านในคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าพระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าคนฉะเชิงเทราหรือว่าคนไทยจะละเลยหรือไม่รู้จักท่านไม่รู้จักผลงานของท่าน
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงดินแดนถิ่นฐานโบราณซึ่งถูกเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอู่บ้านฐานถิ่นที่ในพ.ศ.นี้ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่ากาลซึ่งรายรอบ

0: ครอบคลุมอยู่ทั่วภูมิสถานอาคารบ้านเรือนพุทธสถานศาลเจ้ารวมถึงเรื่องเล่าขานตำนานเมืองซึ่งยังคงเรืองรองคลองคู่อยู่ในหัวใจของบรรดาบรรพชนและอนุชนคนฉะเชิงเทราเสมอมา
1: เรื่องความภาคภูมิใจ

0: การที่3ในรุ่นรัชกาลที่5แล้วเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังคงรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
1: ความภูมิใจในความเป็นคนฉะเชิงเทราเนี่ยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นมณฑลครูเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็คนฉะเชิงเทราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทุกคนนั้นเป็นลูกหลวงพ่อทุกคนก็ตั้งใจทําความดีอยู่กันอย่างมีความสุข
0: ในความเห็นของผมเนี่ยบรรพบุรุษก็สร้างเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับเราเป็นเพียงผู้เดินตามและผู้สืบทอดแล้วก็คอยประคับประคองให้ความสุขอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินยังคงอยู่คุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในบ้านเมืองยังคงอยู่เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอครับ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครเมืองฉะเชิงเทราในครั้งนี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในเรื่องราวที่ส่องสว่างกระจ่างอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้ซึ่งไม่ว่าจะเกิดบ้านไหนเมืองไหนหากขาดไร้ซึ่งความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนก็คงเหมือนกับเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ีค่ะพบกับฟุกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีถ่ายละอองเรนูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
0: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอกSeedling แปลว่าต้นกล้า Pollen P O L L E N Pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนักข่าวมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์ยังไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่า

0: สาครูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาครูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาครูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาครูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาครูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
1: กาแป้งสาคูผมเป็นทิพปีเดียมาเห็นว่าแป้งสาคูคนเขานิยมกินกันมากซึ่งผมเลยให้เพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปถ้าไม่ก่อนเขาทำทุกเรื่องเด็ดมาทุกวันนี้เขาทำไม่กี่กว่าเรื่องเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตามวัฒ

0: Ja.
1: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
0: ครับ
1: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเพราะว่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีมามีรอดยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องขึ้นมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกกับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
0: เลยนะ
1: แต่เด็กมันปลามากปลาอยู่มากแต่ว่ามีปลาตะกู้ทุกวันนี้ถึงว่าปลามจะน้อยมากอยากอีเติมปลาตะกู้ลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกู้ก็มีใจหันได้พ้นมากได้มากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปั๊มได้มา
2: เดี๋ยวปลาไปเลยว่าดวงตะกู้ตอนนี้มันจะลงมาเก๋ๆนะ
0: ครับไปเลยแต่ตรงไหนคร
2: ับ ไปเลยที่คนในวันคน
0: ครับ
3: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวด้วงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดด

0: ก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียดเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
1: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทอดจากคนแก่ๆนะมันนุ่มกวนแล้วมันเนี่ยถ้าถ้ามันก็ทำเลยสูตรส้มแบบส้มมาเลยเนี่ย
0: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตีสามจนถึงตีห้าก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
2: เนี่ยปอดเปรี้ยวมันมีปอดเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
2: ่ถ้ากินยากค่ะถ้ากินยาก
3: ไปลาดเอิญมีมั้ง
2: ไหมไม่มีค่ะแบงค์สาคูก็ต้องน้ำจริงๆจะได้ต้องสั่ง
4: มาได้ว่า
5: เดี๋ยวซีซิบเด
6: ี๋ยวซีซิบช
3: ื่อ
6: ใส่โคกล้อไปจ
3: ัง
6: เลย
3: นะอ๋อใส่โคกล้อนะ
0: นุ่มจากแป้งทำจากแป้งสาคูกับนุ่มทำจากแป้งตามของตลาดเป็นต่างกันเดียว
6: ค่ะอันนี้คนเจ๊จะกินนวลๆเลย
7: ก็พอจะกินได้เลยนี่แต่นี้ก็ในนี้กับอย่างนี้เองเนี่ยเอื้อนกันลุงไม่บักเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เนี้ยกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงเป็นจากควนถ้าถือกันลุงเอามาควนกินซื้อตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันก็ตั้มเดี๋ยวเราตั้มไม่เยอะ
8: ม
7: ัน
8: ต่าง
7: จาก
8: แป้ง
7: ตั้ม
8: ของตลาด
7: จันทร์เดือนมันเป็นรสชาติรสชาติของมันเลยนิ่มหอม
9: รสชาติหวานน่ารัก
1: แป้งซาคูนี่มันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดป้าแป้งไข่แป้งข้าวเจ้านะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะก็จะกินแป้งซาคูกันตลอดพอว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนเก๋ๆนะแล้วก็กินบานานมาตลอดนะกินแป้งซาคูมาตลอดพอมากินนมควนปัจจุบันเนี่ยก็กินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานาน

0: มันจะทูบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทําแล้วก็อย่างนึงมันเราทําเนี่ยเวลาไปขายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแปลงเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแปลงซากคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซากคู่มีคนทําแปลงมีกลุ่มแม่บ้านแล้วมันเนี่ยเพิ่นว่าเออไอ้ป่าซากคู่ที่เขาขอนเขาทุ่มมาเลยเนี่ยมันก็ทําให้มีรายได้มีเรื่องพวกนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูแลมันนั้นนะเส้นมันได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาที่ไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ใช่มันใช่ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทํามันนั้นนะ
1: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทําให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทําให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
2: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทําการสํารวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณนัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
1: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองนะไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้เพราะความจําเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
0: ในก้นแถวบ้านนี่ที่โคกสะบานนั้นในสวดคลองเนี่ยจะเป็นป่าซากคู่ทั้งหมดมันก็เหลื่อมจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซากคู่แต่มันจะเหลื่อมจากการทำสวนพอเหลื่อมทำส่วนยางเหลื่อมทำส่วนปาล์มเนี่ยมันก็จะเหลื่อมลุกไปทีนิดแล้วก็อีกอย่างคือเหลืองน้ำท่วมการขุดลอกคลองกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงหนึ่งถึงเขาก็เลยขุดลอกคลองน้ำเพื่อระบายก็เลยเหลืองปลาสักคู่มันก็มดไปกับการลอกคลองหมากว่าเรื่องโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็ลอกคลองเทมันใบขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากพื้นที่แต่ว่ามีเจ้าของแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทํามันนะ
3: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่โครงหลังจานนั้นมา
4: ครับซึ่งมันมี
3: แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดทําเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเดียว
5: สักกูมาแต่แล้วตึงตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จ้างเต็มมันดานาแมงตึงเราไปจะช่วยตามที่รักรากคุณได้ลุยตอนนี้รักรากคุณนั้นมันได้ยั่งแล้วในตักกองเขาหลอกยั่งกับมันไม่มาแต่แรกน้ำมันไม่เคยแห้งอันรอดนี่มันมีเชิงรักรากคุณอยู่รอดตึงตอนนี้มันโคตรหลอกร้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึงวันนี้รากคุณแจกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั้นผมใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดก็เอาหมาปล่อยปิงตั้งในแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกับมาคือกันปลาอย่างมามันได้ค่อยมาเกินมามันเตะร้อนมันมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะร้อนลำบากแล้วปลาก็โยลำบากคนก็โยลำบาก

0: ก็ยังไม่คิดเจ้านั่นที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าทำคนเนี้ยเดี๋ยวเอาแป้งไปแปรรูปโต้นะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าเขาทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเพราะว่าแป้งถั่วไปมันถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ใช้แป้งข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะน้อยลงนะกำไรก็ดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่าคงไม่ไหม้ที่นี่มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมดไปเรื่อยๆแต่ว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันได้เนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันก็มดไปมันก็เป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปลูกสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้อะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian A M P H I B I A N Amphibianแปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile R-E-P-T-I-L-E Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal M-A-M-M-A-L Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สมัยนี้ถ้าหากจะพูดถึงการถ่ายภาพแล้วก็คงจะเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสเราสามารถถ่ายภาพได้ด้วยโทรศัพท์มือถือกล้องดิจิตอลหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายแถมยังสามารถดูภาพที่เราถ่ายได้อย่างรวดเร็วทันใจอีกด้วยแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าแล้วเมื่อก่อนล่ะเราถ่ายรูปกันยังไงแล้วคนไทยเนี่ยเริ่มรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่

0: วันนี้มิ้นท์กับรายการคลายฉงนพาคุณผู้ชมมาถึงตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยมิ้นท์ยืนอยู่หน้าร้านถ่ายรูปสินธรรมชาติร้านนี้นี่ถือว่าเป็นร้านถ่ายรูปชื่อดังของตลาดสามชุกเลยนะคะแล้วก็เหมาะมากๆกับเรื่องฉงนของมิ้นท์ในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมาถึงบรรยากาศเก่าๆแบบนี้ทั้งทีขอเข้าไปลองถ่ายรูปแบบเก่าๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถ่ายรูปกันยังไงค่ะตามมาเลยพี่อะไรคะ
1: สุรีค่ะ
0: พี่สุรีพอดีมิ้นเห็นว่าร้านนี้เนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อมากแล้วก็มีภาพเก่าๆเต็มเลยที่นี่ใช้การถ่ายภาพแบบโบราณด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นวันนี้มิ้นขอเป็นหนึ่งคนที่จะได้ถ่ายภาพแบบโบราณด้วย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมไปถ่ายรูปกันค่ะต้องไปถ่ายคะ
1: ทางนี้ค่ะ

0: นั่งคุยกับพี่สุรีหน่อยดีกว่าปกติรูปเวลาถ่ายนี่ใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะได
1: ้สมัยก่อนก็1อาทิตย
0: ์อ๋อ1อาทิตย์แล้วถ้าสมัยนี้ล่ะคะ
1: สมัยนี้
0: อ้าวเอ๊ะยังไง
1: เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรามีลูกค้าเฉพาะอำเภ
0: อ
1: ท้องที
0: ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่คือมาหลากหลายใช่ไหม
1: มาทั่วประเทศไทยแล้วต่างประเทศด้วยและคิวมันก็เลยยาว
0: อ๋อก็คือรอคิวเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะเห็นเหมือนมินแล้วล่ะว่ากล้องเนี่ยดูเก่ามากแถมยังบอกว่าเป็นชัตเตอร์ลมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อายุกล้องนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: แล้วเราเปิด2493เปิดประมาณ64ปี
0: 64ปีแต่กล้องนี่คือมากกว่า64ปีอีก
1: ก็คิดว่าน้องๆ100ปีอ่ะ
0: โอ้โหกล้องนี่โบราณจริงๆอย่างนี้แล้วสมัยก่อนตั้งแต่เปิดร้านมานี่64ปีที่แล้วคนส่วนมากที่มาถ่ายรูปมาใช้บริการเนี่ยเป็นใครคะ
1: ส่วนมากจะเป็นนักเรียนติดบัตรนักเรียน
0: อ๋อถ่ายรูปติดบัตร
1: ข้าราชการติดบัตรนักข้าราชการแล้วก็หนุ่มสาวมาถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
0: ทำยังไงคะถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
1: พอเขาถ่ายแล้วเขาก็จะไปเขียนอะไรล่ะก่อนทั้งหลัง
0: อ๋อแบบจีบกัน
1: จีบกันแล้วก็แลกกันแล้วหลายคู่ได้แต่งงานกันด้วย
0: โอ้โหนี่เรียกว่าเป็นร้านแบบว่าสื่อกลางรักแบบนั้นเลยก็คือเดี๋ยวนะคะมาถ่ายเดี่ยวเหรอคะ
1: ค่ะถ่ายเดี่ยว
0: คือต่างคนต่างมาหรือมาด้วยกัน
1: ต่างคนต่างมา
0: อ๋อต่างคนต่างมาแล้วก็มีการเขียนสารรักแล้วก็แลกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน่ารักจังเลยรู้สึกดีใจมากเลยได้มามีภาพเป็นที่ระลึกเป็นภาพโบราณแถมยังได้เห็นกล้องอายุตั้งน้องๆ100ปีกล้องหีบไม้เป็นชัตเตอร์ลมด้วยแต่ว่าจะมีกล้องโบราณแบบไหนอีกแล้วมีเทคนิควิวัฒนาการการถ่ายภาพแบบไหนเดี๋ยวเราไปคลายฉงนกันต่อเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณพี่สุรีมากขอบคุณค่ะไปกัน

ู้ชมคะตอนนี้มิ้นท์มาอยู่ที่นี่เลยบ้านพิพิธภัณฑ์ค่ะคือจากที่มิ้นท์หาข้อมูลมาเนี่ยนะคะก็ไปเจอว่ามีนักเขียนท่านนึงเนี่ยเขามีความรู้เรื่องการถ่ายภาพสะสมเรื่องภาพเก่าๆแล้วก็ของเก่าๆเยอะแยะจนตอนนี้เนี่ยนะคะเปิดบ้านของตัวเองให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนอื่นได้เข้าชมก็คือที่บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คุณอเนกนาวิกมูลนั่นเองแต่ว่าคุณอเนกเนี่ยจะช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นท์ในเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าไปหาคำตอบกับคุณอเนกกันเลยค่ะ

0: ผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยมิ้นก็อยู่กับคุณอเนกนาวิกมูลซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอเนก
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มิ้นมีความฉงนเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพค่ะก็เลยอยากจะให้คุณอเนกเนี่ยช่วยคลายฉงนหน่อยว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเขาเริ่มถ่ายภาพกันเมื่อไหร่คะ
1: บ้านเราเริ่มรู้จักวิชาถ่ายรูปก็ยุครัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: มันก็มาจากสังฆราชปรากัวชาวฝรั่งเศสซึ่งประจำอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยให้บาทหลวงลานอดีซึ่งกำลังจะเดินทางจากฝรั่งเศสมาไทยเนี่ยบอกให้เอากล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์มาด้วยในการถ่ายรูปนะมันเกิดก่อนหน้าเราไปแล้ว6ปีก
0: ็
1: คือ2382ที่นายดาแกเขาประกาศวิชาถ่ายรูป
0: คนนี้เป็นคนคิดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูป
1: คิดกระบวนการต่างๆมาแล้วก็เผยแพร่หลังจากนั้นก็มาถึงเมืองไทย2388สังฆราชปรากัวกับบาทหลวงราชดีเนี่ยก็ใช้กล้องเนี่ยมาถ่ายเจ้านายข
0: ุ
1: นนาง
0: กิจกรรมด้วยไหมคะ
1: กิจกรรมเนี่ยจะมายุคหลังๆคือจากระบบแผ่นโลหะตอนหลังมันก็มากลายเป็นใช้กระจกถ่ายรูป
0: อ๋อกระจกนี่คือเริ่มมีการถ่ายกิจกรรมแล้ว
1: เอามาฉาบน้ำยา
0: เคมีใหม่แล้วเหรอคะ
1: ฉาบน้ำยาแล้วก็ไปถ่ายเดียวนั้น
0: ต้องฉาบแล้วถ่ายเลย
1: ฉาบแล้วถ่ายเลยเขาเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลท
1: ก็ถ่ายเลยก็ยุ่งเหมือนกันแหละเพราะมันต้องแบกกระจกไปแบกน้ำยาไป
0: หนักไหมคะเนี่ย
1: ก็หนักสิทีนี้กิจกรรมถามว่ามีหรือเปล่ามันก็มีฮะเช่นทอมสันช่างภาพปกชาวอังกฤษเข้ามา2408คนนี้ก็มาถ่ายขณะที่รัชกาลที่4เสด็จไปพระทานกฐินที่วัดโพหรือว่าต่อมาก็ถ่ายงานพระราชพิธีโศกันรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเจ้าชายอยู่
0: อ๋อค่ะ
1: และหลังจากนั้นก็การถ่ายเหตุการณ์มันก็จะมีต่อเนื่องเช่นว่าถ่ายพระราชพิธีราชาภิเษกถ่ายงานพระเมรุพระเมรุรัชกาลที่4อย่างเงี้ยพระเมรุเจ้านายต่างๆหรือว่าการเสด็จไปประกอบพระราชกุศลต่าง
0: ๆเอาแล้วอย่างนี้ช่างถ่ายภาพล่ะคะเห็นว่าเป็นฝรั่งเอาเข้ามาช่างถ่ายภาพของเรารุ่นแรกๆนี่เป็นใครบ้างคะ
1: คนไทยคนแรกที่เรียนวิชาถ่ายรูปก็มีบันทึกของนายกุหลาบบอกนะครับว่าในสยามประเภทนี้ก็บอกไว้เลยว่าคือนายโหมด
0: นายโหมด
1: นามสกุลอมาตยกุล มีตำแหน่งและราชินามว่าพระยากษัตริย์กิจโกศล
0: พระยากษัตริย์กิจโกศล
1: ครับนายโหมดก็เรียนวิชาถ่ายรูปจากปาลกัวคนต่อมาก็ฟรานซิสจิตมันก็เป็นนักบุญเป็นผู้ที่ถือศาสนาคริสต
0: ์
1: ชื่อในจิตจิตราคณีตั้งร้านถ่ายรูปเป็นร้านแรกในเมืองไทย
0: โอ้ร้านแรกในประเทศไทย
1: อยู่ในเรือนแพหน้าวัดซังตาครูส
0: โอ
1: ้ตรงข้ามโรงเรียนราชินี
0: อุ้ยตอนนี้เขายังมีเป็นสถานที่เหลือไว้ไหมคะไม่เหลือแล้วโอ้เป็นร้านแรกอันนี้เป็นทำเป็นร้านถ่ายรูปแบบเข้ามา
1: สมัยก่อนคนไทยอยู่ในเรือนแพบังเอิญนายจิตมีบ้านอยู่ในเรือนแพก็ตั้งสตูดิโออยู่บนเรือนแพ
0: โอ้ใครอยากมาถ่ายก็ให้มาที่นี่แล้วก็ถ่ายภาพได
1: ้และไปถ่ายที่บ้านได้ด้วย
0: อ๋อโอ้นี่เป็นกิจการถ่ายภาพครั้งแรกแห่งแรกของประเทศไทยเลย
1: แบบอาชีพ
0: แล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นการสอนต่อๆกันมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆ
1: ก็พัฒนามาเรื่อยฮะก็เพิ่มจำนวนคนมากขึ้นแม้แต่รัชกาลที่5ก็เป็นนักถ่ายรูปที่มีฝีมือ
0: ตอนสมัยรัชกาลที่5นี่ตอนนั้นวิวัฒนาการการถ่ายรูปนี่พัฒนาไปยังไงบ้างแล้ว
1: มันก็พัฒนาฝรั่งเขาก็พัฒนาจากระบบกระจกปีกเมื่อกี้ก็มาเป็นกระจกแห้งคือฉาบน้ำยาขายสำเร็จรูปมาให้
0: ไม่ต้องรีบแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็สะดวกขึ้นต่อมาก็เป็นระบบฟิล์ม
0: เริ่มฟิล์มนี่เริ่มในยุคไหนคะ
1: ก็ยุครัชกาลที่5
0: รัชกาลที่5
1: ก็ต่อมาก็มีฟิล์มสีแล้วจนกระทั่งกลายมาเป็นฟิล์ม35 35ก็หายไปก็กลายมาเป็นดิจิตอล
0: ดิจิตอลโอ้ยอย่างนี้แล้วเนี่ยที่ประเทศไทยนี่มิ้นจะไปสามารถหาเรียกว่าวิวัฒนาการหรือว่าเส้นทางการวิวัฒน์ของการถ่ายภาพนี่ได้ที่ไหนบ้างไหมคะ
1: ก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: แปลว่าที่นั่นก็คือจะมีเป็นเหมือนกับว่าจัดแสดงเหรอคะอาจารย์หรือว่ายังไง
1: เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาจัดแสดงเรื่องกล้องวิวัฒนาการการถ่ายรูปโดยตรงก็ควรจะไปดู
0: อุ๊ยอาจารย์อเนกแนะนำมาอย่างนี้แล้วสงสัยต้องไปดูกันแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณคุณอเนกมากเลยนะคะได้คลายฉงนในเรื่องของการถ่ายภาพว่าเริ่มเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่รู้ว่าใครเป็นช่างถ่ายภาพคนแรกแล้วรู้ว่าเขาถ่ายกันยังไงแต่ที่แน่ๆต้องกลับไปเยี่ยมถิ่นเก่าแล้วล่ะค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปกันเลยคุณผู้ชมไปดูกันว่าวิวัฒนาการการถ่ายภาพเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้าง

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่นี่ตามลายแทนที่คุณอเนกบอกเป๊ะเลยค่ะคือที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพค่ะแต่ว่าข้างในนี้เนี่ยจะมีอะไรที่จะช่วยคลายสงวนให้กับมิ้นเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าต้องตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพแห่งนี้รวบรวมกล้องต่างๆเอาไว้มากมายเลยค่ะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่จะช่วยคลายสงวนได้หรือเปล่าเนี่ยต้องตามมิ้นไปดูแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อะไรคะ
1: อาจารย์ชวาลภูพิพัฒน
0: ์จริงๆแล้ววันนี้มิ้นเนี่ยมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพค่ะแล้วก็มีคนเขาบอกมาว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพยุคแรกๆหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยให้มาที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพที่นี่ก็เลยอยากจะรู้ว่าอาจารย์จะช่วยแบ่งความรู้ให้หนูเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพยุคก่อนได้บ้างไหมคะ
1: อ๋อยินดีเลยครับคือวิทยาลัยเราเปิดให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปอยู่แล้วในเรื่องประวัติศาสตร์ของการถ่ายภาพนะครับ
0: นี่ได้แล้วคุณผู้ชม
1: เอาที่ยุคแรกเริ่มเลยละกันแต่การถ่ายเนี่ยเป็นกระบวนการถ่ายรูปซึ่งคอมเมอร์เชียลคือทุกคนทั่วโลกใช้กันทั้งโลกเลย
0: อ๋อคือเป็นอย่างแรกเลยไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: อย่างแรกของโลกเลย
1: คือแพร่หลายมากทั้งโลกเลยใช้แล้วก็มาถึงเมืองไทยสมัยรัชกาลที่3ด้วยก็จะเป็นกล้องที่เป็นรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะครับแล้วกระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรแล้วก็ทำยากไอ้รูปที่ว่าเนี่ยนะครับมันอยู่บนแผ่นโลหะเพราะฉะนั้นมันเป็นรูปเดียวในโลกคือถ่าย1ช็อตได้1รูป อยากจะได้2รูปก็ต้องถ่าย2ช็อต
0: คือเราไม่ได้มีการเอาไปแบบว่าปั๊มลงกระดาษหรืออะไรมันคือแผ่นนั้นเลย
1: ไม่ได้ครับมันมี1เดียวในโลกเท่านั้นถ้าเราถ่าย1ครั้งเนี่ยได้1รูป
0: โอ้โหคุณผู้ชมคือตอนนี้เริ่มรู้สึกถึงคุณค่าของภาพแต่ละภาพที่จะกดชัตเตอร์เลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนกว่าจะได้รูปนึงนี่มันสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยต้องขอบคุณคนนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับหลุยส์ดาแกครับ
0: ที
1: น
0: ี
1: ้รูปของหลุยส์ดาแกเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกเพราะว่าคุณภาพเขาสูงมากครับ
0: แล้วเข้ามาที่ไทยยังไงคะ
1: สมัยรัชกาลที่3ครับเป็นบาทหลวงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพวกบาทหลวงเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนำเข้ามาพอนำเข้ามาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าคนที่จะถ่ายรูปได้ต้องมีค่อนข้างมีสตังค์นะครับเพราะเทคนิคนี้ยากมาก
0: ต้องใช้อุปกรณ์นะต้องใช้เงินเยอะอยู่เหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆมาแพร่หลายสมัยรัชกาลที่4แต่ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าดาแกโรไทป์เนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าภาพเนี่ยมันอยู่บนแผ่นโลหะบางทีมันมองปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงา
0: สะท้อน
1: ดูเป็นเนกาทีฟบ้างอันนี้คนจะไม่ค่อยชอบแล้วทำดูพลิเคทก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ลำบากเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนคิดค้นกระบวนการขึ้นมาใหม่ซึ่งต่อไปนี้จะมาแทนดาแกโรไทป์เกือบจะทำให้ดาการ์ไทป์สูญสลายไปจากโลกเลย
0: นะครับเป็นกระบวนการอะไรคะ
1: เขาเรียกว่าโคโรเดียน
0: โคโรเด
1: ียนโปรเซสนะครับโคโรเดียนก็คือบ้านเราบางทีจะเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลทอันนี้ได้ยินตอนที่ไปที่บ้านพิพิธภัณฑ์เหมือนกันเรื่องเวทเพลทมีให้ดูด้วยไหมคะ
1: มีครับเดี๋ยวต้องมาทางนี้ครับต้องมาทางนี้
0: ให้อาจารย์นำไปเลยอยากให้อาจารย์อธิบายเวทเพลทเนี่ยหน่อยค่ะว่ามันทำยังไง
1: เอาจุดเด่นก่อนแล้วกันนะครับว่าจุดเด่นก็คือว่ามันเป็นกระบวนการเนกาทีฟโพซิทีฟนึกถึงดาแกนะครับดาแกก็คือมันถ่ายได้รูปเดียวเป็นโพซิทีฟก็คือได้เป็นรูปที่เราเห็นสวยๆแล้วรูปนึงแต่รูปนี้จะเป็นเนกาทีฟคือขาวสลับดำ
0: คือดา

0: แดงเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีขาวส่วนที่เป็นสีดำจะเป็นสีดำ
1: ใช่แล้ว
0: แต่ว่าถ้าของเวทเพลทเนี่ยส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีดำ
1: ใช่
0: ที่เป็นสีดำจะเป็นสีขาว
1: ใช่อยู่ในฟิล์มที่เป็นกระจกนะครับ
0: ได
1: ้กระบวนการ negative positive เนี่ยนะครับของจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถ duplicate ได้จำนวนมากมายก็คือมา

0: คือ1ได้ภาพความคมชัดของดาแก่2มีระบบเนกาทีฟโพซิทีฟด้วยเพราะฉะนั้นสารเคมีตรงนี้ก็จะเยอะมากนะครับระบบนี้เข้ามาแทนดาแก่
1: แทนเลย
0: แทนเลยครับเพราะฉะนั้นช่างภาพสมัยนู้นนะครับก็เริ่มใช้กระบวนการนี้เยอะมากขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีช่างภาพเนี่ยมีอาชีพสำหรับถ่ายภาพให้พระบรมสารีวงศ
1: ์ที่เป็น
0: จักรพรรดิหลวงใช่ไหมครับใช่นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยก็แพร่หลายนะครับดีมากนะครับแล้วค่อยถูกทดแทนด้วยระบบดรายเพลทต่อมาม
1: ีดรายเพลทแล้ว
0: ครับ
1: อยู่ถัดไปหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับล็อกนู้นครับ
1: ต่อเลยค่ะให้อาจารย์พาไประบบอันนี้คือ dry plate เป็นยังไงคะอาจารย
0: ์ก็มันจะมาแทน wet plate ครับเพราะว่าระบบ wet plate เนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องเพราะว่า เวลาถ่ายรูปเนี่ยช่างภาพต้องขนอุปกรณ์ไปเยอะมาก อุปกรณ์ถ่ายภาพอีกกล้องอีกนะครับมันอุปกรณ์สำหรับนั่งอีกเพราะว่าต้องถ่ายรูปใช่ไหมครับต้องมีชงมีฉากอะไรอย่างเงี้ยจะลำบากอ๋อ
1: นี่ครับเราไม่ได้ตั้งเป็นร้านไว้แล้วให้เขามาหาเหรอคะเราต้องไปหา
0: แล้วแต่ครับบางทีช่างภาพก็ขนอุปกรณ์ไปหาเขาบางทีก็จะมีร้านแล้วแต่ช่างภาพแต่ละคนทีนี้ระบบ dry plate เนี่ยจะมีข้อเด่นเพราะว่าคือช่างภาพเนี่ยไม่ต้องขนฟิล์มไปสร้างบนโลเคชันที่จะถ่ายรูปอีกแล้ว มีคนคิดค้นระบบขึ้นมานะครับซึ่งสามารถโค้ดสารไวแสงอยู่บนกระจกแล้วก็เก็บไว้ในตลับสำหรับเก็บฟิล์มกระจกเนี่ยเอาไปถ่ายได้เลยเพราะฉะนั้นสามารถมีสต็อกไว้เยอะแยะ10แผ่น20แผ่น30
1: อันนี้คือเหมือนเริ่มเหมือนฟิล์มแล้วแต่ยังเป็นกระจกอยู่
0: เป็นฟิล์มกระจกแล้ว
1: เป็นฟิล์มกระจก
0: นึกออกมั้ยครับว่ามันเริ่มคล้ายปัจจุบันแล้วเรามีฟิล์มที่เป็นฟิล์มม้วนแต่เมื่อก่อนมันเป็นฟิล์มกระจกเพราะนั้นขนฟิล์มกระจกไปอย่างเดียวถ่ายเสร็จเก็บแล้วก็เอาไปล้างในห้องแล็บระบบนี้นะครับมาแพร่หลายตอนสมัยรัชกาลที่5แล้วถัดจากรัชกาลที่4เป็นรัชกาลที่5ใช่ไหมครับด
1: ัง
0: นั้นรัชกาลที่5เนี่ยทรงโปรดมากเป็นงานอดิเรกที่พระองค์ทรงโปรดมากคือการถ่ายภาพ
1: แล้วกล้องล่ะคะอาจารย์กล้องนี่ยังเป็นแบบเดิมตั้งแต่แรก
0: กล้องก็มีการพัฒนาเรื่อยๆจากกล้องที่ใหญ่ๆหนักๆก็เริ่มทำให้มันมีจุดโฟกัสมีเบลโล่ที่ไปเป็นหยักๆๆยืดหดได
1: ้อ๋อที่เห็นในภาพยนตร์บ่อยๆกล้องมาที
0: ่
1: คล้ายๆเครื่องดนตรีชนิดนึงใช่ไหม
0: เลนส์ก็มีการพัฒนาให้คุณภาพสูงขึ้นอีกความไวแสงของที่เป็นฟิล์มกระจกก็จะดีขึ้นจากเดิมที่ฉายเป็นนาทีเริ่มต่ำเป็นวินาที
1: และที่นี้เห็นว่ามีกล้องเนี่ยจัดแสดงอยู่ในนี้เยอะมากเลยอยากรู้อย่างนึงค่ะอาจารย์ว่าที่นี่เนี่ยมีภาพเก่าๆขนาดที่ว่าเป็นภาพแรกของประเทศไทยภาพถ่ายภาพแรกมีไหมคะ
0: มีครับ
1: มีด้วย
0: มีครับ
1: อยู่ตรงไหนคะอาจารย
0: ์เชิญทางนู้นครับ
1: อาจารย์คือภาพถ่ายใบแรกของประเทศไทย
0: คือใบนี้ครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำซ้ำขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับเดิมนะครับคือภาพนี้เป็นภาพแบบดาแกเรียลไทป
1: ์อ๋ออันนี้ที่ว่าลงเป็นแผ่นโลหะ
0: ใช่ครับทีนี้ตัวจริงเนี่ยอยู่ที่สถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
0: คือสมัยนู้นเนี่ยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยส่งมอบของกำนันให้กับประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียร์สที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตรกันและรูปนี้ก็ถูกเก็บอยู่ที่นู่นนะครับรูปนี้นะครับก็เลยขอที่สถาบันสมิธโซเนียนเนี่ยทำดูพลิเคทขึ้นมาให้ใหม่ให้เราน
1: ี่คือภาพแรกของประเทศไทย
0: และเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใครอยากดูเหมือนของจริงเลยนะครับก็คือเป็นดาแกเรียลไทป์เหมือนกัน
1: เป็นพระบรมฉายาลักษณ
0: ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีในสมัยนั้นนะครับ
1: อาจารย์คะและอย่างที่อาจารย์เล่าไว้ว่าอย่างสมัยในรัชกาลที่4เนี่ยที่ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศเวลาส่งบรรณาการไปก็จะแนบรูปไปด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือเป็นรูปลักษณะแบบนี้ไหมคะ
0: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบดาแกเรียลไทป์ตอนนั้นนะครับสมัยแรกๆที่เป็นดาแกเรียลไทป์พอตอนหลังนี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเวทเพลทก็จะมีรูปที่อัดรูปบนกระดาษส่งไปให้แล้วนะครับ
1: คือจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็เข้ามาเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มแพร่หลายก็คือในรัชกาลที่4
0: ใช่ครับ
1: เห็นว่ามีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่เป็นของรัชกาลที่4มีอะไรที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นและของสำคัญของรัชกาลที่4
0: พระนามบัตรของรัชกาลที่4เป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่เราเห็นกัน
1: ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะในเทปการพิมพ์เนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องนามบัตรใบแรกของประเทศไทยมีอยู่ในนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์
0: เดี๋ยวพาไปดูของจริง
1: ของจริงเลยเหรอคะ
0: จริงครับ
1: คุณผู้ชมที่นี่มีแต่ของจริงอ่ะไปดูกันค่ะอาจารย
0: ์เชิญครับ
1: อาจารย์ขออนุญาตชมเป็นบุญตาหน่อยว่าหนักของรัชกาลที่4ของจริงนี่คืออ
0: ันนี้ครับ
1: อันด้านซ้ายนี่ใช่ไหมคะ
0: ที่มีปั๊มสีทองๆเห็นไหมครับ
1: นี่เป็นปั๊มแบบนูนใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับซึ่งอันนี้มันเป็นผลของการถ่ายรูปนะครับเราเลยได้อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนรัชกาลที่4ทรงโปรดการส่องรูปของเล่นที่สแตนโฮปนี่นะครับ

0: ได้ส่งรูปตัวเองบ้างพระราชโอรสบ้างนะครับส่งไปให้นายเลเดสดากองที่เป็นคนฝรั่งเศสทำอุปกรณ์เล็กๆสำหรับส่องด้วยสแตนโฮปนี้ขึ้นมา
1: อ๋อคือคนฝรั่งเศสเป็นคนทำ
0: เป็นคนทำพระองค์ก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็ติดต่ออยู่กันหลายครั้งมากนะครับมันเราจะเห็นว่าที่นี่มีคอลเลกชันของจดหมายที่เป็นลายพระหัต
1: ถ์เห็นมีหลายภาพอยู่เหมือนกัน
0: ลายพระหัตถ์แล้วก็มีอันนึงที่พระองค์แนบนามบัตรไปด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้นามบัตรอันแรกๆของประเทศไทยเพราะสมัยก่อนเนี่ยการพิมพ์ก็มาเมืองไทยสมัยรัชกาลที่4
1: ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยากมาดูอยากจะมาเห็นถึงนามบัตรอันแรกของประเทศไทยหรือว่านามบัตรของรัชกาลที่4เนี่ยมาดูได้ที่นี่นี่ของจริงจริงๆค่ะคุณผู้ชมรวมถึงยังเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆนานามีหลักฐานมีภาพถ่ายภาพแรกของประเทศไทยจัดแสดงอยู่ที่นี่ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชวานมากๆนะคะขอบคุณค่ะได้ความรู้เยอะมากๆแถมได้รู้ด้วยว่าภาพถ่ายแต่ละภาพมีคุณค่าขนาดไหนคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยบางทีอย่างมิ้นเองกดถ่ายภาพลองถ่ายไปก่อนเกิดภาพไหนไม่ชอบเราก็ลบทิ้งได้แต่สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ให้เป็นประวัติศาสตร์รวบรวมเอาไว้อย่างที่นี่ก็มีจัดแสดงไว้ส่วนนึงแต่แน่นอนว่าเรื่องของภาพถ่ายเนี่ยนะคะที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มายาวนานขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาจะเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์อะไรที่จะเล่าให้เราฟังในภาพเหล่านั้นบ้างช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการถ่ายภาพคนตายโดยการถ่ายภาพในลักษณะนี้ได้รับความนิยมหลังจากมีการคิดค้นวิธีการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์ในปีค.ศ.1839เนื่องจากการถ่ายภาพแบบดาแกโรไทป์มีราคาถูกและรวดเร็วกว่าจึงเป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นกลางที่ต้องการถ่ายภาพบุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกศพที่นำมาถ่ายจะมีลักษณะเหมือนกำลังหลับลึกหรือมีการจัดท่าทางให้ดูเหมือนกำลังมีชีวิตทั้งแบบท่านอนท่านั่งหรือแม้กระทั่งท่ายืนแบบใกล้ใบหน้าและแบบเต็มตัวซึ่งการถ่ายภาพแบบนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปลายศตวรรษที่19ทั้งแถบทวีปยุโรปและค่อยๆสูญหายไป

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้ะมิตร
0: อาจารย์ยินดีด้วยนะคะวันนี้เต็มยอดเลย
1: นะขอบใจมากเลย
0: ดร.ขอจับมือนะคะ
1: ขอบใจมากมาก
0: ย
1: ิน
0: ดีด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีช่อดอกไม้ม
1: าไม่ต้อง
0: มาด้วยใจขอรับอาสาถ่ายภาพให้อาจารย์ได้ไหมคะ
1: ยินดีเลย
0: มา
1: บอกลูกศิษย์ลูกหาแล้วบอกไม่ต้องเอาดอกไม้มาเลยเสียดายเดี๋ยวมันก็เหี่ยวหมด
0: อาจารย์เท่มากเลยอ่ะ
1: มาเลย
0: 1 2 3ก็ยังมีมาเหมือนเดิมขอรบกวนอาจารย์เหมือนเช่นเคย
1: ฉงนสงสัยอะไรก็เชิญเลยถามได้
0: วันนี้ถึงขั้นเอาอุปกรณ์มาด้วยฉงนเรื่องการถ่ายภาพ
1: โอเคแต่ว่าเรื่องการถ่ายภาพยาวนะ
0: ยาวใช่ไหมคะถ้างั้นหนูว่าอาจารย์อาจต้องเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะร้อน
1: ขออนุญาตไปถอดครุยอันนี้ก่อนนะฮะ
0: ได้งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกัน
1: เราค่อยนั่งคุยกันใช่นะโอเค
0: ไปเอาละค่ะคุณผู้ชมไหนๆอาจารย์ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเข้าเรื่องคลายฉงนกันดีกว่า
1: ถ่ายรูปกันสนุกสนาน
0: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้ไปมาทั้งพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพของที่จุฬาเองแล้วก็ได้มีไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายภาพมินฉงนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่การถ่ายภาพในประเทศไทยเนี่ยนะเริ่มมีจริงๆนะครับปลายรัชกาลที่3ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเริ่มมีการถ่ายภาพเกิดขึ้นแล้วล่ะคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยนะเรายังกลัวการถ่ายภาพเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วมันเหมือนสมมติถ่ายมิ้นแล้วเอารูปให้มิ้นดู
0: คือเหมือนจนน่ากลัว
1: มิ้นก็บอกตายแล้ววิญญาณของมิ้นเนี่ยถูกดูดออกมาอยู่ในกระดาษนี้ซะแล้วเป็นความเชื่อมากแม้แต่พระมหากษัตริย์เองก็ยังไม่กล้าถ่ายภาพในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะฮะก็จะมีบัตรหลวงฝรั่งเศสอยู่ท่านหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่าสังฆราชปาเลกัวสังฆราชปาเลกัวเนี่ยนะครับท่านทันสมัยท่านก็ไปเอากล้องถ่ายรูปเข้ามาเราเชื่อนะว่าบัตรหลวงปาเลกัวเนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายรูปเป็นคนแรกของประเทศไทยเราเชื่อว่าบัตรหลวงปาเลกัวเนี่ยน่าจะถ่ายภาพวัดวาอารามปราสาทราชวังอะไรอย่างนั้นก่อน
0: ใช่เหมือนตอนที่ไปพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพมาเขาก็บอกว่ายุคแรกเนี่ยโอ้โหต้องตั้งกล้องทิ้งไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เลยถ่ายภาพคนไม่ค่อยได้
1: ใช่มันไม่มีใครสามารถจะนิ่งได้ขนาดนั้นนะฮะ
0: เขาบอกว่าขยับนิดนึงก็เบลอแล้ว
1: ใช่
0: โหดมาก
1: คนแรกเนี่ยนะที่ถ่ายคือปาโลกัว
0: ค่ะ
1: นะฮะ

0: าจารย์คะอย่างนี้ถ้าคนถ่ายภาพเอากล้องเข้ามาคนแรกคือบัตรหลงเปลกัวเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสถ้าพูดถึงช่างภาพที่เป็นคนไทยแท้ๆคนแรกล่ะคะคือใคร
1: ก็คือพญาวิสูตรโยธามาศในเอกสารโบราณเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3จะใช้ชื่อนี
0: ้
1: พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยได้รับพระราชทานเปลี่ยนราชทินนามเป็นพญากษัตริย์กิตโกศลพญากษัตริย์กิตโกศลก็คนเดียวกันเลยนะครับกับพญาวิสูตรโยธามาศก็คือโหมดอมาตยกุลท่านเป็นคนทันสมัยสองท่านเนี่ยนะครับอยู่ในยุคแรกสุดของการถ่ายภาพของการถ่ายภาพในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงรัชกาลที่4นะฮะรัชกาลที่5เสด็จพระราชสมภพคือเกิดเนี่ยเมื่อประมาณพ.ศ. 2396ปีหนึ่งถัดมา2397เนี่ยนะครับบัตรหลวงปลกัวเนี่ยนะครับได้ตีพิมพ์หนังสือของท่านเองนะ
0: เ
1: ป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยก็คือเล่าเรื่องเมืองสยามในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะนอกจากจะมีภาพถ่ายประมาณ20ภาพแล้วเนี่ยก็จะมีภาพลายเส้นเกือบ50ภาพไอ้เจ้าภาพลายเส้นเนี่ยนะมันเหมือนซะจนกระทั่งต้องบอกว่าเราเชื่อว่าเป็นภาพลายเส้นที่วาดขึ้นจากภาพถ่ายสมัยนั้นการตีพิมพ์ภาพถ่ายเนี่ยมันแพง
0: อ๋อเหรอคะ
1: ก็เอาภาพถ่ายมาทำเป็นลายเส้นฝรั่งเนี่ยมาตั้งแต่สมัยปลายร.3ก็มีต้นร.4ก็มีก็คือเช่นในจอห์นทอมสันเนี่ยนะโอ้โหเป็นฝรั่งที่เก่งมากๆน
0: ะ
1: เดินทางจากยุโรปมาเข้าที่สิงคโปร์แล้วก็จากสิงคโปร์เนี่ยก็มาที่กรุงเทพของเราจอห์นทอมสันถ่ายรูปพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆตั้งแต่ครั้งปลายรัชกาลที่3ผมเห็นรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายรูปเลยนะครับอยู่ที่เป็นฟิล์มกระจกแล้วก็เก็บรักษาอยู่ที่ British Museum ในประเทศอังกฤษคือเขาเนี่ยมาถ่ายรูปในประเทศไทยในจอห์นทอมสันแล้วจากนั้นเขากลับไปอยู่อังกฤษเพราะฉะนั้นค่าของเหล่านี้ตกเป็นมรดกลูกหลานก็เลยยกให้กับ British Museum อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นชาติอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าออกเสียงประหลาดมากเลยพวกชาติรูปเหล่านี้นะครับรูปเหล่านี้เป็นฝีมือของนี่แหละนายวิลเฮมเบอร์เกอร์หรือบูก้าบาแก้อะไรก็ไม่รู้BURGERอะไรก็ได้แหละออกเสียงไม่รู้ออกเสียงไม่เป็นพ่อแม่เป็นคนไทยพูดไม่เป็นนายวิลเฮมเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเนี่ยนะพระชนพรรษาเพียง15ปี10วัน
0: โอ้ยังทรงพระเย
1: าว์อายุ15ขวบ10วันเนี่ยขึ้นครองราชแล้วในภาพนี้เนี่ยนะครับพระชนพรรษาประมาณ17 18นิดเดียวภาพนี้นี่นะครับเดี๋ยวให้เขาอินเสิร์ตให้ดูเลย
0: ค่ะ
1: นี่นิดเดียวเท่านั้นนี่เป็นฝีมือของนายวิลเฮม
0: อ๋อภาพนี้นี่คือนายวิลเฮมเป็นคนถ่าย
1: ใช่นายวิลเฮมถ่ายภาพนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่การถ่ายภาพเกิดขึ้นโดยบัตรหลวงปลกัวในประเทศเนี่ยไม่เท่าไหร่นะ10กว่าปีแต่เราจะเห็นเลยว่าวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันเจริญมากจากเดิมเนี่ยสมัยบรรลุกัวมาถ่ายเนี่ยนะ
0: กล้องเบลอ
1: หน้ากล้องมันเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ภาพนึงแต่พอมาถึงนี่ใช้เวลาประมาณ5นาที10นาที
0: ลดลงมาเหลือเป็น
1: ลดลงมาเหลือเป็นนาที
0: อ๋อแต่5นาทีก็ต้องห้ามขยับอยู่ดี
1: ขยับไม่ได้เลยข้างหลังเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเสาเหล็ก
0: ข้างหลัง
1: หลังเนี่ย
0: หล
1: ัง
0: อย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
1: หลังหนูเลยก็จะมีเสาเหล็กดามหลังเอาไว
0: ้อ๋อคือโอ้โหคือต้องดาม
1: ตัวเอาไว้เลยกับเสาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการขยับนะบางทีก็จะคาดเอาไว้ที่เข็มขัด อย่างเงี้ยเอาเข็มขัดมัดแล้วก็คาดเข็มขัดทับแล้วก็มัดไว้กับเหล็กเลยกดหลังเอาไว้เราจะเห็นกดหลังให้มันแนบกับเหล็กเสมอรูปคนโบราณเนี่ยหลังตรงเป้งหมดเลย
0: ใช่เนี่ยจะดูสง่ามาก
1: ใช่เพราะว่าไม่งั้นขยับหมด
0: อาจารย์คะขอย้อนกลับไปที่นายโหมดอมาตยกุลหน่อยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่างภาพคนแรกที่เป็นคนไทยด้วย
1: พระยากษัตริย์กิตโกศลด้วยนะใช่ฮะ
0: แล้วนอกจากที่จะเป็นพระยากษัตริย์กิตโกศลแล้วเนี่ยยังมีท่านอื่นอีกไหมคะอาจารย
1: ์ก็นี่ไงฟรานซิสจิตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปลายร.3อยู่มาต่อในสมัยรัชกาลที่4อยู่ต่อมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่5
0: อ๋อนี่ยาวมาอีก
1: ยาวเลยแกเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพอย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังนะผลงานของฟรานซิสจิตนี่เยอะแล้วก็ถ่ายรูปไว้มากเหลือเกิน
0: แล้วรูปที่ฟรานซิสจิตถ่ายเนี่ยมีแบบรูปอะไรบ้างคะรูปคนรูปสิ่งของรูปสถานที
1: ่ทุกอย่างฟรานซิสจิตนี่ถ่าย
0: ก็ไก่ยันหอนกฮูก
1: แม้จะบอกหนูพูดสุภาพพี่จะบอกว่าถ่ายตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลบก็เกรงใจรูปพระมหากษัตริย์พระมเหสีเทวีนะฮะโอ้เยอะมากนี่เหนื่อยไปพักมั่งไม่ได้เหรอ
0: ได้ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์พักแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อว่าภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ของฟรานซิสจิตมีอะไรอีกบ้างค่ะ
1: เออค่อยชั่วหน่อย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกคือร้านของฟรานซิสจิตต้นตระกูลจิตราคณีช่างถ่ายรูปหลวงในสมัยรัชกาลที่4โดยฟรานซิสจิตได้ฝากผลงานถ่ายรูปไว้มากมายล้วนแล้วแต่เป็นผลงานอันล้ำค่าทั้งภาพบุคคลภาพเหตุการณ์สำคัญและสถานที่ต่างๆต่อมาในปีพ.ศ.2406ได้ตั้งห้างชักรูปหรือสตูดิโอถ่ายรูปเป็นที่แรกบนเรือนแพบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสังแต่ครูสชื่อร้านฟรานซิสจิตแอนด์ซันทำให้ในจิตเป็นคนไทยคนแรกที่ตั้งร้านรับจ้างถ่ายรูปเป็นอาชีพซึ่งเอกลักษณ์ของรูปถ่ายร้านในจิตจะมีตราสัญลักษณ์อยู่ที่ด้านหลังรูปและนี่คือเรื่องราวของร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอก

0: พูดถึงเรื่องภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ต่อของฟรานซิสจิตมีรูปอะไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์ฟรานซิสจิตเนี่ยนะโอ้โหรับราชการก็ถ่ายรูปเอาไว้เยอะนะนี่ยกตัวอย่างรูปนี้อันเนี้ยจริงๆมันตัดมาแค่ส่วนเดียว
0: อ๋อนี่แค่ส่วนเดียวเหรอคะ
1: ใช่เขาใช้วิธีการถ่ายแบบเอารูปมาต่อกันเพราะสมัยนั้นเป็นฟิล์มกระจก
0: พาโนรามาเหรอคะ
1: พาโนรามา180องศาเริ่มจากซ้ายมือสุดสมมติเราหันหน้าลงแม่น้ำเจ้าพระยาซ้ายมือสุดก็จะเป็นวัดพระเชตุพนวัดโพเห็นมาหมดปึ๊ดๆว
0: ั
1: ดพระเชตุพนผ่านเข้ามาถึงก็เห็นพระบรมมหาราชวังข้างในทะลุออกไปฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดอรุณราชวราราม
0: เขาต้องกะกันแบบว่า
1: ไม่รู้ทำยังไงแต่เก่งมากเลยฟรานซิสจิตนี่เก่งมากนะเก่งมากๆเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นอันนี้คือหนึ่งในรูปที่เขามีชื่อเสียง
0: นะฮะ
1: นอกนั้นก็เยอะมากรูปของฟรานซิสจิตนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเยอะไปหมดเลยอันนี้ก็ของวิลแฮมรูปของพระเมรุมาตร
0: พระเมรุมาตร
1: คือสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของรัชกาลที่
0: 4
1: สร้างในสมัยร.5ก็เชื่อว่าเขาต้องอยู่ถึงร.5นะฮะเพราะอันนี้เป็นงานฝีมือของเขาหนึ่งในไม่กี่รูปที่เรามีภาพหลักฐานเรื่องของพระเมรุพระปรางที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะพระปรางองค์สูงขวามือเนี่ยนะสูงถึงประมาณ102เมตร
0: อาจารย์คะพูดถึงรัชกาลที่4แล้วเนี่ยอย่างตอนเรื่องการพิมพ์ที่อาจารย์เล่าให้มิ้นฟังบอกว่าพระราชนามบัตรอันแรกเนี่ยคือของรัชกาลที่4มิ้นได้ไปเห็นของจริงมาแล้วค่ะอาจารย์ที่ว่าเป็นเหลือแบบใบเดียว
1: เป็นบุญตาของโลก
0: ใช่จริงๆค่ะอาจารย์คือหนูรู้สึกว่าเป็นบุญตาจริงๆแต่ว่าที่สงสัยค่ะอาจารย์ในพระราชนามบัตรอันนั้นเนี่ยเขียนไว้บอกว่า the first king of Siamแปลว่ามี second king เหรอคะถึงได้ใช้คำว่า first
1: ถ้ามี first ก็ต้องมี second สมัยรัชกาลที่4เนี่ยน
0: ะ
1: เป็นรัชกาลเดียวที่มีการสถาปนาองค์รัชทายาทหรือน้องของท่านเนี่ยนะครับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อีกองค์หนึ่ง
0: คู่กันเหรอคะ
1: ใช่ที่ประทับของรัชกาลที่4คือพระบรมมหาราชวัง
0: ค่ะ
1: วังหน้าก็คือที่ประทับของวังหน้าแต่ก่อนเราจะเรียกว่าพระบวรราชวังอ
0: ัน
1: นี้ขอย้อนไปก่อนว่าในสมัยร.1เนี่ยองค์รัชทายาทคือวังหน้าเราเรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคล
0: ค่ะ
1: และการที่1ก็มีตำแหน่งวังหน้าบังเอิญวังหน้าสิ้นพระชนก็ไม่ได้สถาปนาใครขึ้นเพราะฉะนั้นพระราชโอรสก็ได้ขึ้นครองราชคือรัชกาลที่2รัชกาลที่2ก็ตั้งน้องของท่านขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นวังหน้าอีกก็สิ้นก่อนพงท่านอีกก็ไม่ได้ตั้งใครลูกของท่านพระโชโอรสก็คือรัชกาลที่3ก็ขึ้นครองราชรัชกาลที่3ก็ตั้งวังหน้าขึ้นมาอีกก็สิ้
0: นก
1: ่
0: อนอ
1: ี
0: ก
1: น้องร.3อีกองค์นึงก็คือร.4ก็ขึ้นครองราชพอรัชกาลที่4ขึ้นครองราชเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบคำนวณเลขผานาทีดูหมอดูดวงเก่งหมดนะท่านก็ดูดวงชะตาของน้องท่านพระองค์เนี้ยที่จะขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลคือเป็นอุปราชวังหน้
0: า
1: ท่านดูเสร็จเอ๊ะดวงน้องคนนี้เนี่ยดีมากเลยจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ก็ในเมื่อเราเป็นกษัตริย์แล้วน้องเราก็จะเป็นกษัตริย์แปลว่าเราจะอายุสั้นตายก่อนน้องท่านก็เลยสถาปนาบอกอย่ากันนั้นเลยน้องดวงแข็ง
0: เรามาเป็นพร้อมกัน
1: ให้เป็นพร้อมกันไปซะเลยก็เลยเป็น first king กับ second king ก็เลิกในสมัยร.4ไม่มีตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลยกขึ้นเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้าเนี่ยก็คือเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2นะครับขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2
0: คือ
1: พอตั้งน้องขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคราวนี้ดวงน้องแพ้ท่าน
0: สิ้นพระชน
1: สิ้นก่อนอีกใช่รัชกาลที่5ก็เลยได้ขึ้นครองราชเพราะเป็นลูกรัชกาลที่4
0: อ๋อก็ขึ้นมา
1: คราวนี้ท่านก็ตั้งกรมพระราชวังบวรตามเดิมพอน้องท่านสิ้นก่อนคราวนี้เลิกเลยไม่ตั้งแล้วเปลี่ยนเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสยามกุฎราชกุมาร
0: ก็คือเกิดสยามกุฎราชกุมารพูดถึงรัชกาลที่5แล้วเนี่ยได้ยินหลายครั้งมากว่าท่านเนี่ยทรงโปรดการถ่ายภาพมาก
1: ก็โปรดมากถึงขนาดที่ว่าสร้างห้องมืดตั้งแต่ทรงพระเยาว
0: ์และนี่มีผลงานที่เป็นการถ่ายภาพของพระองค์เอง
1: ภาพฝีพระหัตถ์เนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราไปดูหมายเหตุเนี่ยเขารวมเอาไว้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเอาง่ายๆเลยนะอย่างเช่นภาพบนสุดทางนู้นนะครับเป็นภาพพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเป็นพระราชชายาในรัชกาลที่5เป็นอยู่ในตำแหน่งลำดับพระมเหสีเทวีนี่แหละนะครับ จ้าดารานี่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ก็เวลาที่มาถวายตัวเป็นบาทบริจาริการับใช้รัชกาลที่5ในวังเนี่ยนะฮะท่านแต่งกายตามแบบล้านนาท่านนุ่งผ้าสิ้นตีนจกเห็นไหมอันนี้นุ่งสิ้นตีนดำตีนแดงเพราะเป็นสิ้นอยู่กับบ้านท่านก็ไว้ผมยาวพระเกศายาวเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยท่านจะสยายพระเกศาออกมาสางคือหวีเพื่อให้ผมเนี่ยดำแล้วก็มีตำนานเล่าว่าตอนที่ท่านมากราบพระบาทลารัชกาลที่5จะเสด็จกลับขึ้นไปเยือนเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับเจ้าดาราเนี่ยไปกราบลาที่พระที่นั่งอัมพรนี่แหละนะครับแล้วก็ท่านก็กล้ามวยขึ้นไปเรียบร้อยพอไปถึงกราบพระบาทลาและกันที่5ด้วยความรักความอะไรกันเนี่ยกราบลงไปที่เท้าแล้วก็สยายมวยผมเนี่ยเอาผมออกมาเนี่ยเช็ดที่พระบาทของรัชกาลที่5เป็นการอำลานะเช็ดไปก็ร่ำไห้ร้องไห้กันไปสมัยนั้นการเดินทางขึ้นภาคเหนือนี่ก็เกือบ2เดือนหรือ2เดือนครึ่ง
0: ไปนาน
1: มันผ่านเกาะผ่านแก่งอะไรต่างๆลำบากยากแค้นอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยม
0: ันก็เลยถึงต้อง
1: ล่ำลากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะนอกจากนั้นเนี่ยภาพฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะฮ
0: ะ
1: นี่เป็นภาพเหตุการณ์การถ่ายภาพเล่นนี่อันนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกำลังกล้ายังมวยผมอยู่เลยท่านแต่งพระองค์ลงมาเตรียมที่จะถ่ายภาพนะเราจะเห็นรูปสุภาพสตรีนี่นุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบคาดอกธรรมดานี่เป็นเจ้าจอมก๊กอบาทบริจาริกาของท่านเนี่ยนะฮะก็เล่นกล้องในสมัยนั้นเนี่ยนะเจ้านายก็มีกล้องถ่ายภาพพระมเหสีเทวีทุกคนมีกล้องถ่ายทุกพระองค์มีกล้องถ่ายภาพ
0: คือสมัยนั้นผู้หญิงก็สนใจ
1: โอ้ยถ่ายภาพกันเป็นเรื่องเป็นราวทำห้องมงห้องมืดก็เลิกหมดนี่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะที่บอกว่าถ่ายภาพไว้เยอะแค่ไหนเนี่ยนะต้องบอกว่าท่านเสด็จประพาสยุโรปจริงไหมสองครั้งก็คือ2440กับ2450เนี่ยในปีพ.ศ. 2440เนี่ยนะได้ทรงฉายภาพนะครับคือถ่ายภาพเนี่ยฝีพระหัตถ์เอาไว้ได้เยอะมากนะครับในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านเนี่ยนะได้นำมาตีพิมพ์เอาไว้เนี่ยถึง50ภาพ
0: 50
1: ภาพนี่ไม่ใช่น้อยนะการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลแพงมาก
0: ฟิล์มกระจกแต่ละอันไหนจะน้ำยาเคลือบน้ำยาล้าง
1: ทุกอย่างเลยใช่เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพของรัชกาลที่5เนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองมากนะในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ก็ถ่ายภาพเอาไว้เยอะมากนะฮะแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันมีประโยชน
0: ์ค่ะ
1: นะอย่างเช่นรัชกาลที่5เนี่ยนะครับไม่ได้ทรงใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องละเล่นหรือเล่นสนุกเลยมันมีเหตุการณ์บ้านเมืองคับขันตั้งแต่2436แล้วเกิดกรณีพระยอดเมืองขวางนะครับเข้ามามีปัญหากับฝรั่งเศสคนในบังคับของฝรั่งเศสรัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองเรือรบมาปิดปากอ่าวไทยส่งเรือรบเข้ามานะครับมีเรือนำร่องมีเรือรบแล้วก็มีเรือตามหลังเป็นเรือสำหรับบรรทุกเขาเรียกอะไรอ่ะถ
0: ่
1: านห
0: ิน
1: ถ่านหินเรือนำร่องนี่โดนเรายิงล่มไปเลยที่ปากน้ำฝรั่งเรือลำที่2ก็ชำรุดเสียหายเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเรียกค่าปฏิกรณ์สงคราม3ล้านบาทส่งกองทัพเรือเนี่ยมายึดจันทบุรีแล้วก็ตราดโอ้ไม่ยอมถอยเลยรัชกาลที่5เนี่ยเครียดถึงขนาดที่ว่าล้มป่วยเลยนะแล้วก็ในที่สุด2040ตัดสินใจคือตอนนั้นเนี่ยเรามีมหามิตรที่สำคัญก็คือรัสเซียกษัตริย์รัสเซียตอนนั้นคือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งก่อนหน้านั้นเพียง 2-3 ปีเนี่ยเพิ่งเสด็จมาประเทศไทยแล้วก็พอกลับไปได้ไม่นานพระราชบิดาสวรรคตก็ขึ้นครองราชคราวนี้นะโอ้โหรัชกาลที่5ก็เลยขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เสด็จไปจนถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งตอนนั้นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ประทับอยู
0: ่
1: แล้วก็ไปเฝ้ากันเลยนะแล้วกอดรัดฟัดเวียงรักกันเป็นมิตรไมตรีกันดีเหลือเกินแล้วจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นซาร์นิโคลัสก็เก่งมากเลยเชิญรัชกาลที่5ถ่ายภาพนั่งคู่กันนะมีกระถางต้นปาล์มบานอยู่ข้างเหนือพระเศียรเนี่ยนะถ่ายภาพคู่กันโอ้โหเป็นภาพประวัติศาสตร์นี่คือจะบอกว่าท่านไม่ได้ถ่ายภาพเล่นเหมือนกับพวกเราไร้สาระอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้นะแต่ท่านเนี่ยนะถ่ายภาพนี้นะจากนั้นอีกวัน2วันภาพนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปหมดขณะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับกำลังหึ่มห้ำจะเอาเราให้เป็นเมืองขึ้นให้จงได
0: ้
1: กับอังกฤษ สองคนที่ตัดสินใจบอกว่าเอางี้อังกฤษจะบุกจากทิศตะวันตกเข้ามาฝรั่งเศสจะบุกจากทิศตะวันออกเข้ามา
0: จะกันอย่างนี้เลย
1: มาจะเอกันตรงแม่น้ำเจ้าพยานะเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วคนไทยจะอยู่ไหน
0: โอ้โหคือเรียกว่าผ่าเราครึ่งนึงแล้ว
1: พูดแล้วใจขึ้นมากเลยนะเรื่องกรณีรอสอ112เนี่ยภาพนี้กระจายไปทั่วยุโรปหรือเรียกว่าทั่วโลกนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: ฝรั่งเศสชะงักเลยเพราะรู้ว่าถ้าทำอะไรผลีผลามลงไปเรามีรัสเซียซึ่งเป็นมหามิตรกับเรา
0: ตอนนั้นรัสเซียถือเป็นมหาอำนาจด้วย
1: เป็นมหาอำนาจโอ้โหรัชกาลที่5ท่านเลือกครบคนนี่นะเป็นแชมเปี้ยนเราต้องดูเลยนะว่าคนฉลาดเนี่ยเขาทำยังไง
0: อ่ะพูดถึงรัชกาลหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยที่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยเป็นภาพที่หลายๆคนน่าจะคุ้นตากันก็คือภาพของในหลวงหรือว่ารัชกาลที่9ที่ทรงสะพายกล้อง
1: อ๋อและการปัจจุบัน
0: รัชกาลปัจจุบันเองก็ทรงโปรดการถ่ายภาพด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: คือ5เนี่ยโปรดมากนะ6เนี่ยไม่ค่อยโปรดเรื่องการถ่ายภาพ7นี่โปรดการถ่ายภาพยนตร
0: ์ใช
1: ่8เนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นมากยังทรงพระเยาว์เราไม่ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านมาก9สิโอ้โหตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วมีกล้องสะพายตั้งแต่ทรงพระเยาว์เราจะเห็นมีกล้องติดพระองค์มาตลอดนี่จะอ่านให้ฟังเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9นะฮะท่านรับสั่งเอาไว้เลยฉันเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดนี่ของอังกฤษได้เงินเดือนละ100บาทตั้งหลายปีแล้วนะครับจนบัดนี้ไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักทีเขาก็คงถวายเดือนละ100บาทอยู่เรื่อยมาอันนี้รับสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2483
0: ช่วง10พรรษาเสร็
1: จเสร็จเนี่ยมีฝีมือขนาดนั้นแล้ว
0: คือถึงขั้นลงหนังสือ
1: พิมพ์สแตนดาร์ดของอังกฤษให้เป็นช่างภาพประจำหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องถามอื่นอีกแล้วนะว่ารัชกาลที่9ถ่ายภาพถ่ายอะไรถ่ายยังไงถ่ายมากแค่ไหน
0: เท่านี้
1: เป็นคำตอบที่ชัดเจน

0: ชมคะเชื่อเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนมินก็คือว่าคือภาพถ่ายนี่ถือว่ามีคุณค่าบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ไม่ใช่ถ่ายเล่นแต่คือบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็ส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลกับเราจนถึงปัจจุบันนี้อุ้ยวันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากมากเลยนะคะ
1: จะมินจ๋าน
0: อกจากจะให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การถ่ายภาพแล้วอาจารย์ให้มุมมองใหม่ในการถ่ายภาพกับมินด้วยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้มุมมองแล้วก็ทัศนคติใหม่ๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาพที่คุณผู้ชมถ่ายไว้อาจจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ให้ครอบครัวให้ลูกหลานคุณผู้ชมได้เอาไปพูดถึงกันด้วยถ้าใครกลับไปถ่ายแล้วเนี่ยอย่าลืมแชร์มาให้เราดูที่ Facebook ของรายการคลายฉงนด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าสัปดาห์หน้ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้า1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาเดือนหน้าฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วในแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี่จะเป็นผลิตภัณฑ์แรก

0: คือจะเป็นแก้บริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
2: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทําลําบากนะครับต้องมีความยากลําบากในการทําต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะ

0: เป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิธีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ก็ทำได้
1: ต้นกล้วยเป็นผลไม้เขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เจริญเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเส้นใหญ่กล้วยเป็นสิ่งทอจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นของประเทศไทยจำนวนมากมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นเส้นที่มีความมันเงาสวยงามสามารถนำไปปั่นผสมกับเส้นใยอื่นๆและมีความแข็งแรงเป็นพิเศษการผลิตเส้นใหญ่กล้วยคือการนำเอากาบกล้วยจากบริเวณรากของต้นมาพัฒนากระบวนการผลิตจะนำกากกล้วยที่ได้มาเข้าเครื่องขูดเนื้อเยื่อกากกล้วยเพื่อนำเส้นใยไปผ่านกระบวนการทางเคมีสิ่งทอหลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตเป็นเส้นได้แล้วนำไปทอเป็นผืนผ้าสำหรับความโดดเด่นของผ้าใยกล้วยนั้นคือการดูดซับน้ำได้ดีช่วยระบายอากาศและมีความทนทานดีเส้นใยกล้วยจะพบมากบริเวณรากต้นกล้วยรูปร่างของเส้นใยกล้วยตามความยาวจะประกอบด้วยกลุ่มของเส้นใยเล็กๆเรียงแนวยาวของเส้นใยเป็นรูปทรงกลวยตอนปลายแหลมจัดอยู่ในประเภทเส้นใยสั้นลักษณะตามขวางเป็นรูปวงรีเกือบกลมผนังเซลล์ค่อนข้างบางเส้นใยค่อนข้างแข็งแรงและกระด้างแต่เส้นใยกล้วยมีความมันคล้ายไหมมีความเหนียวสามารถต้านแรงดึงได้ดี
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ
3: โครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันครับผมวันนี้อาร์ตสีหน้านะครับจะพาทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินะฮะเครื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
1: เครื่องสกัดเพื่อแยกใยกล้วยพร้อมใช้อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงแบบปรับความยาวเส้นใยกล้วยได้เป็นเครื่องที่ถูกพัฒนาต่อจากเครื่องแยกใยกล้วยจากประเทศอินเดียที่ใช้ใบมีดกัดติดอยู่บนแกนหมุนและได้ปรับปรุงให้สามารถป้อนกาบกล้วยได้มากขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก1กาบเป็น4กาบและไม่ต้องคอยยืนป้อนทีละกาบสามารถต้านแรงดึงของเครื่องและพลิกเครื่องนอนลงทำให้สามารถวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้วหนีบหัวท้ายไว้ได้ใช้กระบอกลมดึงไปกลับแทนคนควบคุมแรงดึงด้วย Pastron Regulator ทำให้แรงดึงสม่ำเสมอไม่เร็วหรือว่าช้าเกินไปเหมือนใช้คนดึงและเศษจะหล่นลงฐานเก็บด้านล่างการจัดทั้งสองด้านทำให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกันเสร็จแล้วตัดหัวท้ายออกก็จะได้ใยกล้วยออกมาจุดเด่นคือเส้นใยกล้วยที่สกัดออกมาจะเป็นเส้นที่เรียบเนียนพร้อมที่จะนำไปใช้ทอเป็นผ้าใยกล้วยได้ทันทีไม่ต้องคอยดึงกับกล้วยเข้าออกจากเครื่องเพื่อสกัดเส้นใยกล้วยซึ่งมีความอันตรายในการทำงานเนื่องจากอาจถูกเครื่องจักรดูดเข้าไปได้โดยเครื่องที่พัฒนาขึ้นจัดสมบูรณ์และสามารถวางกาบกล้วยลงไปในเครื่องได้เลยจากนั้นเครื่องจะทำการสกัดเส้นใยกล้วยทั้งหมดออกมาอัตโนมัติและยังมีกลไกควบคุมความยาวของเส้นใยที่สกัดออกมาได้ตามความต้องการเช่นใยขนาดสั้นยาวเท่าใดหรือต้องการยาวเท่ากับกาบกล้วยที่ใส่เข้ามาเลยในกรณีที่ต้องการทำผ้าทอใยกล้วยซึ่งจุดเด่นนี้ทำมาเพื่อสามารถผลิตเส้นใยกล้วยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่ซื้อเส้นใยกล้วยซึ่งลูกค้าแต่ละเจ้ามีความต้องการความยาวของเส้นใยแตกต่างกันออกไป
2: เอาละครับสักครู่นี้นะฮะเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัติแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์เรือพลยิ้มสินสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าอาจารย์รู้ทุกอย่างเลยนะฮะเขาเป็นนักวิจัยด้วยนะฮะทำเองด้วยนะครับอยากรู้เลยครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ดีกว่าครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับผมครับผมนะฮะก็เมื่อกี้ผมก็ได้ดูเครื่องมาแล้วได้รู้ความเป็นมาบ้างแล้วฮะแล้วอยากทราบว่าอาจารย์นะฮะรู้เจ้ารู้จักเจ้าโครงการเนี่ย

0: ก็โครงการนี้พอดีรู้จักกับพี่ที่อยู่ในกระทรวงท่านหนึ่งนะครับแล้วท่านได้แนะนำให้ท่านได้มาสอบถามผมว่ามีโจทย์วิจัยอะไรไหมที่เจอปัญหาในชุมชนนะครับแล้วก็พอดีเราเจอปัญหาเรื่องของการสกัดแยกใยพืชธรรมชาติ อยู่แล้วนะครับในจังหวัดพะเยานะ
1: ครับ
0: แล้วก็จริงๆมันเกิดขึ้นในหลายจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการทางเชิงเนี้ยเขาจะมีกระบวนการที่ค่อนข้างวุ่นวายมากในการได้มาซึ่งเส้นใหญ่นะครับ
1: คือกว่าจะได้เส้นใหญ่เนี่ยมันก็จะทำยากอย่างที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังไปรอบที่แล้วว่าการที่จะได้เส้นใหญ่เนี่ยต้องมีการขูดแช่น้ำยาใช่ไหมกว่าจะได้ต้นหนึ่งก็นานใช่ไหมครับ
0: ใช่ก็คือกระบวนการเดิมของเขาเนี่ยก่อนที่จะมามีเครื่องสกัดแยกใยพืชธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีใช้แรงงานคนเนาะเป็นเรื่องปกติใช้แรงงานคนโดยการที่เอาของมีคมหรือว่ามีดเนี่ยเอามาสางมันนะครับถ้าเป็นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ข้างในจะมีใยซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะใช้วิธีสางเอามีดมาค่อยๆสางเหมือนขอดเกล็ดปลาอย่างเงี้ยนะครับจนถึงเส้นใยนะครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เหนื่
1: อ
0: ยเกิดการเหนื่อยล้าในการทำงานได้ปริมาณน้อยด้วย
1: ก่อนที่จะสางเขาต้องแช่น้ำยาก่อนใช่ไหมฮะ
0: ถ้าเป็นการสางสดอย่างนี้จะไม่แช่น้ำยา
1: อ๋อสางเลย
0: สางเลย
1: แต่ช้า
0: แต่จะช้าแล้วก็เหนื่อยนะครับได้น้อยประเด็นคือได้น้อย
1: ครับ
0: แล้วใช้แรงงาน
1: แล้วถ้าแช่ล่ะฮะ
0: ถ้าอีกกระบวนการนึงเนี่ยที่ไม่ต้องใช้แรงงานคนเนี่ยก็จะใช้วิธีในอันเอาพืชเนี่ย
1: ครับ
0: เช่นกล้วยหรือสับปะรดเนี่ยมาแช่ในโซดาไฟในน้ำโซดาไฟ
1: โอ้โหแช่โซดาไฟเลยเหรอ
0: เพื่อที่จะทำการเขาเรียกว่าทำลายเซลลูโลสเนื้อเยื่อให้เหลือแต่ไฟเบอร์นะครับให้มันกัดจนแตกออกมาซึ่งก็จะใช้เวลานาน
1: ก็คือเสียเวลา
0: ไม่ต้องใช้แรงงานคนอันนี้แต่ใช้เวลานานง่ายๆคือเสียเวลานาน
1: ครับ
0: ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เส้นใยออกมาซึ่งเส้นใยมันก็จะไม่สดละ
1: คืออย่างแรกคือเส้นใย
0: มันจะเคมีด้วย
1: ไม่สดนะฮะก็มีสารเคมีปนด้วย
0: ทำให้เส้นใยเขาเรียกว่าสภาพจะไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: ถ้าพูดถึงทางกายภาพเนาะเพราะโดนสารเคมีกัดเข้าไปนะคร
1: ับแล้วแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นที่จะทำเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
0: แรงบันดาลใจที่สาเหตุหลักเลยอะที่มาทำเครื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างที่เล่ามาเมื่อกี้ก็คือเราเห็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการต่างๆที่ทำแปรรูปเส้นใยเนี่ยเขาทำได้ช้าแล้วก็คือเขามาปรึกษาเราด้วยแหละทีแรกที่ได้รู้จักกันนะมาปรึกษาเราแล้วก็เราก็มองดูเอ๊ะเขาจะอยู่ได้เขาใช้วิธีนี้เขาจะอยู่ได้เขาจะทำธุรกิจได้ยั่งยืนไห
1: ม
0: นะครับเพราะว่าใช้กระบวนการนานนะครับแล้วก็ต้นทุนอาจจะไม่ได้สูงหรอกนะครับแต่ว่าใช้นานแล้วใช้แรงงานคนนะฮะก็เลยมานั่งคิดวิธีว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันได้เครื่องที่สามารถช่วยเขาได้เลยให้ได้เส้นใยทันทีณเวลานั้นเลย
1: ครับนะฮะเจ้าเครื่องนี้ก็คือประสบปัญหาทุกๆจังหวัดเหมือนกัน
0: ทุกๆจังหวัดที่มีการทำ
1: เจ้า
0: เกี่ยวกับเส้นใยพวกนี้มาแปรรูปนะครับ
1: อ๋อดีก็ง่ายเลย
0: ก็ทำให้เร็วขึ้น
1: นะฮะหลังจากที่ร่วมโครงการนะฮะทางโครงการช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
0: โครงการหลังจากที่ได้ช่วยได้เข้ามาร่วมโครงการนี้โครงการได้เข้ามาช่วยเหลือในการสนับสนุนนะครับงบประมาณในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมานะครับ
1: ครับ
0: เราก็เป็นในฐานะนักวิจัยเราก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาประดิษฐ์นะครับมาคิดคอนเซปต์ว่าจะทำยังไงให้ใส่เอาพืชมาเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วได้เส้นใยออกมาเลยในเวลานั้นเลยนะครับจากเดิมที่ใช้เวลาร่วม 4-5 วันหรือว่าต้องใช้แรงงานคน
1: ครับ
0: ซึ่งได้ปริมาณน้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพอคิดค้นเครื่องตัวนี้ขึ้นมาคอนเซปต์ในการสกัดได้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ล่นเวลาไปได้โอ้โหค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างนานค่อนข้างเร็วมากนะครับ
1: เร็วมากเลย
0: เร็วมากคือใส่ปุ๊บได้ปั๊บนะครับชั่วโมงนึงได้เป็นประมาณ10โลนะครับถ้าเป็นเครื่องอัตโนมัติ
1: หลังถ้าขูดนี้ประมาณชั่วโมงได้ประมาณกี่โลครับ
0: ถ้าขูดเนี่ยทั้งวัน 3-4 คนนี่จะได้ประมาณ3ขีด
1: ทั้งวัน 3-4 ขีดเองเหรอฮะ
0: ประมาณนั้น
1: คือว่าง่ายว่าล่นเวลา
0: ครับ
1: โอ้โหนะฮะ
0: มาเป็นชั่วโมงละเกือบ10กิโล
1: โอ้โหเร็วเนาะเร็วมากเร็วมากเหมือนกับว่าใช้
0: 10กิโลของเส้นใยแห้งนะ
1: โอ้โหถือว่าชนะโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆโอ้โหนะฮะก้อนนี้ก็คือว่าไงว่ามันเป็นการช่วยเหลือชุมชนนะฮะทำให้ได้เส้นใยมากขึ้นด้วยเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวอาร์ตจะพาไปรู้ลึกรู้จริงนะครับว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำงานยังไง

0: ได
1: ้เครื่องสกัดเพื่อแยกใยพืชธรรมชาติอัตโนมัตินั้นมีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง20กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ100กิโลกรัมต่อวันของใยกล้วยที่ได้ซึ่งมากกว่าเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง4เท่าซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตเส้นใยกล้วยส่งได้ตามคำสั่งซื้อที่มีมากเกินกว่ากำลังผลิตได้ทันทีอีกทั้งมีระบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนดึงกากกล้วยเข้าออกจากเครื่องด้วยตนเองซึ่งต่างจากเครื่องที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้ลดความเสี่ยงของผู้ทำงานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เพียงแค่ใส่กากกล้วยไว้ที่ทางเข้าเครื่องเท่านั้นจากนั้นเครื่องจะทำการฟีดอินโดยอัตโนมัติและใยกล้วยที่จะได้ออกมาจากเครื่องอย่างสม่ำเสมอเท่ากันเหมือนการใช้แรงงานคนทำและมีความขาวใสไม่ช้ำไม่ฉีกขาดหรือมีขนาดไม่เท่ากันอีกทั้งใยกล้วยที่ได้สามารถนำไปใช้งานในการทอหรือทำผลิตภัณฑ์ใยกล้วยได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้งเพราะเครื่องจะทำการล้างเศษใยออกให้เรียบร้อยทำให้ลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการได้มากขึ้นและสามารถปรับขนาดความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการอีกด้วยซึ่งสามารถปรับความยาวของเส้นใยกล้วยได้ตามความต้องการต่างจากเครื่องทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยสิ้นเชิงและมีราคาที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสามารถผลิตในปริมาณมากตามความต้องการของผู้ใช้ได้อีกด้วย
2: กลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เราได้รู้เรื่องแบบพื้นฐานแล้วตอนนี้เราจะรู้ลึกรู้จริงขึ้นนะฮะเอาละฮะคำถามแรกที่อยากจะถามอาจารย์นะครับเจ้าเครื่องนี้นะฮะทำอะไรได้บ้าง
3: ครับเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับอัตโนมัติตัวนี้ก็สามารถสกัดพืชนะครับได้แทบทุกชนิดเลยนะครับที่มีเส้นใยนะครับขอมีเส้นใยยาวอย่างเช่นกล้วยนะครับ
2: กล้วยนี่คือตรงแกนมัน
3: กล้วยๆใช่ต้นกล้วยเนี่ย
2: ตรงต้นกล้วย
3: ต้นมันเนี่ยนะครับเอามาเอากาบมันมานะครับถ้าเราเคยเล่นม้า
2: เรียกอะไรม้าก้านกล้วย
3: ม้าก้านกล้วยเราน่าจะเคยเห็นว่ามันข้างในเนี่ยมันเหนียวมาก
2: มันจะมีเส้นอยู่นะมันจะมีใยเหนียวๆเลย
3: ใช่ใช่ตัวนั้นแหละที่สามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้แล้วก็สับปะรดนะ
2: ครับ
3: สับปะรดลิ้นมังกรนะครับ
2: ลิ้นมังกรคืออะไรฮะ
3: ลิ้นมังกรเนี่ยก็คือพืชชนิดหนึ่งที่เป็นเหมือนน่าจะเคยเห็นที่เป็นเหมือนคล้ายๆมี
2: ปลาย
3: แหลม
2: แหลมยาวๆอ๋อโอเคผมนึกออกแล้ว
3: ครับมี
2: ครับ
3: ลายสีขาวนะครับคือพูดง่ายว่าทุกพืชแหละครับที่มีเส้นใยถ้าลองเอามาเข้าดูต้นขาต้นตะไคร้เนี่ยก็มีเส้นใยสามารถเอามาสกัดเป็นเส้นใยได้เพียงแต่ว่าประเด็นของพืชตัวไหนที่จะมาทำเนี่ยมันจะต้องมีปริมาณด้วยนะครับเพราะว่าเรามาทำเราต้องมาต่อยอดให้กับกลุ่มไม่ใช่เอาพืชที่มีปริมาณน้อยๆมาใช้มันก็จะ
2: คือ
3: แป๊บเดียวก็หมด
2: อย่างแรกก็ต้องต้นทุนที่ต่ำ
3: ใช
2: ่นะฮะจะเอาขิงข่ามาทำนี่ก็กินดีกว่า
3: ครับ
2: เนาะ
3: เอาไปกินดีกว่าน
2: ะฮะเอากล้วยที่ไม่ได้ใช้เอากากรถที่เหลือทิ้งแล้วเมื่อกี้ทำอะไรแล้วเจ้าเครื่องนี้ดีอย่างไร
3: ดีอย่างไรก็คือการที่สกัดด้วยเครื่องนี้มันจะทำให้ได้เส้นใยที่มีความสดนะครับใหม่นะครับโอกาสที่จะเป็นเชื้อราเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับที่ลองทิ้งไว้เนี่ยไม่มีการเกิดเชื้อราเลย
2: คือเพราะมันสดมาก
3: ครับมันสดนะครับแล้วก็ได้เร็วนะครับได้เยอะ
2: ครับ
3: คอนเซปต์หลักๆก็คือได้เส้นสดนะครับแล้วก็ได้ปริมาณเยอะเร็วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลย
2: นี่ก็คือประโยชน์และความพิเศษของเขา
3: คือมีความสวยงามโดดเด่น
2: อ๋อเฉพาะของเขาเลย
3: ครับเฉพาะเลย
2: นะฮะแล้วแนวทางการตลาดในการจะทำเครื่องเจ้าเครื่องนี้ขายออกมานะฮะตอนนี้เขาเริ่มทำขายออกมาหรือยังครับ
3: ตอนนี้ที่ทำหมายถึงตัวเครื่องนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: ก็มีคนติดต่อสนใจพอเริ่มมีเครื่องนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์จากโครงการนะครับก็เริ่มมีคนติดต่อสนใจซื
2: ้อ
3: ที่จะอยากได้เครื่องนี้มาคือพอสมควรเหมือนกัน
2: เพราะว่าผมว่ามันการตลาดมันต้องการมาก
3: ครับ
2: นะฮะซึ่งทุกวันนี้เขาทำแล้วมันก็ช้าเน
3: า
2: ะ
3: คือนอกเหนือจากต้องบอกว่าอย่างนี้คือนอกเหนือจากที่จะเอาเส้นใยไปทำพวกไฟเบอร์เท็กซ์ไทล์อย่างนี้นะคร
2: ับ
3: ยังสามารถเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้เช่นทำพวกกระดาษนะครับทำให้กระบวนการทำกระดาษ

0: ของเขาเนี่ยได้กากใยออกมาทำกระดาษได้เลยนะครับไม่ต้องรอเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องเอามือมาสัมผัสกับสารเคมีที่ต้องของเดิมเนี่ยใช้โซดาไฟแช่อย่างเงี้ยเอามาทำสบู่เส้นใย
1: อ๋อสบู่เส้นใยนะผมเห็นแล้วเมื่อกี้ตั้งอยู่สวย
0: สวยมาก
1: ดูดีมาก

0: ขึ้นเลยนะคร
1: ับ นะฮะแล้วเจ้าทิศทางต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะจะสามารถทำเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมาไหมฮะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
0: ตอนนี้ก็ผมก็มานั่งดูตลอดแหละว่าเครื่องปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาเนี่ยนะครับตอนแรกเครื่องทดสอบเนี่ยจะใช้แรงคนเป็นการดึงเข้าดึงออกพอปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออโต้ฟีดอินเอาท์อัตโนมัติออกมานะครับใส่ใจแล้วก็เข้าออกมาแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังมีจุดด้อยอยู่เยอะพอสมควรนะครับจุดด้อยที่ว่าก็คือว่าเรายังต้องเตรียมพืช
1: ครับ
0: มาเอาต้นสมมติถ้าทำกล้วยเนี่ยก็ต้องตัดต้นมาแล้วก็แยกออกมาเป็นกาบอย่างที่เมื่อกี้ได้ไปลองดู
1: กาบคือเปาะมันใช่ไหมแยกออกเป็นชิ้นๆ
0: ชิ้นมาเพื่อจะใส่นะครับไอสเต็ปต่อไปเนี่ยที่อยากพัฒนาที่วางแผนไว้เนี่ยก็คือจะใส่ทั้งต้นเลย
1: โอ้คือใส่ปาร์ทเดียว
0: ครับคือตัดกล้วยมาอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นเส้นใหญ่แยกกับเศษมันเลย
1: oh. อ
0: ย่างเงี้ยจะลดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนเนี้ยพอกระบวนการทำเส้นใหญ่เนี่ยเร็วละก
1: ็
0: มาเราก็ดูคอขวดแต่ละจุดคอขวดมาอยู่ที่การเตรียมกาบละ
1: ก่อนที่จะเริ่ม
0: กับการเอามือเอาคนเนี่ยมาใส
1: ่
0: เดี๋ยวไปดูจะเห็นว่าจะต้องใช้เวลารออยู่ oh. นะครับแต่ก็เร็วกว่าเดิมเยอะแต่ถ้าจะให้ดีก็อยากจะพัฒนาตัวที่เอาตัดต้นกล้วยมาสดๆเลยเนี่ยวางไว้หรือว่าเอาใบสดๆเนี่ยวางไว
1: ้โยนไปเลย
0: แล้วก็เครื่องก็ออกมาเป็นใหญ่หมดเลยอย่างนี้ก็จะสบายหน่อย
1: ครับ
0: นะที่วางไว้นะครับ
1: พูดกันขนาดนี้แล้วผมได้รู้ลึกรู้จริงแล้วแต่ผมอยากเห็นตัวเครื่องจริง
0: ครับ
1: อยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ได้ครับ
1: ครับ

0: Hi. เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้เดินมาดูถึงเครื่องแล้วนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกับอาจารย์ว่าเจ้าส่วนประกอบเจ้าเครื่องนี้ฮะทำงานยังไงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
1: ครับองค์ประกอบหลักๆของเครื่องสกัดแยกใยธรรมชาตินะครับก็คือองค์ประกอบหลักก็คือ1มีชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมการทำงานของเครื่องนะครับก็ประกอบด้วยชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร
0: ์ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนสื่อสารกับผู้ใช้ก็เป็นแป้นคอนโทรลนะครับซึ่งอยู่หน้าเครื่องนะครับซึ่งจะมีปุ่มควบคุมออนออฟแล้วก็สั่งให้เครื่องนำใยพืชนำใบพืชเข้าไปสกัดออกมาแล้วก็ออกมาสู่ผู้ใช้นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนนึงก็เป็นส่วนมอเตอร์หลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตัวเครื่อง
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะและส่วนขั้นตอนการทำงานนะครับอย่างแรกจะต้องทำอะไรก่อน
1: ขั้นตอนการทำงานนะครับผู้ใช้ก็นะครับนำเอาตัวพืชนะครับที่ต้องการจะมาสกัดเส้นใยเช่นตัวกล้วยก็คือใช้กาบกล้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก้านกล้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสับปะรดเนี่ยก็ใช้ใบมันนะครับส่วนที่มีใยว่าง่ายเอามาเข้าสกัดเพื่อสกัดนะครับ
0: ครับผมนะฮะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็กดให้เครื่องทำงานนะครับเครื่องก็จะพาเอาตัวใบพืชตัวนั้นเข้าไปสกัดออกมาหลังจากนั้นพอออกมาปุ๊บก็จะเหลือแต่เส้นใยอย่างเดียวเลย
0: ครับผม
1: ณเวลานั้นเลย
0: อยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการทำงานนะครับ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับนะฮะเดี๋ยวดูวิธีการสาธิตการทำงานว่าทำงานยังไงดีกว่าครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขั้นตอนการทำงานของเครื่องนะครับเครื่องสกัดแยกใยนะครับธรรมชาติอัตโนมัติพร้อมใช้เนี่ยก็คือผู้ใช้เนี่ยก็คือเตรียมนะครับเตรียมใบพืชนะครับหรือว่าถ้าเป็นกล้วยก็เป็นกาบกล้วยมานะครับเพื่อที่จะเอามาใส่เครื่องนะครับโดยที่เอามาใส่ที่ตัวเครื่องแล้วก็ใช้ชุดล็อกเนี่ยชุดล็อกเนี่ยกดลงไปเพื่อล็อกตัวใบพืชนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ง่ายๆก็คือเปิดให้มอเตอร์หลักทำงานนะครับแล้วก็กดสวิตช์ออโต้นะครับเครื่องก็จะเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับโดยการนำเอาตัวพืชเนี่ยตัวใบพืชเนี่ยหรือกาบกล้วยเนี่ยเข้าไปที่เครื่องแล้วก็สกัดเป็นเส้นใยแล้วก็ถอยหลังกลับมานะครับหลังจากนั้นผู้ใช้ก็สามารถเอาตัวเส้นใยออกมาจากเครื่องได้เลยนะเพียงแค่ประมาณ2วินาที2ถึง3วินาทีเนี่ยไม่2ถึง3วินาทีก็จะได้เส้นใยพืชที่วางไว้บนชุดเครื่องเนี่ยออกมาตามที่ต้องการ
0: ครับ
1: พูดง่ายๆว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย
0: โอ้ง่ายมากคือแค่วางปุ๊
1: บ
0: เครื่องดันเข้าไปปุ๊บ2-3นาทีดึงเครื่องออกมาปุ๊บได้เส้นใยเลย

0: ็ออกมาก็ได้เลยนะครับ
1: โอ้โห
0: ง่ายมากทันที
1: โอ้โห
0: ลดเวลาของกลุ่มลดเวลาของผู้ใช้ไปได้ค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะฮะ
1: อืมนะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ทำง่ายๆว่าประหยัดเวลามากขึ้นใช้งานง่ายขึ้นได้ผลผลิตที่มากขึ้นเอาละครับนะฮะก็ขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะไปพบกับผู้ประกอบการแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับอาจารย์ให้อาจารย์ฝากหน่อยนะฮะชื่อเบอร์โทรเผื่อว่าใครที่จะสนใจติดต่อครับ
0: ได้ครับยินดีก็ใครที่ผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับหรือว่าต้องการที่จะใช้เครื่องสกัดแยกใยพืช นะครับก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์ติดต่อผมนะครับก็0846414608นะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวไปดูผู้ประกอบการกันดีกว่าให้เข้ามาสัมภาษณ์ว่าได้อะไรกับเจ้าเครื่องนี้บ้างไปดูเลยครับครับตอนนี้ไอ้ก็อยู่กับผู้ประกอบการนะครับคุณอาทิตย์วัดศรีครับสวัสดีครับนะฮะเราก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะฮะก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเครื่องนะครับและตอนนี้นะฮะผมอยากทราบเหมือนกันว่าเจ้าเครื่องนี้ฮะมันดีอย่างไร
2: เครื่องนี้ครับก็เมื่อก่อนเราจะไม่มีเครื่องนี้เราต้องใช้คือมือ
1: มือขูดเอา
2: ใช่ที่ให้มันยุ่ยออกมาแต่พอมีเครื่องนี้ข้อดีมันคือรวดเร็วรวดเร็วในปริมาณที่เราจะได้เพิ่มขึ้นแล้วการบำรุงรักษาหรือว่าวิธีการใช้งานมันก็ถ้าเราใช้เนี่ยเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับแล้ววิธีการบำรุงรักษาก็คือเราสามารถดูแลบำรุงรักษาได้ด้วยตัวเองเครื่องแล้วเวลาเครื่องนี้คือเมื่อก่อนเราถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ปริมาณที่น้อยต่อยอดที่เขาสั่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่พอมีเครื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอย่างว่าถ้าเราใช้คนเนี่ยต่อคนเนี่ยคือแต่ว่าคนนึงวันนึงเราถ้าจะใช้คนเนี่ยจะได้ประมาณแค่ประมาณ1กิโล
1: คนนึงเต็มที่ได้1กิโล
2: ใช่ครับต่อคนแต่ถ้าใช้เครื่องเนี่ยวันนึงก็ตกประมาณ20-30ต่อกิโล
1: 20โอ้โหหมายถึงว่าคูณ30เลย
2: ใช่บางทีอาจจะมากกว่านั้น
1: โอ้โหนะฮะคือว่าไงว่าถ้าเรามีเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อม
2: ใช่ครับ
1: เตรียมต้นกล้วยไว้พร้อมแล้วมันก็ทำได้เร็วขึ้น
2: ใช่ครับ
1: สมมติจะช้าตอนเริ่มใช
2: ่ไหมใช่ตอนจัดวางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราพอเครื่องทำงานรีดไปปุ๊บถ้าเครื่องไม่ติดปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเครื่องรันได้ตลอดเนี่ยมันจะไวกว่าคนเยอะมากครับ
1: คือตั้งปุ๊บใส่ปั๊บตั้งปุ๊บใส่ปั๊บใช่ไหมฮะโอ้ว่าไงว่าสะดวกขึ้นเลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นคืออนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือว่าอาจารย์คุยอาจารย์ว่าตอนนี้เขาบอกว่าจะเริ่มคิดแบบโปรเจกต์แบบสองว่าให้มันเร็วขึ้น
2: ครับ
1: นะฮะก็จาก30กิโลก็กลายอาจจะเป็น60กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้เพียงพอกับชุมชนเนาะ
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างอย่างเช่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะสำหรับชุมชนนี
2: ้อย่างรายได้มีเพิ่มขึ้นแน่นอนครับสมมุติว่าเราอย่างน้อยถ้าสมมุติว่าบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเอาอย่างมีคนใช้เนี่ยแล้วเรามาเอาเครื่องมาทำเนี่ยมันคนเขาจะไม่มีงานทำหรือเปล่า
1: บางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเรามีเครื่องปุ๊บคนจะตกงานหรือเปล่า
2: ของเราไม่แน่นอนครับสมมุติว่าเราทำปุ๊บเนี่ยออเดอร์เรามีมาตลอดแน่นอนเราสมมุติว่าเราเอากระดาษของกากมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแปรรูปมาเป็นกระดาษพอเป็นกระดาษเสร็จปุ๊บเราก็จะแปรรูปเป็นพวกสมุดเป็นโคมไฟเป็นกล่องกระดาษอย่างเช่นเราโคมไฟเนี่ยเราก็จะให้คนในชุมชนเราเป็นคนทำโครงขึ้นมา
1: ขึ้นโครงไว้
2: ใช่ครับแล้วก็นำมาส่งเราแล้วก็เหมือนเรากระจายรายได้ให้เขา
1: อ๋อหมายถึงว่าตัวนี้ทำโครงขึ้นมา
2: ใช่ครับ
1: แล้วไอ้กากที่อยู่ในกระมังนั้นคือ
2: เราก็แปรรูปไปเป็นกระดาษ
1: แปรรูปเป็นกระดาษ
2: ใช่แล้วเราก็เอากระดาษนั้นมาทำเป็นโคมไฟ
1: อ๋อแล้วง่ายว่าได้ทั้งครอบใกล้ชุมชนเลย
2: ใช่ครับแล้วก็จะกลายเป็นอุตสาหเป็นโอท็อปขึ้นมาแล้วพอเราไปขายปุ๊บเนี่ยมันของเราตอนนี้เราก็กระจายไปแบบส่งต่างประเทศได้แล้วเป็นโคมไฟเพราะว่ามันมาจากวัสดุธรรมชาติต่างประเทศเขาจะชอบมาก
1: อ๋อเนาะนะฮะนี่ก็คือแบบว่าไงว่าข้อคิดดีๆสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะฮะแล้วอยากให้พี่อาทิตย์ฝากไว้หน่อยว่าสำหรับใครที่อยากจะประกอบอาชีพนี้สามารถติดต่อได้เบอร์อะไรชื่ออะไรครับ
2: ถ้าคนสนใจกับพวกผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยนะครับโทรมาที่เบอร์0866760086ครับ
1: นะ
2: หรือว่ามี2เบอร์นะครับแล้วก็0867129867ของเราจะรับทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษต้นกล้วยทุกชนิดครับ
1: นะฮะ
2: ไม่ว่าจะเป็นโคมไฟกล่องกระดาษสมุด
1: คือไว้งานที่เป็นกระดาษ
2: ใช่ครับ
1: สามารถโทรมาปรึกษาได
2: ้ได้ครับ
1: นะฮะ

รับรองฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับคนที่ชอบนะฮะหรือว่าอยากจะสั่งไปขายเนาะก็สามารถติดต่อได้ข้างล่างเบอร์นี้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อาทิตย์มากเลยนะครับขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินเล่นดีกว่าชมบรรยากาศรอบนอกนะฮะเดินเล่นดีกว่าครับ

เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะสำหรับรายการคิดการใหญ่นะครับขอขอบคุณอาจารย์วิรพลยิ้มสินสมบูรณ์ครับและคุณอาทิตย์ปัตศรีนะฮะที่ให้ความรู้มากมายนะครับและเอื้อเฟื้อสถานที่นะฮะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆด้วยนะครับโครงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนต้องขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2วันนี้นะครับผมอาร์ตสิงห์นาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนได้ความรู้มากมายเลยเจอกันตอนหน้าครับคิดการใหญ่สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับในช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นความรู้ของผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันอยู่นะครับหลังจากที่ผู้ใหญ่นั้นมาแนะนำวิธีการปลดหนี้แก้จนโดยการทำพื้นฐานชีวิตให้แน่นนั่นก็คือเริ่มต้นจากการพออยู่พอกินพอใช้แล้วก็ก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นที่2ขั้นที่3แล้วก็ขั้นที่4นะครับวันนี้ผู้ใหญ่สมศักดิ์ยังมีสูตรเด็ดเคล็ดวิชามาบอกอีกนะครับว่าหลังจากที่เราปูพื้นฐานได้แน่นแล้วคราวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกวิชาที่เราถนัดในการทำได้แล้วนะครับว่าเราอยากมีความถนัดอะไรแล้วอยากทำอะไรที่สามารถที่จะสร้างรายได้ในการปลดหนี้ได้สำหรับผู้ใหญ่นั้นถนัดวิธีการทำปุ๋ยและวิธีการทำปุ๋ยแก้จนของผู้ใหญ่นั้นก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้นำไปทดลองทำได้ผู้ใหญ่แก้จนจากปุ๋ยได้อย่างไรไปติดตามความรู้จากผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันได้เลยครับ
1: เอานะครับถึงแล้วสิ่งที่ผมถนัดวันนี้ผมทำกินทำอยู่ทำใช้เสร็จเรียบร้อยพื้นฐานแน่นเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยแน่นเปรี้ยนึกอยากกินอะไรได้กินแล้วกันวันนี้สติปัญญาเริ่มมาเพราะมันมีกินสมองแล่นปัญญาเกิดแล้วเมื่อปัญญาเกิดเราก็มาทบทวนแล้วเราเก่งอะไรผมเก่งเรื่องการทำปุ๋ยแต่วันนี้ทุกคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะผมมีปุ๋ยผมถนัดเรื่องปุ๋ยขายปุ๋ยมันจะได้เงินเนี่ยเขาไม่ถนัดเรื่องปุ๋ยที่จะใช้นี่แต่แบบไหนก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วให้พื้นฐานแน่นเสร็จเรียบร้อยขายถนัดอะไรก็ไปทำให้นั่นสิคุณถนัดขายก๋วยเตี๋ยวคุณก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวเองคุณถนัดแค่ขนมครกคุณก็ไปแค่ขนมครกเองพื้นฐานให้แน่นมีกินมีอยู่มีใช้ให้แน่นนะก่อนนี่เรื่องปุ๋ยที่ผมพูดว่าผมทำได้ทำได้ผมไม่ต้องทำคนเดียวนะครับทุกคนก็ทำได้เพราะมันไม่ยากเลยเดี๋ยวตามผมมาก็แล้วกันผมจะทำแบบวิธีง่ายๆให้คุณดูว่าเอ๊ะมันง่ายอย่างนี้ก็ทำได้ตามมาผมอยากให้เน้นว่าของที่หาใกล้ตัวที่สุดคืออย่าไปเอาไกลตัวนะครับในหมู่บ้านของท่านหรือใกล้บ้านของท่านมันมีอะไรมีขี้ยาก็ใช้ขี้ยามีฟางก็ใช้ฟางมีแกลบก็ใช้แกลบมีเปลือกมันก็ใช้เปลือกมันใช้ได้ทั้งนั้นเศษอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันย่อยสลายได้แต่อัตราส่วนอย่าลืมนะครับอินทรีย์วัตถุ4ถ้าสมมุติ4หลัวก็ต้องขี้1หลัวอินทรีย์วัตถุ4กิโลก็ต้องขี้1กิโลคือ1ต่อ4นั่นแหละจำไว้แค่นี้พอวิธีผสมนะครับก็ต้องเอามูลสัตว์นะถล่มไปในกองปุ๋ยหมักนั่นแหละครับถล่มไปเรื่อยถล่มไปเรื่อยเอาโกยเข่าและนุ่งเข่าเข่าเขาเรียกย้ายกองเข่าไปทำให้กองแตกเอาใส่เข้าไปแล้วทำให้กองแตกเขาเรียกเข่า4เข่า5จนกว่าขี้ไก่จะหมดกองขั้นตอนที่1เข่ากันเสร็จขั้นตอนที่2เขาเรียกแต่งกองแต่งกองก็อย่าให้เตี้ยจนเกินไปสูงอย่าให้เกิน1เมตรต่ำอย่าให้เกิน50เซนแล้วก็ร่องกองขึ้นไปให้สูงให้เกิน30เซนประมาณสัก50ถึง1เมตรอยู่ประมาณนั้นนะครับนะเกี่ยกองให้สวยเสร็จแล้วน้ำลดน้ำลดเลยครับเอาความชื้นใส่เข้าไปนะลดมากๆเลยลดให้เปียกแต่อย่าให้แฉะแล้วรอสัก20วันมันจะเกิดความร้อนขึ้นมา20วันจะเกิดความร้อนละอุเลยนะครับพอร้อนละอุเราย้ายกองสมมติถึง21วันแล้วย้ายกองย้ายไปไหนก็ย้ายกลับที่เดิมเข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยเห็นไหมครับเข้าครั้งที่2มันจะเริ่มละเอียดแล้วครั้งที่2เนี่ยสมมุติเรามีน้ำหมักเนี่ยเรามีน้ำหมักเงี้ยครับเนี่ยน้ำหมักพืชผักผลไม้เนี่ยตัวนี้ตัวเร่งนะครับตัวเร่งให้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เร็วขึ้นถ้ามีก็ใส่นะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องก็เอาน้ำหมักลาดเข้าไปลาดตรงกลางเนี่ยครับอัตราส่วนไม่มีตามความเหมาะสมเพราะในจุลินทรีย์มีน้ำหมักอยู่ส่วนหนึ่งแต่จุลินทรีย์จริงๆมันอยู่ในนู่นทำไงให้มันลุกขึ้นมาให้ได้ก็เอาไอ้นี่กระตุ้นขึ้นมาเหมือนกับปลุกมันขึ้นมาแล้วนั่นแหละครับเสร็จแล้วเอาน้ำลดเลยมีน้ำลดเข้าไปความชื้นพอดีนะครับทิ้งไว้21วันอีก21วันทำไงย้ายกลับกองเดิม 21วันหรือ1เดือนกับครั้ง21วันถึง1เดือนกับครั้งกลับแค่3ครั้งนะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิว่าอุณหภูมิมันปกติหรือเปล่ามันร้อนแบบอุณหภูมิปัจจุบันหรือเปล่าถ้าอุณหภูมิในนั้นมันร้อนกว่าปัจจุบันคือแย่แล้วมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นอย่าเพิ่งใช้นะครับกระบวนการยังไม่จบแต่ถ้าแย่แล้วอุณหภูมิมันปกติหรือต่ำลงกว่าเก่าใช้ได้แล้วกองปุ๋ยหมักไม่ควรสูงเกิน1เมตรอย่าให้ต่ำ50เซนเพราะอะไรนะครับถ้าสูงเกิน1เมตรใต้ล่างไม่มีอากาศเพราะจุลินทรีย์มันต้องการอากาศนะแต่ถ้าไม่มีอากาศไม่ทำงานแล้วถ้าสมมุติทำเสร็จเนี่ยทำให้เป็นหลุมเหมือนหลุมภูเขาไฟจะเร็วมากวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ง่ายสุดคือเอาไว้บนหญ้านั่นแหละหญ้ามีตรงไหนก็ไปใส่อินทรีย์วัตถุตรงนั้นหรือฝางมีตรงไหนก็ไปใส่อินทรีย์วัตถุตรงนั้นคือใส่ไว้บนหญ้ามันจะย่อยหญ้าอีกทีเพราะนั้นวิธีใส่ปุ๋ยตรงนี้นะครับถ้าทำถูกขั้นตอนแล้วรับรองได้ว่าได้ประโยชน์แต่ถ้าทำผิดขั้นตอนไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นเรียนรู้ซะก่อนว่าวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย์เอาไว้บนหญ้าก่อนแล้วกันแล้วน้ำรดจะดีกว่าปุ๋ยหมักที่ดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปใช้เครื่องวัดใช้ตาก็จะปลูกแค่นั้นเองวิธีสังเกตปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่ดีหยิบมามันต้องนิ่ม2ดมดูสิถ้านิ่มแล้วหอมคือปุ๋ยหมักที่ดีแต่ถ้ามีกลิ่นที่ไม่ใช่กลิ่นหอมว่าปุ๋ยหมักที่เป็นได้ที่แล้วต้องไม่มีกลิ่นของวัตถุต้นกำเนิดกองเล็กนี่ใช่ไหมก็ถ้าขี้ไก่นี่ก็ถุงละประมาณ25บาทอินทรีย์วัตถุ12ถุงก้อนถุงก็ประมาณ10บาท12ถุงก็120บาท120บาทก็75บาทก็เป็นไทยเป็น200บาทขาดนิดหน่อยครับระหว่างเปรียบเทียบว่าของเรา200เคมีหมื่นเนี่ยมาเทียบกันครับไอ้ของเรา200นี่โอ้โหใส่ไว้ไม่รู้เท่าไหร่แต่เคมี 10,000 บาทได้กี่กระสอบครับนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะกระสอบเป็นพันๆอยู่แล้วเพราะนั้นวันนี้ก็มาเลือกทางนี้แล้วกันมันเห็นด้วยตา

ศาสนาพระมหากษัตริย์คือสิ่งยึดเหนี่ยวใจของพวกเราทุกคนวันนี้ทั้งรักชาติศาสนารักพระมหากษัตริย์ก็ทำตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสกันแล้วกันว่ารักพระเจ้าอยู่หัวก็วันนี้ทำตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวคือพึ่งพาตนเองในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปฏิบัติได้จริง

0: ำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยทำงานแล้วก็ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆผมเชื่อว่าก็คงจะหลีกไม่พ้นอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าแล้วก็บริเวณไหล่นะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้รับการดูแลบำบัดแก้ไขก็จะส่งผลมายังแขนแล้วก็ฝ่ามือนะครับและอาการที่น่าจะรุนแรงมากที่สุดนั่นก็คือว่าจะไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนร่างกายในส่วนนั้นได้นะครับการกินยาแก้ปวดเพียงอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหานะครับเพราะฉะนั้นภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลจึงคิดผลิตภัณฑ์นวดคลายเส้นขึ้นมา2ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะใช้ร่วมกับการนวดกดจุดในบริเวณที่ปวดเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างจะได้ผลหรือเปล่าไปทดลองชมและทดลองทำกันได้เลยนะครับ
1: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องความสวยความงามนะคะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายของเราเนี่ยตอนนี้สมัยนี้อะไรๆก็ชอบธรรมชาตินะคะบังเอิญประเทศไทยเราก็มีสมุนไพรมากมายนะคะที่จะเป็นเขาเรียกว่าเอามาบำรุงบำเรอร่างกายของเราให้สดสวยสวยสดงดงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินตาให้ไหลไปต่างประเทศนะคะทีนี้เราก็จะมีสมุนไพรง่ายๆนะคะวิธีการทำง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้ลองทำดูอย่างเช่นการบำรุงผิวพรรณของเราบำรุงเส้นผมของเรานะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เราจะเสนอต่อไปนี้นะคะโดยการทำน้ำมันงาอโรมามะกรูดเป็นผลิตภัณฑ์ง่ายๆนะคะซึ่งมีส่วนผสมแค่2อย่างเท่านั้นเองก็คือ 1. น้ำมันงานะคะน้ำมันงาเนี่ยจะต้องเป็นน้ำมันงาหีบเย็นเพราะว่าน้ำมันงาหีบเย็นเนี่ยจะอุดมไปด้วยวิตามินอีนะคะผิวพรรณเราเมื่อมีวิตามินอีสูงก็จะทำให้ผิวสวยนะคะบำรุงเส้นผมก็จะทำให้ผมไม่หลุดร่วงได้ง่าย 2. น้ำมันมะกรูดก็จะมีสรรพคุณบำรุงหัวใจนะเพื่อเวลาเราใช้สูตรดมเนี่ยก็จะเป็นการผ่อนคลายนะคะทำให้หัวใจแข็งแรงกรรมวิธีก็ทำได้ง่ายๆนะคะเราก็นำน้ำมันงามา95 ซีซีนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำมันหอมระเหยมะกรูดลงไปนะคะเราก็จะได้น้ำมันน้ำ

0: ันงาอะโรมามะกรูดนะคะแล้วเราก็เก็บไว้ในขวดแก้วนะคะหรือว่าขวดซ้ำเพื่อการจำหน่ายต่อไปเราก็จะผลิตน้ำมันพลายคลายเส้นประโยชน์ของน้ำมันพลายคือคลายเส้นนะคะแก้ปวดเมื่อยน้ำมันพลายคลายเส้นเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบนะคะหนึ่งน้ำมันงานะคะหัวไพรนะคะหัวไพรเนี่ย1กิโลนะคะหัวไพรเนี่ยก็จะมีสีเหลืองแล้วก็ขมิ้นก็จะขมิ้นชันนะคะ100กรัมนะคะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ในภาชนะเติมด้วยน้ำมันงาให้ท่วมนะคะก็จะใช้น้ำมันงาประมาณ2ลิตรให้ท่วมพอดีหลังจากนั้นเราก็เอาไปตั้งไฟอ่อนๆเพราะว่าน้ำมันงาเนี่ยจุดเดือดจะต่ำนะเพราะฉะนั้นจะต้องเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะในขณะที่เราเคี่ยวไปเรื่อยๆเราก็จะผสมพิมพ์เสน้ำก็จะประกอบไปด้วยเมนทอนนะคะกระบูน1ส่วนพิมพ์เสน1ส่วนแล้วก็เอามาเทรวมกันนะคะเมื่อ3อย่างเนี่ยผสมรวมกันแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ค้างคืนนะคะก็จะกลายเป็นของเหลวเราทำได้ประมาณนะคะ4ชั่วโมงได้ที่แล้วนะคะหัวไพรกรอบแล้วน้ำมันไพรของเราก็จะมีสีเหลืองสวยงามเราก็จะนำมากรองด้วยผ้าขาวบางหลังจากนั้นเราก็จะนำน้ำมันไพรเนี่ยมา110ซีซีนะคะพิมพ์เซนเมนทอนกะระบูนเนี่ยจะเป็นตัวแต่งกลิ่นใส่ลงไปนะคะผสมไป40ซีซีนะคะต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันระกำนะคะ40ซีซีนะคะหลังจากเราใส่น้ำมันระกำไปแล้วนะคะเราก็จะตามไปด้วยน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันยูคาลิปตัสเนี่ยเป็นตัวช่วยแต่งกลิ่นอีกทีหนึ่งทำให้มีกลิ่นหอมน่าใช้และหลังจากนั้นเราก็จะคนอุปกรณ์ที่ใช้คนเนี่ยควรจะใช้ไม้นะคะที่เป็นไม้หรือไม้พายนะคะเพราะว่าจะไม่ได้ทำปฏิกิริยากับน้ำมันแล้วก็ส่วนผสมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทใส่ในขวดแก้วอย่าเก็บใส่ในขวดพลาสติกนะคะนะคะเราก็จะใส่ในขวดแก้วนะแล้วก็ติดฉลากนะคะวิธีใช้เราก็ใช้ง่ายๆนะคะเป็นน้ำมันนวดเนี่ยนะคะแล้วก็เปิดฝาออกแล้วเราก็เข้าไปในผิวหนังนะคะน้ำมันก็จะออกมานะคะแล้วเราก็ทาเบาๆแล้วก็อาจจะนวดเบาๆนะคลึงเพื่อการผ่อนคลายวัสดุธรรมชาติวัสดุสวนครัวเนี่ยนะคะในบ้านเราเนี่ยนะคะสมุนไพรใกล้บ้านเราเนี่ยนะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคำนวณราคาเนี่ยก็ประมาณ25บาทต่อ1ขวดนะคะ25บาทเมื่อเรามีสมุนไพรมากมายอยู่ในสวนครัวของเรานะคะเราก็ควรจะมาทำสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
1: เท้าที่เกิดจากการใส่รองเท้าอับชื้นเป็นระยะเวลานานๆ นะครับรวมถึงการเกิดเชื้อราที่เท้านั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้บุคลิกไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั้นเสียไปได้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ของคนที่อยู่รอบๆข้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวจึงมีผู้เชี่ยวชาญจากเวชศาสตร์ด้านความงามแผนไทยนะครับจะมาแนะนำวิธีการทำสมุนไพรเพื่อที่จะดับกลิ่นเท้านะครับวิธีการนั้นจะทำอย่างไรทั้งเรื่องทำสมุนไพรดับกลิ่นเท้าทั้งเรื่องของการทำสปาเท้าไปติดตามชมได้เลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสปาเท้านะคะปัญหาของเท้าที่เราพบบ่อยๆนะคะนั่นก็คือกลิ่นเท้าเนี่ยนะคะเป็นส่วนแรกเลยนะคะเกิดจากการสะสมของนะสิ่งสกปรกหรือเชื้อรานะคะก็ทำให้เกิดกลิ่นเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลให้เท้าสะอาดแล้วก็ปัสสาวะกลิ่นเท้านี่ก็จะดีที่สุดนะคะนะโดยการใช้สมุนไพรที่มีอยู่รอบตัวและง่ายๆนะในครัวเรือนนำมาใช้แก้ปัญหาที่กันนะคะ ขั้นตอนแรกในการทำสปาเท้าที่คือการแช่เท้านะคะซึ่งการแช่เท้านั้นคือมุ่งประโยชน์ในเรื่องของลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็ทำให้เท้าสะอาดแล้วก็ดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยสมุนไพรที่หาง่ายดังต่อไปนี้นะคะตัวแรกนะคะอันนี้ก็คือทองพันช่างนะคะอันนี้จะมีสรรพคุณในการลดเชื้อโรคนะคะแล้วก็ลดเชื้อราต่อมานะคะตัวนี้คือชุมเห็ดเทศนะคะอันนี้ก็จะสรรพคุณเหมือนกันกับทองมันช่างก็คือจะลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็ลดจำนวนเชื้อราตัวต่อมานะคะอบเชยนะคะตัวนี้ท่านเชื่อไหมว่าลดการอักเสบได้นะคะแล้วก็ดับกลิ่นเท้าได้ดีด้วยตัวต่อมานะคะก็คือตะไคร้นะนอกจากเราจะทำรับประทานแล้วนะคะใช้ได้กันเรื่องดับกลิ่นเท้าได้ดีและเพราะว่ามีน้ำมันหอมระเหยอีกตัวนึงก็คือผิวมะกรูดนะคะก็ช่วยดับกลิ่นเท้าได้ดีและทำให้เขาจะสะอาดนะคะตัวต่อมานะคะคือเกลือนะคะตัวนี้ก็จะลดจำนวนเชื้อโรคนะคะแล้วก็ทำความสะอาดเท้าได้ดีต่อมาก็เป็นการบูนนะคะจะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตที่เท้าด้วยแล้วก็จะช่วยดับกลิ่นเท้าได้ดีนะคะต่อมาก็เป็นสันส้มนะคะนี่เป็นสันส้มบดอันนี้ก็ใช้ดับกลิ่นเท้าได้แล้วก็รักษาแผลที่เท้าได้ดีด้วยนะคะต่อมาก็เป็นพิมเสนนะคะช่วยลดจำนวนเชื้อโรคแล้วก็สมานแผลรักษาแผลที่เท้าได้ดีทำวิธีทำง่ายๆค่ะนะคะง่ายมากก็คือนำผงทุกชนิดเลยนะคะรวมกันนะคะเสร็จแล้วนะคะนะฮะอันนี้คือผงสมุนไพรแช่เท้านะจากสมุนไพรไทยนะคะสมุนไพรที่ใช้ประกอบในการทำเป็นสมุนไพรขัดเท้าก็จะมีนะคะ1นะคะก็คือเกลือนะคะควรจะเป็นเกลือเม็ดเล็กๆนะคะอย่าไปใช้เกลือแบบเม็ดเหลี่ยมๆนะคะไม่งั้นจะบาดผิวได้นะคะอีกตัวนึงที่มีในครัวแน่นอนนะคะก็คือมะขามเปียกนะอันนี้ก็จะมีวิตามินซีก็จะเร่งการผัดเซลล์แล้วก็ทำความสะอาดผิวได้ดีนะคะอีกอันนึงก็คือนมสดนะคะจะเป็นนมอะไรก็ได้นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะลดการไขเคืองแล้วก็บำรุงผิวพรรณนะคะก็เอานมเทลงไปที่มะขามก่อนนะคะถ้าไม่มีนมก็ใช้น้ำได้นะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ขยำนะคะขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับมะขามของท่านว่ามันจะเหนียวแค่ไหนนะคะขั้นตอนนี้เป็นการที่จะนำเอาเนื้อมะขามเนี่ยออกจากรกนะคะออกจากใยมะขามนะคะพอได้เนื้อมะขามแยกออกมาแล้วนะคะส่วนที่เป็นกากนี่ท่านสามารถเอาไปขัดตัวได้นะคะหรือไปขัดขาก็ได้นะคะนะเราก็ใช้ตะข่ายพลาสติกนี่นะคะอันนี้หาซื้อตามร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะเม็ดหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ20กว่าบาทเองนะคะอันนี้เราซื้อมาเม็ดหนึ่งเราก็มาตัดแบ่งนะคะใช้ได้อีกเยอะเลยนะคะนี่ก็ใช้แรงนิดนึงนะคะเราก็จะได้เนื้อมะขามออกมานะคะอันนี้พอกหน้าได้นะพอเราได้เนื้อมะขามมาแล้วนะคะเราก็นำเกลือนะคะลงไปคลุกได้เลยนะคะง่ายไหมคะนะเป็นขั้นตอนการทำที่ง่ายมากตัวนี้สามารถขัดผิวกายได้ด้วยนะคะนอกจากขัดเท้าแล้วนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นเกลือมะขามขัดผิวนะคะทีนี้วิธีการใช้นะคะถ้าเกิดว่าจะให้มันลื่นไม่เจ็บมากนะคะก็อาจจะใช้ร่วมกับก็ได้นะคะพวกสบู่เหลวนะคะแล้วก็นำไปขัดที่เท้าก็จะทำให้ลื่นแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวมากนะคะในระดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำแป้งดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของสปาเท้านะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลาที่จะนั่งทำสปาเท้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแป้งดับกลิ่นเท้าก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะมาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการทำแป้งดับกลิ่นเท้านะคะนะตัวแรกนะคะคือผงทันค่ำนะคะนะเป็นดินจากเกาหลีนะคะจะมีลักษณะเบาไม่ดูดความชื้นนะคะจริงๆแล้วตัวนี้เราจะใช้แป้งดินสอพองของเราก็ได้แต่เพียงแต่ว่าดินสอพองเนี่ยมันจะดูดความชื้นนะคะแต่ตัวนี้จะไม่ดูดความชื้นนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นสารส้มบดนะคะต่อมานะคะคือทองพันช่างนะคะต่อมานะคะก็คือชุมเห็ดเทศนะคะแต่งกลิ่นนิดนึงโดยใช้กลิ่นเปปเปอร์มินต์ซึ่งตรงนี้ท่านจะใช้กลิ่นอะไรก็ได้นะคะที่ท่านชอบนะคะเริ่มต้นที่นำผงทุกชนิดเลยนะคะรวมกันผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอคนเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กลิ่นลงไปได้เลยค่ะนะหลังจากที่ผสมกันเข้าเสร็จแล้วนะคะนะเราก็มาร่อนนะคะร่อนเพื่อให้เนื้อแป้งเข้ากันได้ดีแล้วก็ตัวเปปเปอร์มินท์ที่เราหยดลงไปเมื่อกี้นี้นะคะให้มันกระจายตัวไปได้ทั่วผงแป้งนะคะเสร็จแล้วนะคะ แป้งแบบกิบเท้านะคะอันดับแรกของขั้นตอนการทำสปาเท้าเองที่บ้านนะคะนะก็คือเราต้องมีน้ำแช่เท้าก่อนนะคะซึ่งน้ำแช่เท้า

0: เนี่ยอันนี้คือน้ำชาที่เราต้มมานะคะเป็นชาจีนนะคะต้มแบบน้ำชาทั่วไปเพราะอันนี้จะดับกลิ่นเท้าได้ดีนะคะมาเทใส่นะคะไหนจะเป็นน้ำตะไคร้ก็ได้นะคะพอเทน้ำลงปุ๊บนะคะนะเราก็เอามะกรูดหรือมะนาวก็ได้ค่ะนำมาหั่นนะคะหั่นนะคะเป็นแว่นๆนะคะนะอันนี้ถ้าโดนน้ำร้อนเนี่ยนะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมนะคะก็ใส่ลงไปนะคะก็ได้นะคะนะก็จะได้กลิ่นหอมเห็นไหมคะนะที่ฉันนั่งอยู่นี่ได้กลิ่นหอมนะคะนะต่อมานะคะเราก็ใช้เกลือ2ช้อนชานะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ไปให้ทั่วๆเลยนะคะเติมผงสมุนไพรนะคะที่เราทำมานะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากที่เราแช่เท้าผัดไป15นาทีแล้วต่อไปเราก็จะเริ่มกระบวนการขัดเท้านะคะนะด้วยเกลือมะขามที่เราทำนะคะปริมาณก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะก็ประมาณสัก1ช้อนชานะคะต่อเท้า1ข้างนะคะอย่าลืมนะคะเน้นซอกนิ้วเท้านะคะเพราะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้านั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะก็วางแล้วก็ล้างนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราใช้แป้งดับกลิ่นเท้านะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแป้งที่เราทำนั่นเองนะคะนะใช้ปริมาณเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งช้อนกาแฟนะคะเน้นบริเวณซอกนิ้วเท้านะคะอันนี้คือจุดสำคัญเลยเพราะบริเวณนี้ที่บอกแล้วข้างต้นว่าเป็นตัวที่ทำให้เกิดกลิ่นนั่นเองนะคะถ้ามีบาดแผลอะไรนะคะตรงนี้ก็ตัวสารส้มเองจะช่วยรักษาช่วยสมานแผลได้นะคะที่เราได้ดูกันมาทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสปาเท้านะคะที่เน้นภูมิปัญญาไทยเราสามารถนำเอาสมุนไพรไทยนะคะนำเอาทรัพยากรของชาติเนี่ยมาเพิ่มมูลค่ามาสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเราได้นะคะเรียกได้ว่าสะดวกประหยัดปลอดภัยและสามารถเพิ่มตัวเองได้
1: เท้านั้นนับว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกายไม่แพ้อวัยวะส่วนอื่นๆเลยนะครับแต่คนเรามักจะมองข้ามเพราะเห็นว่าเป็นอวัยวะเบื้องต่ำก็เลยจะมองข้ามความสำคัญไปนะครับจะใช้เวลาหมดไปกับการบำรุงสุขภาพของอวัยวะส่วนอื่นๆเสียมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ทั้งเรื่องของความรู้ว่าเท้าของเรานั้นสำคัญอย่างไรบ้างและจะต้องดูแลอย่างไรบ้างด้วยสมุนไพรตามธรรมชาติซึ่งก็ใช้สตุ้งสตางค์ใช้งบประมาณน้อยเพราะฉะนั้นก็สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้นะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะได้สูตรเด็ดเคล็ดวิชาอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเขียนจดหมายเข้ามายังรายการหรือว่าติชมรายการรวมทั้งเข้ามาขอความรู้ได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ผู้ชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมค่ะมาก่อติดสถานการณ์การศึกษาที่นี่เขาเปิดไข่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น้องๆสนใจและสิ่งสำคัญการตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนณปัจจุบันเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุหรือเรื่องของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเรามีบรรยากาศให้ติดตามรับชมบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลัง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศของการก็ติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ของเรากันแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาดูกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขาเปิดคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ค่ะเป็นคณะน้องใหม่ที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานรวมไปถึงค่ะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆว่าเป็นทางเลือกให้กับน้องๆในอนาคตนั่นเองและคุณผู้ชมคะด้วยบริบทของการจัดการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะก็มีการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดโลกของการที่จะสร้างให้การเรียนรู้นี้ค่ะได้เป็นอาชีพให้กับน้องๆในอนาคตเพราะว่าที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการทํา MOU ร่วมกันทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะเดี๋ยวบรรยากาศทั้งหมดนะคะของการจัดการเรียนรู้สำหรับคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไรและความรู้สึกของน้องๆค่ะที่เข้ามาอยู่ในคณะนี้นะคะจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าคุณชมพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: ตลอดระยะเวลา90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีการพัฒนามาเป็น4ยุคสมัยตั้งแต่ยุคสมัยที่1คือโรงเรียนฝึกหัดครูยุคที่2คือวิทยาลัยครูยุคที่3คือสถาบันราชภัฏยะลาและยุคที่4คือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547เป็นมหาวิทยาลัยประมาณ20ปีซึ่งเดิมทีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น4คณะคือ 1. คณะครุศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตครูบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการศึกษา 2. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรซึ่งมุ่งผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์สังคมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรรวมทั้งทางด้านดิจิทัล 3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เน้นการผลิตบุคลากรทางด้านภาษาศิลปะวัฒนธรรมด้านสังคมพัฒนาชุมชนและคณะที่4คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่จะต้องผลิตกำลังคนด้านธุรกิจเพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศชาติทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังขาดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญด้านการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงมีทัศน์ด้านการพัฒนาสาขาวิชาด้านสาธารณสุขขึ้นมาซึ่งเดิมทีทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสาขาวิชาสาธารณสุขอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรและเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการจึงได้มีการพัฒนาคณะน้องใหม่ขึ้นมานั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเห็นชอบให้ตั้งเป็นการส่วนภายในเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ที่ผ่านมาและมีข้อบังคับในการบริหารจัดการออกมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าในการขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์โดยได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาใหม่ในปีที่1ประจำปีการศึกษา2568

0: ครับสำหรับเรื่องของการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และสาเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเราได้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเบื้องต้นนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งตลาดงานทั่วประเทศนะครับด้านสุขภาพถ้าเราติดตามความการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่าสังคมผู้สูงอายุกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบในอีกสัก5-10 ปีข้างหน้าประมาณ130%ก็จะเป็นผู้สูงอายุซึ่งเราต้องการบุคลากรที่ต้องไปดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ประกอบอาชีพได้ไม่เป็นภาระลูกหลานอันนี้คือภารกิจที่สำคัญฉะนั้นในแง่ของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนฮะคณะสาธารณศึกษาและสาเวชศาสตร์ผู้เรียนในพื้นที่โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่สนใจมากนะฮะเลือกเป็นคณะแรกๆนะครับต้องคัดออกนะครับส่วนการตอบโจทย์แรงงานเนี่ยนะครับนอกจากแรงงานในภาคส่วนราชการแล้วเนี่ยนะครับที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปตอบสนองความต้องการของพวกอปท.ต่างๆในท้องถิ่นทางด้านสุขภาพหรือรพ.สต.แต่ที่เราเน้นมากกว่าก็คือในภาคเอกชนครับเพราะภาคเอกชนเนี่ยต้องการกำลังคนทางด้านบริการด้านสุขภาพเป็นการเชิงป้องกันการดูแลสุขภาพนะฮะจำนวนมากนะครับในพื้นทั้งในพื้นที่ในระดับประเทศและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือของเราเองมีบริบทเฉพาะของเราในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีพี่น้องนับถือศาสนาอิสลามสังคมมุสลิมมีภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางที่สื่อสารได้และที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้กำลังเน้นไปที่ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษดังนั้นนักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลทางด้านการสื่อสารที่ได้หลายภาษาภาษาไทยภาษามาลายูถิ่นมาลายูกลางแล้วก็ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษเหล่านี้จะเป็นโอกาสของเขาที่จะมีโอกาสไปทำงานทั้งในประเทศอินโดนีเซียที่ตลาดงานใหญ่มากมาเลเซียประเทศโลกอาหรับนะอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งโรงพยาบาลต่างๆที่เป็นภาคเอกชนในกรุงเทพที่เขาต้องการที่มีลูกค้ามาจากต่างประเทศอันนี้คือเราได้วิเคราะห์แล้วว่าตลาดงานมีมากพอที่จะรองรับบัณฑิตของเราครับอันดับแรกเนี่ยนะครับวสส.เองเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของเราแล้วก็เป็นจะเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเราก็ได้แต่เราทำงานคู่กันมาตลอดหลายๆโครงการที่เราทำงานร่วมกันแบบบูรณาการเราก็ได้รู้ซึ่งกันและกันในความเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเป็นนิติบุคคลฉะนั้นการบริหารจัดการเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวนะฮะเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณทั้งงบแผ่นดินงบรายได้แล้วก็สามารถดูแลในลักษณะที่เป็นบูรณาการทั้งเหมาไหลฉะนั้นนักศึกษาคณะนี้เนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรทั้งเหมาไหลได้ไม่ว่าจะเป็นอาคารไอทีศูนย์ภาษานะครับศูนย์ต่างๆที่มีอยู่แม้กระทั่งเดย์แคร์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นะฮะซึ่งเราแชร์ร่วมกันทั้งเหมาไหลฉะนั้นเราจะดูคุณภาพให้ดีที่สุดวันนี้กระบวนการเรียนการสอนเราก็เปลี่ยนไปเน้นทักษะปฏิบัติมากกว่าการในชั้นเรียนเน้นการใช้เทคโนโลยีที่สำคัญก็คือ AI ที่จะเข้ามาใช้นะครับนั้นผมก็เน้นนักศึกษาทั้งมหาลัยนะไม่ใช่เฉพาะสาขานี้หรือคณะนี้1ภาษาอังกฤษต้องได้2 Digital Literacy ต้องได้หรือ AI Literacy ต้องได้นี่คือเครื่องมือสำคัญของเด็กยุคใหม่ที่เป็นเจนของเขาครับฉะนั้นผมมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการอาคารเรียนนะครับแล้วก็ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งความพร้อมของบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่สำคัญทั้งในพื้นที่ทั้งในระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือของคณะนี้กับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ผมให้อธิบายไปแล้วว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กในการทำวิจัยร่วมกันนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่านักศึกษาจบไปเนี่ยมีคุณภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีงานทำแน่นอน
1: ค่ะก็สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นะคะซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาปัจจุบันเรามี2หลักสูตรด้วยกันนะคะหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรเดียวภายใต้คณะนี้นะคะอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะซึ่งจะมี2สาขาวิชาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งจะมี2แขนงด้วยกันนั่นก็คือแขนงอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและแขนงอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงซึ่งเป็นสาขาวิชาน้องใหม่ก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยค่ะ
2: ซึ่งส าขาวิชาที่กล่าวมาข้างต้นของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์เดิมทีอยู่ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีแนวคิดที่จะชูจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพให้แยกออกมาจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานการทำงานที่คล่องตัวขึ้นนอกจากนี้ก็ยังทำให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางด้านวิชาการอย่างชัดเจนให้มากขึ้นอนาคตคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์มีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญด้านสุขภาพทุกๆมิติให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถที่จะมาพัฒนานวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทางด้านสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ต่อปัญหาด้านสุขภาพและความต้องการของสังคมชุมชนท้องถิ่นรวมทั้งประเทศในอนาคต
3: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าดีใจที่ติดค่ะเพราะว่าแบบตัวเองก็คือชอบในสายนี้อยู่แล้วบังเอิญมาติดที่ราชภัฏยะลาก็คือดีใจมากเพราะว่าใกล้บ้านแล้วอีกอย่างก็คือเพื่อนๆก็คือน่ารักมากๆค่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือตลอดอาจารย์ก็คอยให้คำปรึกษาตลอดไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเลยค่ะตอนแรกก็คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะเข้าที่นี่หรือว่าเข้าวสสค่ะเพราะว่าแบบติดที่นี่ก่อนก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เลยค่ะพอได้เข้ามาเรียนก็คือมหาลัยก็คือเรียนแบบทั้งปฏิบัติทฤษฎีเรียนทั้งอบรมเรียนมีครบทุกอย่างค่ะแล้วสามารถนำสิ่งที่เราเรียนปฏิบัติเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงค่ะซึ่งถ้าแบบว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เวลาเดินทางไปไหนก็คือสามารถช่วยเหลือคนไข้หรือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
4: รู้สึกว่าหนูย้ายจากคณะวิทย์มาเป็นคณะสาขาทำให้รู้สึกว่าการที่หนูเรียนสาขานี้ทำให้หนูมีงานทำมากขึ้นมีสายงานให้เลือกเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เปิดโอกาสหลายๆด้านให้หนูค่ะที่นี่นะคะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะคะครบครันค่ะแล้วก็การเรียนการสอนมีความพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะอยากฝากถึงน้องๆรุ่นหลังๆนะคะใครอยากที่เป็นเจ้าของแบรนด์มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะสามารถเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุขภาพและการชะลอวัยนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เราหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นข้าราชการเกี่ยวกับหรือว่าเป็นเอกชนนั่นเองค่ะฝากนะคะใครอยากเรียนสาขานี้มาสมัครกันเยอะๆค่ะ
5: หนูอ่ะใฝ่ฝันที่จะเรียนสาขาสาธารณสุขนี่ค่ะแล้วก็จากคณะวิทยาศาสตร์มาเป็นคณะสาธารณสุขนี่ค่ะมันเป็นอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะแล้วก็เป็นอาชีพเป็นสาขาตรงกับอาชีพที่หนูใฝ่ฝันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์สามารถมาสมัครได้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะขอบคุณค่ะ
6: ค่ะในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าการพอหนูจบจากการเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้วค่ะก็หนูฝันว่าอยากจะเป็นจปวิชาชีพค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นจปวิชาชีพที่เข้มงวดค่ะแล้วก็อยากจะปลดปล่อยความรู้ที่หนูได้เรียนจากมหาวิทยาลัยของเราค่ะได้ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ดีค่ะในส่วนของการเปลี่ยนแปลงคณะนะคะหนูก็รู้สึกว่าการที่หนูจากที่หนูเรียนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรค่ะแล้วก็หนูก็ได้ไปเปลี่ยนเป็นเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราค่ะก็รู้สึกว่าการที่หนูได้ไปเรียนในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะหนูรู้สึกว่าตรงสายมากขึ้นจากการเรียนค่ะรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็การเข้ากิจกรรมอบรมต่างๆค่ะก็รู้สึกว่าตรงสายกับการที่เราเรียนมากกว่าตอนที่เราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งสาขาของเรานะคะอยากจะบอกอยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆนะคะว่าสาขาของเราพร้อมปฏิบัติจริงการเรียนคือแบบเข้มงวดมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหน

0: สนใจอยากจะเรียนด้านการปฏิบัติอยากจะเป็นจบ.วิชาชีพที่ดีในอนาคตในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็มาสามารถมาสมัครได้ที่คณะสาธารณศึกษาและสหวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้เลยค่ะ
1: ครับสำหรับน้องๆที่จบคณะสาธารณศึกษาและสหวิทยาศาสตร์

0: อนามัยและความปลอดภัยสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยครับก็ได้อยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ซึ่งเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนานักศึกษาของเรานะครับถ้าหากน้องๆที่สนใจในสามารถสมัครที่ในรูปแบบออนไลน์ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาของเราได้ครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ
1: นอกจากการพัฒนากำลังคนที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานในประเทศแล้วอีกหนึ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคือการผลิตกำลังคนที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งบุคลากรทรัพยากรของทุกคณะเข้าด้วยกันอย่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บูรณาการบุคลากรในการทักษะภาษาภาษาอังกฤษภาษาอาหรับภาษามาลายูเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
2: ผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของเราต้องบอกว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ตอบโจทย์สังคมนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นหลักนะคะจากการที่มหาวิทยาลัยมีศูนย์เดย์แคร์นะคะมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทยนะคะซึ่งเป็นที่ที่ดิฉันยืนอยู่ณเวลานี้นะคะเราผลิตกำลังคนด้านการนวดการดูแลผู้สูงอายุไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะก็จะได้เซอร์ติฟิเคทในการที่จะสามารถประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุได้หลักสูตรการนวดสุขภาพทั้งในแบบ150ชั่วโมงนะคะทำงานร่วมกับเอกชนได้หรือในรูปแบบ330ชั่วโมงที่สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้นะคะรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารนะคะทั้งสำหรับผู้ประกอบอาหารแล้วก็ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารนะคะที่เราผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นชายแดนใต้และประสบผลสำเร็จ
3: ก้าวต่อไปก็จะมีสาขาใหม่ๆเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาที่เป็นระดับปริญญาโทนะหลักสูตรระยะสั้นที่จะช่วยพัฒนากำลังคนที่นอกระบบการศึกษาเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างหลักสูตรระยะสั้นที่เรามีอยู่แล้วเช่นหลักสูตรนวดแผนไทยอันนี้ก็เป็นหลักสูตรระยะสั้นผมว่าก้าวต่อไปของคณะเนี่ยก็คือต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การเรียนการสอนในห้องเรียนจะต้องใช้ห้องปฏิบัติการที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นห้องปฏิบัติการที่อยู่ในภาคเอกชนเป็นหลักร่วมกับเราเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วผมเน้นไปแล้วว่าปีสองเนี่ยหรือปีสามเนี่ยต้องเริ่มมีรายได้แล้วเพื่อให้เขาเห็นว่าทำงานแล้วมีรายได้แล้วก็เน้นไปในเชิงการมองเชิงธุรกิจเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาครัฐยังไงเนี่ยนะครับตำแหน่งมันก็อาจจะไม่มากพอที่จะมารองรับเด็กทั้งหมดแต่วันนี้เราให้คอนเซปต์ไปว่าต้องเรียนรู้เรื่องของการทำธุรกิจเพราะเป็นโอกาสของเด็กยุคใหม่แล้วมีตัวอย่างมากมายเราก็จะเอาสิทธิ์เก่าเนี่ยมาให้เขาเรียนรู้เอาผู้ใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ทำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพว่าทำงานวันนี้ไม่ใช่อาชีพเดียวนะฮะแต่คุณต้องใจสู้อดทนมีจิตบริการแล้วก็มุ่งมั่นในการที่ประกอบอาชีพและความสำเร็จ

สวัสดีค่ะเจอกับครูคุยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจำวันวันนี้ครูคุยจะมานำเสนอคำว่าอนุญาตอนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะอ.อ่างน

0: สระอุยอหญิงสระอาและตอเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สระอิเข้าไปนะคะซึ่งสองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอิเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเครือญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้คือขออนุญาตเข้าห้องน้ำเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกินไปที่แรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอคำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูภูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: คุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตะวันยิ้มที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้ค่ะกับการเกาะติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่นี่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับคณะใหม่นั่นก็คือคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์นั่นเองค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆในพื้นที่และขณะเดียวกันนะคะคณะนี้ก็สามารถให้น้องๆค่ะได้มีช่องทางของการได้ประกอบอาชีพในหลากหลายอาชีพและขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะคอก็ได้ขับเคลื่อนตอบโจทย์เรื่องของที่นักศึกษาจะได้มีงานทำแล้วก็การตอบรับของการเรียนต่อค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานะคะมีการทำ MOU ร่วมกันในหลากหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนั่นเองค่ะครั้งหน้ารายการตะวันยิ้มของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ประการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้วีระทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์ที่ก้น
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
7: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงที่มาของโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่งเป็นความร่วมมือกันค่ะระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสภากาชาติไทยรวมถึงรายละเอียดการค้นหาสำรวจผู้ที่มีความผิดปกติและการรักษากันไปแล้วนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือการติดตามผลค่ะในโครงการก็จะมีการติดตามประสานงานกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พวกเขาเข้าถึงบริการและการตรวจรักษาอย่างต่อเนื่องที่สำคัญนะคะในโครงการมีการดูแลกันทั้งทางกายใจและสังคมโดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการสร้างพลังใจสร้างชีวิตใหม่ให้พวกเขาค่ะ
1: รักษาทางกายแล้วเนี่ยเราก็มารักษาทางใจด้วยมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับให้ความมั่นใจกับเขาให้กำลังใจกับเขาโครงการนับถือตนเองเกิดความมั่นใจในตนเองเพราะว่าผู้ป่วยเหล่านี้กับครอบครัวนะฮะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองบางทีก็ไม่กล้าเข้าสังคมแล้วก็ไม่กล้าไปโรงเรียนก็ไม่ได้รับการศึกษาเราก็มีโครงการจัดงานวันเด็กนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวันพบปะสังสรรค์ครอบครัวของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ก็คือผู้ป่วยพิการเหล่านี้นะครับออกเงินให้เขาเดินทางมาอย่างปีที่ผ่านมานี้ก็ไปที่เกาเขียวพาเขาไปโอ้เขาแฮปปี้มากนะครับก่อนนู้นก็ไปดรีมเวิลด์ไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับปีละครั้งครับก็ใช้จ่ายเงินของศูนย์เพื่อฟื้นฟูจิตใจเขาด้วยและครอบครัวด้วยนะฮะให้เขาเกิดความมั่นใจขึ้นนอกจากนั้นเราก็มีโครงการทุนการศึกษาได้จากมูลนิธิกัลฟ์เอนเนอร์จีนะครับก็มาช่วยในด้านให้ทุนการศึกษากับผู้ป่วยของศูนย์นะครับปีละ30ทุนแล้วก็ให้มา3ปีแล้วให้ไปแล้ว84รายนะฮะปีนี้กำลังจะให้อีกครับก็เป็นบุญการกุศลที่ทำร่วมกันหมดนอกเหนือจากนั้นก็มีสร้างเสริมอาชีพนะฮะให้กับครอบครัวผู้ป่วยพิการนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างก็ไปที่มูลนิธิมีชัยพัฒนาโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปที่บุรีรัมย์มีสาขาอยู่ที่พัทยาเงี้ยเอาครอบครัวไปปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ครับให้เขามีอาชีพไม่ต้องไปซื้อกินบางทีเหลือก็เอาไปขายปลูกถั่วงอกทำง่ายๆนะครับซึ่งเป็นผักที่หากินได้คุณมีชัยวีระพัทยาก็ให้ความร่วมมือทำบุญร่วมกันขับกระสุนด้วยครับ
2: เหล่ากาชาดมีอยู่76จังหวัดตั้งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504ส่วนหนึ่งแล้วก็พอปี2508เนี่ยก็มีการจัดตั้งครบทั้ง76จังหวัดแต่นี่เมื่อมีศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะขึ้นมาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยในการที่เราจะนำผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าหรือกะโหลกศีรษะเนี่ยซึ่งอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมันก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่สะดวกนะครับนโยบายอย่างหนึ่งของสภากาชาติไทยเราพยายามจะเอาบริการการแพทย์และพยาบาลที่มีความก้าวหน้าเนี่ยหรือต้องอาศัยหมอเฉพาะทางเนี่ยลงไปบริการพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงดังนั้นโครงการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งของสภากาชาดไทยที่ต้องการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคหรือในต่างจังหวัดเนี่ยให้รับบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการไปแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง76จังหวัดกับกิ่งกาชาดอำเภออีก289กิ่งกาชาดนั้นขณะนี้ก็คือเผยแพร่การใช้แอปพลิเคชันในการสำรวจคนไข้ต่างๆที่มีความประสงค์ จะอะไรให้คุณหมอดูว่าตัวเองนั้นน่ะพิการแบบนี้มีภาพใบหน้าอย่างนี้หรือกระโหลกศีรษะแบบนี้จะแก้ไขได้หรือไม่อันนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาดกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้รณรงค์แล้วก็เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้เป็นการช่วยเหลือ
3: ครับการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับด้วยความที่มีแนวนโยบายที่ผมริเริ่มมาว่าต้องดูกายใจสังคมเนี่ยมันแน่นอนเลยว่ามันจะต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควรนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำให้คนไข้เราได้รับการรักษาโดยที่เขาไม่ต้องห่วงเรื่องภาระค่าใช้จ่ายนะครับโดยเรามีนักสังคมสงเคราะห์เป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเนี่ยนะครับทุนทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยจึงกลายเป็นเงินที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะครับรวมทั้งการซื้อเครื่องมือแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ดีๆที่จะมาใช้กับคนไข้เมื่อเริ่มแรกที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์จรัญแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มตั้งเป็นกลุ่มคณะทำงานเนี่ยยังไม่เป็นศูนย์เลยนะครับยังไม่ได้เป็นศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยท่านก็ใช้ความสามารถนะครับของท่านเองในการตั้งกองทุนเป็นบัญชีเงินฝากในธนาคารจำนวนเงินมีไม่เยอะท่านเหล่านั้นอาจารย์สมัยนั้นเนี่ยก็ใช้เงินของตัวเองใช้เงินที่ได้จากผู้บริจาคจำนวนเล็กๆน้อยๆตั้งเป็นกองทุนเล็กๆแต่พอผมกลับมาผมคิดเริ่มเรื่องการตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งเรามีศูนย์ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอไอเดียเสนอความคิดว่าทำอย่างเงี้ยไม่พอก็ถึงได้เกิดงานประชาสัมพันธ์ขึ้นนะครับทำให้การบริจาคเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนทั่วไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยมีผู้สนับสนุนเยอะมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากการที่เราได้ไปขอความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้ของสภากาชาดไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเนี่ยครับทำให้เราได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนบริจาคเพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือเรามาถึงทุกวันนี้เนี่ยมีทั้งบุคคลนะครับที่เป็นข้าบดีเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นบริษัทห้างร้านประชาชนทั่วไปธรรมดาจำนวนมากมายนะครับหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุณกมลาสุโขสนและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยเหลือเราหลักเลยนะครับโดยที่ท่านและครอบครัวเนี่ยไม่คิดที่จะประชาสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ท่านทำเลยนะครับไม่เคยท่านไม่เคยไปพูดหรือว่าโฆษณาหรือว่าประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้เลยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะครับไม่รู้จะกล่าวขอบคุณยังไงจะมีความรู้สึกว่าสิ่งดีๆที่ผู้บริจาคทั้งหลายทำนะครับทั้งผู้บริจาครายใหญ่ผู้บริจาครายย่อยเนี่ยมันทำให้เป็นกำลังใจผมคิดว่าเป็นกำลังใจและเป็นพลังที่ทำให้ตัวผมเองแล้วก็คนในศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีความสามารถแล้วก็มีพลังในการที่จะทำงานดีๆตรงนี้ต่อไปนะครับผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลคนไข้นะครับทั้งที่อยู่ที่นี่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็โรงพยาบาลอื่นๆทั่วประเทศนะครับศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็ศูนย์เฉพาะทางทางด้านนี้ทั่วประเทศที่เขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้อยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยได้รับความไม่มองไม่เห็นคนไม่รู้จักอะไรเนี่ยนะครับอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบริจาคที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือจะบริจาคที่อื่นที่ไหนก็ตามในรูปแบบใดต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับก็อยากจะเป็นตัวแทนขอบคุณแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยซาบซึ้งในความช่วยเหลือนี้นะครับ
4: ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งมีคุณหมอจรัญแล้วก็คุณหมอนนท์เป็นต้องบอกว่าเป็นผู้นำหรือผู้ที่ดูแลศูนย์แห่งนี้นะคะมามากกว่า30ปีแล้วนะคะสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสนับสนุนมาประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่งเริ่มจัดตั้งศูนย์นะคะตอนนั้นต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยจะ ไม่ค่อยมีงบประมาณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักยังไม่รู้ว่าศูนย์แห่งนี้มีภารกิจอะไรหรือช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะสำนักงานจัดหารายได้ได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอจรัญนะคะแล้วก็คุณหมอนนท์ว่าสิ่งที่ทางศูนย์ได้ทำเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ต้องบอกว่าขาดทุนทรัพย์นะคะมีรายได้น้อยหรือแทบจะเรียกว่าเป็นผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสเลยก็ว่าได้แต่ว่าการรักษาเนี่ยค่ะต้องใช้ต้องเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่ค่อนข้างแพงนะคะแล้วก็การรักษาต่อครั้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะคะทั้งผ่าตัดทั้งพบหมอนะคะกว่าที่ผู้พิการบนใบหน้า1ท่านเนี่ยจะกลับมามีคุณภาพชีวิตได้ดีเนี่ยบางเคสเนี่ยต้องใช้เวลาเป็น10ปีถึงจะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยเริ่มต้นศูนย์เนี่ยงบประมาณน้อยมากนั้นพอมีโอกาสได้มีคุยกับคุณหมอจรัญกับคุณหมอนนท์ว่าเอ๊ะทางสำนักงานจัดหารายได้เนี่ยจะช่วยระดมทุนให้กับคุณหมอเพื่อที่จะเสริมงบประมาณให้คุณหมอได้ไปช่วยผู้ป่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยได้อย่างไรเริ่มต้นที่เราช่วยคุณหมอเลยก็คือเราก็มีการจัดทำเอกสารเชิญชวนบริจาคทางไปรษณีย์นะคะก็เรียกว่า direct mail นะคะส่งไปหาผู้บริจาคเราคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่บริจาคก็ได้รู้ว่าศูนย์สมเด็จพระเทพไขความพิการบนใบหน้าเนี่ยทำงานช่วยเหลือประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพิการซึ่งเขาต้องบอกว่าทนทุกข์ทรมานมากแล้วก็ขาดโอกาสในการเข้าถึงและเป็นการรักษาที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนนะคะเป็นกิจกรรมแรกที่เราทำให้คุณหมอนะคะก็ทำให้ประชาชนได้รู้จักศูนย์นี้มากขึ้นนะคะและต่อมาเนี้ยก็คุณหมอก็จะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่เรียกว่าวันพบปะผู้ป่วยชีวิตนี้ยังมีหวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำนักงานจัดหารายได้ก็เข้าไปร่วมสนับสนุนนะคะซึ่งก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีนะคะต้องบอกว่าเป็นเหมือนเป็นวันเด็กของผู้ป่วยในขณะเดียวกันการจัดกิจกรรมก็ต้องใช้เงินนะคะเราก็มีการบอกบุญไปให้กับประชาชนได้บริจาค กันอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองที่เราได้ร่วมกันจัดให้กับคุณหมอ
2: โครงการคลินิกเคลื่อนที่เพื่อสำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติอีกโครงการหนึ่งที่เรามีจุดมุ่งหมายนะครับที่จะนำบริการทางการแพทย์และพยาบาลโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนี่ยลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะครับตนเองเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเห็นว่าลูกหลานตัวเองมีความพิการมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้จะรักษาได้หรือไม่ได้ก็อย่ารีรอหรืออย่าได้อับอายครับติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสมหรือจะมาที่จังหวัดพบกับท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามเรื่องการใช้แอปเรื่องนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเห็นดีเห็นงามหรืออยากจะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนนะครับบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินเนี่ยนะครับเข้าสู่โครงการนี้ผ่านสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยซึ่งก็มีแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถออกใบเสร็จทางออนไลน์ได้เลยเอาไปลดภาษีประจำปีรายได้บุคคลเนี่ยได้ถึง2เท่าเหมือนกับท่านไปบริจาค กับหน่วยงานการกุศลหรือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางนึงเราไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ใช่คุณหมอไม่สามารถจะมาร่วมโครงการได้จะสนับสนุนเงินบริจาค ก็ยินดีครับ
4: ในฐานะที่ดูแลในเรื่องของการรับบริจาคหรือระดมทุนนะคะที่สำนักงานจัดหารายได้จะต้องดำเนินภารกิจสนับสนุนงานต่างๆนั้นพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่แห่งโอกาสพื้นที่แห่งการให้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์นะคะถ้าผู้ที่ชมรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะได้เล็งเห็นว่างานที่สภากาชาดไทยดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเป็นงานที่ทุกท่านอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือก็เรียน เชิญชวนนะคะมาร่วมบริจาคเงินและที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้านะคะอยากได้รับโอกาสจากทุกท่านนะคะเขายังมีความหวังนะคะอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรายการนี้อีกครั้งนึงค่ะ
3: เป้าหมายสุดท้ายเลยก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเราอยากให้ผู้ป่วยที่ผู้ที่มีความพิการบนใบหน้าเนี่ยนะครับเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพของเขาครับอยากให้เขาเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองได้แล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมดังนั้นผมขอ2อย่างก็คือขอให้ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับการรักษาที่ภาพในเวลาที่เหมาะสมกับขอให้คนในสังคมเนี่ยยอมรับแล้วก็ให้โอกาสคนที่มีความผิดปกติบนใบหน้าเสมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้มีความผิดปกติหรือร่างกายสมบูรณ์ถ้าเมื่อไหร่2ส่วนนี้เป็นไปได้ผมคิดว่าอันนี้คือบรรลุวัตถุประสงค์ของผม
1: ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านทุกอย่างนะครับที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้ประทานพระราชทานความกรุณามาที่ศูนย์นะครับแล้วก็ศูนย์ก็ได้ให้กระจายไปกับผู้ป่วยเหล่านี้แล้วก็มีผู้ที่เห็นความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้เหมือนการชุบชีวิตใหม่ให้เขายังมีผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามบริจาคมาทางโอนเงินมาให้นะครับที่ศูนย์อยู่เป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างไม่สำคัญอะไรแต่ว่าสำคัญที่จิตใจเขาช่างสูงส่งเหลือเกินนะครับที่ให้กับเด็กพิการเหล่านี้เหล่านี้เราก็ใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คิดว่าผลบุญต่างๆนั้นคงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายซึ่งที่กล่าวมาแล้วไม่ได้กล่าวทั้งหมดนะฮะจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับจะนึกสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาทุกประการครับ
0: คุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความหวังสร้างพลังใจให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังแข็งแรงทั้งกายและใจกันได้นะคะเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลือกไม่ได้ค่ะการที่สังคมให้การยอมรับและหยิบยื่นโอกาสจะช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกิ่งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Yeah. Kapun ka. How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
6: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1 DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลไผ่ล้อมอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาพาผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของอาหารชนิดหนึ่งครับที่หารับประทานได้ยากนั่นก็คือเรื่องราวของต้นฝอยทองต้นฝอยทองจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: คือบริเวณที่ต้นฝอยทองขึ้นอยู่นะครับเป็นริมข้างทางนะครับเพราะว่าต้นฝอยทองเนี่ยเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นวัชพืชที่ไกลครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับต้นฝอยทองนั้นถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงผักบุ้งต้นฝอยทองเป็นพืชล้มลุกเลื้อยพันธุ์จำพวกกาฝากเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้อื่นดูดอาหารจากต้นไม้ที่เกาะอาศัยอยู่ไม่สามารถอยู่เดียวๆได้เป็นพืชที่ต้องเบียดเบียนพืชอื่นจึงเรียกว่าเป็นวัชพืชจำพวกกาฝากนั่นเองครับแต่ต้นฝอยทองนั้นเป็นวัชพืชที่สามารถนำมารับประทานได้โดยจะนำลำต้นไปประกอบอาหารซึ่งมีรสชาติจืดต้นฝอยทองนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ผักไหมฝอยไหมเครือเขาคำ
0: วันนี้เรามาเก็บต้นฝอยทองบริเวณหน้าบ้านของตาสอนนะครับตาสอนบอกว่าตาสอนกินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วครับตอนนี้ตาสอนอายุเท่าไหร่แล้ว
2: 84
0: ตาสอนกินมาตั้งแต่อายุ10กว่านะครับเกือบ60 70ปีแล้วที่กินมานะ
2: โอ
0: ้เอาไปทำอะไรกินอร่อย
2: ลวกน้ำร้อนก็จิ้มน้ำพริก
0: ลวกน้ำร้อนแล้วจิ้มน้ำพริก
1: ที่มาของชื่อต้นฝอยทองนั้นสันนิษฐานได้ว่าได้มาจากลักษณะทางกายภาพของต้นที่เป็นเถาเลื้อยมีลักษณะเป็นเส้นยาวเถาสีเหลืองทองคล้ายกับขนมฝอยทองจึงเปรียบเทียบเรียกกันว่าต้นฝอยทองต้นฝอยทองเป็นพันธุ์ไม้ที่ต้องการความชื้นมักพบขึ้นตามบริเวณพุ่มไม้ที่มีความชุ่มชื้นทั่วไปเช่นตามสวนริมถนนริมคลองเป็นต้นพบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียในประเทศมองโกเลียรัสเซียจีนอินเดียศรีลังกาอินโดนีเซียเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศไทยพบการกระจายพันธุ์มากในประเทศจีนเช่นในพื้นที่มณฑลเหอหนานมณฑลเจียงซูและมณฑลซานตงในภาษาจีนกลางเรียกว่าทู่ซือจือส่วนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าโถซีจี้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชาวบ้านนำต้นฝอยทองมาประกอบอาหารเช่นนำยอดอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือโซ่น้ำมันลำต้นมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยยาวกลมอ่อนนุ่มแต่กิ่งก้านสาขามากเถาสีเหลืองความยาวเฉลี่ยของเถาประมาณ100เซนติเมตรส่วนความกว้างของเถานั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน1เซนติเมตรใบนั้นมีลักษณะเป็นเกล็ดรูปสามเหลี่ยมเล็กๆออกจากลำต้นแบบสลับสีเหลืองเหมือนกับสีของลำต้นเนื่องจากใบของต้นฝอยทองลดรูปเป็นเกล็ดเล็กๆทำให้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากหากมองผิวเผินดูเหมือนไม่มีใบนะครับและจากลักษณะใบที่ลดรูปแบบนี้จึงทำให้ต้นฝอยทองไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้จึงต้องอาศัยสารอาหารและน้ำจากต้นพืชที่เกาะอาศัยอยู่ส่วนของรากต้นฝอยทองมีระบบรากแบบรากกาฝากหรือรากปรสิตคือรากที่แทงเข้าไปในกิ่งของพืชชนิดอื่นเพื่อพักอาศัยและเป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตทำให้ส่วนของต้นพืชที่ต้นฝอยทองอาศัยอยู่นั้นจะถูกต้นฝอยทองเบียดเบียนจนทำให้พืชที่ถูกเกาะนั้นแห้งตายได้เลยล่ะครับต้นฝอยทองนั้นมียางสีใสแต่เมื่อสัมผัสกับผิวหนังเนื้อผ้าน้ำยางจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำติดเสื้อผ้าแล้วซักไม่ออกหากติดมือหรือถูกผิวหนังบริเวณผิวหนังที่ถูกยางนั้นก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำล้างออกยากอีกด้วยล่ะครับคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคนโบราณในสมัยก่อนจึงนำต้นฝอยทองนี่แหละครับมาใช้เป็นยาสระผมเพื่อย้อมสีผมให้มีสีดำ
0: ในสมัยโบราณนะครับคุณป้าบอกว่าเขาจะเอายางของต้นฝอยทองนี่แหละครับใช้ในการสระผมเพื่อให้ผมเงาดำสวยครับ

ต้นฝอยทองที่ขึ้นเกาะบนพืชมีพิษเช่นต้นลำโพงต้นยี่โถต้นยาสูบและต้นถอบแตบน้ำไม่ควรเก็บมาใช้เพราะอาจจะมีพิษนะครับและก็ควรระวังอีกอย่างก็คือสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีอาการท้องผูกไม่ควรรับประทานต้นฝอยทองนะครับต้นฝอยทองนั้นมีตลอดปีแต่จะมีความอวบสมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนเนื่องจากได้รับน้ำฝนส่วนหน้าแล้งเมื่อขาดน้ำต้นก็จะค่อยแห้งเหี่ยวรีบลงหรือบางครั้งก็อาจเฉาตายไปเลยนะครับในส่วนสรรพคุณและการใช้ประโยชน์สามารถใช้ต้นฝอยทองทั้งต้นช่วยห้ามเลือดเลือดกำเดาไหลตกเลือดอุจจาระเป็นเลือดและช่วยบำรุงไตขับลมขับเหงื่อแก้ปวดเอวและต้นขารักษาแผลเรื้อรังและผดผื่นจากอากาศร้อนพบข้อมูลจากงานวิจัยของต่างประเทศว่าต้นฝอยทองนั้นใช้เป็นยาแผนโบราณในประเทศจีนเกาหลีปากีสถานเวียดนามอินเดียและไทยซึ่งมีสรรพคุณช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยต้านการติดเชื้อและอักเสบมีฤทธิ์บรรเทาอาการ

0: มือดำหมดเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: เออดู
1: ล้างออก
0: เดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องดูหน่อยเป็นหมึกเลยเนาะคุณป้าเวลาที่ย้อมแล้วมันดำเงางามนานไหม
1: ดำอ่ะ
0: อ๋อ
1: ผมหงอกเราก็มันก็จะสีเลื่อเลื่อเลื่อเหมือนกับดอกอัญชัน
0: ดอกอัญชันนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ

0: นี่ก็คือร้อนๆเลยนะร้อนไหมโดนมือป้าไหม
1: โดน
0: โอเคเรากินยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับก็คือล้างน้ำสดๆแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิก็ได้เลยนะครับรสชาติของมันเนี่ยมันจะหวานๆจืดๆมันๆคล้ายๆผักแว่นครับแล้วก็มันจะมีความกรอบอย่างมากเลยนะ
1: กินดึกนะมันจะกรอบกว่า
0: อันนี้คือพอผัดน้ำมันอย่างนี้ไปเนี่ยกลิ่นผักมันหายไปมันกินง่ายขึ้นแต่ว่ามันจะเหนียวขึ้นครับ
1: เหนียว
0: อ
1: ิ่มแล้วกลางวันไม่ต้องกินแล้วเน
0: ี่ยอิ่มแล้ว
2: เมนูแรกวันนี้ป้าติ๋วและป้าหนุนชวนน้องตั๊กนำต้นฝอยทองสีเหลืองอารามยิ่งนักมาจัดการปรุงเมนูราดหน้าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับ

ป้าหนุนเริ่มด้วยการเตรียมก่อเตาน้องตั๊กและป้าติ๋วนำกุ้งและปลาหมึกมาจัดการทำส่วนคุณยายมานั่งยิ้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆป้าหนุนจัดการล้างหอยแมลงผู้ก่อนจะผ่าหลังกุ้งแล้วลงคมบ้างริ้วชิ้นปลาหมึกได้เวลาตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำสารต่อจัดการปอกแครอทขูดเส้นเพื่อทำเป็นร่องก่อนจะหั่นไว้เป็นแว่นๆเมื่อน้ำเดือดจึงนำหอยแมลงภู่ลงไปลวกให้สุกสะดุ้งน้องตั๊กหมายมุ่งหั่นชิ้นเห็ดหอมสดตามไปไม่ละลดนำกุ้งสดลงไปลวกให้สุกต้มสวยตามต่อด้วยจัดการลวกชิ้นปลาหมึกปิดท้ายจึงลวกหนวดปลาหมึกเตรียมไว้เช่นกันต่อจากนั้นป้าติ๋วเตรียมหั่นบล็อกโคลี่น้องตั๊กช่วยแกะกระเทียมส่วนป้าหนุนเตรียมลิดก้านคะน้าใบเล็กน้องตั๊กช่วยปอกลิดก้านคะน้าฮ่องกงป้าติ๋วบรรจงหั่นชิ้นแฉลบเฉียงก่อนจะบุบเตรียมไว้คือกระเทียมแล้วสับเตรียมไว้รอขั้นตอนต่อไปจึงมาเตรียมล้างต้นฝอยทองจัดการหั่นท่อนเตรียมไว้

0: ทำไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำเปล่าตีคนให้ละลายเข้ากันด้านป้าหนุนนำกระทะวางเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามลงไปคือต้นฝอยทองนำลงไปคลุกกับแป้ง
1: วันนี้นะคะเราจะมารังสรรค์เมนูใหม่ค่ะจากต้นฝอยทองนะคะเราจะเอาต้นฝอยทองแบบนี้ค่ะมาชุบแป้งแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะแล้วก็จะทำเป็นเมนูราดหน้าฝอยทองกรอบค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำต้นฝอยทองชุบแป้งลงไปทอดแลดูก็ละไม้คล้ายกับเส้นหมี่เหลืองกรอบเลยนะครับทอดไปจนกว่าจะสุกได้ที่จากนั้นจึงเตรียมละลายแป้งมัน
1: เคล็ดลับนะคะในการทำราดหน้าค่ะเราจะใช้แป้งมันนะคะลงไปผสมด้วยค่ะเพราะว่าจะเพิ่มความข้นเหนียวใช่ไหมคะคุณป้า
0: เมื่อละลายแป้งมันเสร็จสับจึงขยับตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบน้ำมันลงใส่ตามไปคือกระเทียมเจียวไปให้หอมสุกรุกต่อคือเห็ดหอมสดตามไปคือแครอทผัดคลุกรุกประสานแล้วจึงหยอดเต้าเจี้ยวตามลงน้องตั๊กช่วยตักน้ำซุปจากกระดูกซี่โครงไก่ลงใส่ในกระทะหยอดตามลงไปคือน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาล

แล้วจึงตักน้ำซุปลงเพิ่มเติมลงไปอีกรอบก่อนจะส่งมอบตามด้วยเนื้อกุ้งและปลาหมึกปิดท้ายด้วยหอยแมลงภู่จากนั้นตามลงไปอยู่คือน้ำซุปต้มหวานปล่อยให้น้ำเดือดอีกสักพักแล้วถ่ายทัก

ตามต่อทันทีคือแป้งมันความเหนียวหนืดนั้นจึงค่อยๆเกิดแค่เห็นก็บันเจิดเกิดความรู้สึกหิวปิดท้ายความอร่อยด้วยเนื้อปูดูสิครับว่าน่ากินแค่ไหนก่อนจะตักราดรสลงใส่บนเส้นฝอยทองทอดกรอบแล้วส่งมอบพริกไทยป่นเหยาะใส่ปรุงรสเค็มหวานตามชอบใจแต่ละคนเลยล่ะครับรสชาติราดหน้ามันเข้าท่าอร่อยมากกินลื่นนุ่มไม่ยากอร่อยเพราะกุ้งปลาหมึกเนื้อปูและเนื้อหอยให้ความอร่อยเพราะก้านคะน้าประสานคุณค่ากับต้นฝอยทองทอดกรอบเมนูนี้แต่ละคนต่างก็ชอบเพราะทั้งกรอบทั้งนุ่มกันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้ค่ะเรามีกองเชียร์คึกคักเลยมาจากไหนกันคะ
1: กศน.ภาชีค่ะ
0: กศน.ภาชีนะคะเมนูนี้ค่ะเราจะนำต้นฝอยทองนะคะมาทำเมนูแบบพื้นบ้านค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
2: แกงคั่วส้มฝอยทอง

การนำพริกแห้งเม็ดใหญ่เตรียมแช่น้ำตามไปคือพริกแห้งเม็ดเล็กจากนั้นป้าหนุนช่วยปอกหอมป้าเล็กพร้อมหั่นชิ้นบ้องปลาสีเสียดแดดเดียวน้องตั๊กเตรียมละลายไว้คือมะขามเปียกตามไปจึงแกะกระเทียมจากนั้นจึงลิดปอกหัวชายเท้าป้าหนุนช่วยซอยกระชายตามต่อได้ป้าเล็กนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ก่อนจะลงคมมีดซอยตะไคร้หั่นชิ้นไว้คือหัวชายเท้าเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาสีเสียดลงใส่กระทะทอดไปจนกว่าจะสุกด้านป้าหนุนรุกต่อเตรียมนำกระชายหอมแดงและกระเทียมลงโคลกส่วนป้าเล็กช่วยตักกะปิห่อใส่ใบตองนำพาไปปิ้งไฟตามต่อไปน้องตั๊กช่วยเด็ดใบมะกรูดแล้วฉีกรูดเตรียมไว้รอเมื่อโขลกสมุนไพรจนแหลกจึงแทรกตามคือเกลือที่เหลือจึงขยุมพริกลงใส่ตอนนี้กะปิก็สุกหอมพร้อมใช้ได้ส่วนปลาสีเสียดที่ทอดไว้ก็ทยอยสุกเช่นกันตักทิ้งหย่อนลงใส่คือกะปิแล้วจึงแกะเอาเฉพาะเนื้อบางส่วนลงไปโขลกในพริกแกงแล้วจัดแจงหั่นผักบุ้งไว้เป็นท่อนๆละลายเกลือเจือใส่น้ำแช่ผักบุ้งเตรียมพักไว้ด้านป้าเล็กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปคือชิ้นต่อนปลาร้าต้มไปจนกว่าจะสุกหอมพร้อมส่งกลิ่นป้าหนุนนำมะกรูดมาผ่าแบ่งครึ่งก่อนจะแคะเมล็ดเตรียมไว้น้องตั๊กเร็วไวช่วยจัดการต้นฝอยทองก่อนจะเทกลองคือน้ำมะขามเปียกนำกระทะวางเตาอีกรอบแล้วส่งมอบน้ำเปล่าลงไปต้มตอนนี้น้ำปลาร้าที่ต้มไว้ก็เดือดสุกส่งกลิ่นหอมเย้ายวนรันจวนใจจริงๆครับก่อนจะนำขึ้นมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแบบนี้เอกลักษณ์แกงส้มของคนที่นี่ไม่ธรรมดา

0: ป้าต้องใส่น้ำปลาใส่ทำไมอะคะ
1: ใส่ให้มันหอมกลิ่นปลา
0: แล้วก็ให้มัน
1: ถึงจะเป็นแกงคั่วส้ม
0: เอกลักษณ์ของบ้านเราเลย
1: เอกลักษณ์ของบ้านเรา
0: ปลาปลาอะไรคะเนี่ย
1: ปลากระดีค่ะ
0: หอมเลยนะ
1: หอมค่ะ
2: เมื่อน้ำเดือดพลุ่งพล่านจึงประสานน้ำปลาร้าลงใส่ตามลงไปคือพริกแกงก่อนจัดแจงตักน้ำล้างครกแล้วกระดกเทตามเมื่อน้ำแกงเดือดได้ความตามลงใส่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเรียกความหวานเพิ่มเติมน้ำตาลปี๊บได้เวลานำลงใส่คือหัวไชเท้าก่อนจะกระหยุมผักบุ้งลงไปสะดุ้งในน้ำแกงปล่อยเวลารอให้ผักสุกสักพักเมื่อน้ำแกงเดือดรอบสุดท้ายตามต่อได้ด้วยชิ้นปลาสีเสียดตามเบียดลงใส่คือต้นฝอยทองปิดท้ายด้วยผลมะกรูดและใบมะกรูดน้ำลายแทบพุ่งกระฉูดมันหอมชวนหิวเลยล่ะครับรสชาติแกงส้มมันสุกสมเปรี้ยวส้มสมใจหอมกลิ่นปลาร้าโดนใจยิ่งถูกปากสะใจจากความเค็มของปลาสีเสียดเบียดประสานรสเข้ากันกับต้นฝอยทองที่มีความสดและกรุบกรอบผลมะกรูดก็ส่งมอบความหอมเมนูนี้มีครบพร้อมสะใจกันเลยล่ะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในสมัยนี้ถ้าหากจะพูดถึงการถ่ายภาพแล้วก็คงจะเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัสเราสามารถถ่ายภาพได้ด้วยโทรศัพท์มือถือกล้องดิจิตอลหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายแถมยังสามารถดูภาพที่เราถ่ายได้อย่างรวดเร็วทันใจอีกด้วยแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าแล้วเมื่อก่อนล่ะเราถ่ายรูปกันยังไงแล้วคนไทยเนี่ยเริ่มรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่

ันนี้มิ้นท์กับรายการคลายฉงนพาคุณผู้ชมมาถึงตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและตอนนี้เนี่ยมิ้นท์ยืนอยู่หน้าร้านถ่ายรูปสินธรรมชาติร้านนี้นี่ถือว่าเป็น

0: ถ่ายรูปชื่อดังของตลาดสามชุกเลยนะคะแล้วก็เหมาะมากๆกับเรื่องฉงนของมิ้นในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นมาถึงบรรยากาศเก่าๆแบบนี้ทั้งทีขอเข้าไปลองถ่ายรูปแบบเก่าๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถ่ายรูปกันยังไงค่ะตามมาเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่อะไรคะ
1: สุรีค่ะ
0: พี่สุรีพอดีมิ้นเห็นว่าร้านนี้เนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อมากแล้วก็มีภาพเก่าๆเต็มเลยที่นี่ใช้การถ่ายภาพแบบโบราณด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นวันนี้มิ้นขอเป็นหนึ่งคนที่จะได้ถ่ายภาพแบบโบราณด้วย
1: โอเคค่ะ
0: โอเคคุณผู้ชมไปถ่ายรูปกันค่ะต้องไปถ่ายไหนคะ
1: ทางนี้ค่ะ

0: นั่งคุยกับพี่สุรีหน่อยดีกว่าปกติรูปเวลาถ่ายนี่ใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะได
1: ้สมัยก่อนก็1อาทิตย
0: ์อ๋อ1อาทิตย
1: ์
0: แล้วถ้าสมัยนี้ล่ะคะ
1: สมัยนี้3อาทิตย
0: ์อ้าวเอ๊ะยังไง
1: เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เรามีลูกค้าเฉพาะอำเภ
0: อ
1: ท้องที
0: ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่คือมาหลากหลายใช่ไหม
1: มาทั่วประเทศไทยแล้วต่างประเทศด้วยและคิวมันก็เลยยาว
0: อ๋อก็คือรอคิวเมื่อสักครู่คุณผู้ชมน่าจะเห็นเหมือนมินแล้วล่ะว่ากล้องเนี่ยดูเก่ามากแถมยังบอกว่าเป็นชัตเตอร์ลมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อายุกล้องนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ร้านเราเปิด2493เปิดประมาณ64ปี
0: 64ปีแต่กล้องนี่คือมากกว่า64ปีอีก
1: ก็คิดว่าน้องๆ100ปีอ่ะ
0: โอ้โหกล้องนี่โบราณจริงๆอย่างนี้แล้วสมัยก่อนตั้งแต่เปิดร้านมานี่64ปีที่แล้วคนส่วนมากที่มาถ่ายรูปมาใช้บริการเนี่ยเป็นใครคะ
1: ส่วนมากจะเป็นนักเรียนติดบัตรนักเรียน
0: อ๋อถ่ายรูปติดบัตร
1: ข้าราชการติดบัตรนักข้าราชการแล้วก็หนุ่มสาวมาถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
0: ทำยังไงคะถ่ายแลกเปลี่ยนกัน
1: พอแล้วเขาก็จะไปเขียนอะไรล่ะก่อนข้างหลัง
0: อ๋อแบบจีบกัน
1: จีบกันแล้วก็แลกกันแล้วหลายคู่ได้แต่งงานกันด้วย
0: โอ้โหนี่เรียกว่าเป็นร้านแบบว่าสื่อกลางรักแบบนั้นเลยก็คือเดี๋ยวนะคะมาถ่ายเดี่ยวเหรอคะ
1: ค่ะถ่ายเดี่ยว
0: คือต่างคนต่างมาหรือมาด้วยกัน
1: ต่างคนต่างมา
0: อ๋อต่างคนต่างมาแล้วก็มีการเขียนสารรักแล้วก็แลกกัน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยน่ารักจังเลยรู้สึกดีใจมากเลยได้มามีภาพเป็นที่ระลึกเป็นภาพโบราณแถมยังได้เห็นกล้องอายุตั้งน้องๆ100ปีกล้องหีบไม้เป็นชัตเตอร์ลมด้วยแต่ว่าจะมีกล้องโบราณแบบไหนอีกและมีเทคนิควิวัฒนาการการถ่ายภาพแบบไหนเดี๋ยวเราไปคลายฉงนกันต่อเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณพี่สุรีมากขอบคุณค่ะไปกัน

ู้ชมคะตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่นี่เลยบ้านพิพิธภัณฑ์ค่ะคือจากที่มิ้นหาข้อมูลมาเนี่ยนะคะก็ไปเจอว่ามีนักเขียนท่านนึงเนี่ยเขามีความรู้เรื่องการถ่ายภาพสะสมเรื่องภาพเก่าๆแล้วก็ของเก่าๆเยอะแยะจนตอนนี้เนี่ยนะคะเปิดบ้านของตัวเองให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนอื่นได้เข้าชมก็คือที่บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คุณอเนกนาวิกกมูลนั่นเองแต่ว่าคุณอเนกเนี่ยจะช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นในเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าไปหาคำตอบกับคุณอเนกกันเลยค่ะ

0: ผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยมินก็อยู่กับคุณอเนกนาวิกมูลซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอเนก
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มินมีความฉงนเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพค่ะก็เลยอยากจะให้คุณอเนกเนี่ยช่วยคลายฉงนหน่อยว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเขาเริ่มถ่ายภาพกันเมื่อไหร่คะ
1: บ้านเราเริ่มรู้จักวิชาถ่ายรูปก็ยุครัชกาลที่3
0: ค่ะ
1: มันก็มาจากสังฆราชปารากัวชาวฝรั่งเศสซึ่งประจำอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วเนี่ยให้บาทหลวงลานอดีซึ่งกำลังจะเดินทางจากฝรั่งเศสมาไทยเนี่ยบอกให้เอากล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์มาด้วยในการถ่ายรูปนะมันเกิดก่อนหน้าเราไปแล้ว6ปีก
0: ็
1: คือ2382ที่นายดาแกเขาประกาศวิชาถ่ายรูป
0: คนนี้เป็นคนคิดหลักสูตรเกี่ยวกับ

0: เรื่องการถ่ายรูป
1: คิดกระบวนการต่างๆมาแล้วก็เผยแพร่หลังจากนั้นก็มาถึงเมืองไทย2388
0: ค่ะ
1: สังฆราชปารากัวกับบาทหลวงราชวดีเนี่ยก็ใช้กล้องเนี่ยมาถ่ายเจ้านายขุนนาง
0: กิจกรรมด้วยไหมคะ
1: กิจกรรมเนี่ยจะมายุคหลังๆคือจากระบบแผ่นโลหะตอนหลังมันก็มากลายเป็นใช้กระจกถ่ายรูป
0: อ๋อกระจกนี่คือเริ่มมีการถ่ายกิจกรรมแล้ว
1: เอามาฉาบน้ำยา
0: เคมีมาอีกแล้วเหรอคะ
1: ฉาบน้ำยาแล้วก็ไปถ่ายเดียวนั้น
0: ต้องฉาบแล้วถ่ายเลย
1: ฉาบแล้วถ่ายเลยเขาเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลท
1: ก็ถ่ายเลยก็ยุ่งเหมือนกันแหละเพราะมันต้องแบกกระจกไปแบกน้ำยาไป
0: หนักไหมคะเนี่ย
1: ก็หนักสิทีนี้กิจกรรมถามว่ามีหรือเปล่ามันก็มีฮะเช่นทอมสันช่างภาพระดับโลกชาวอังกฤษเข้ามา2408คนนี้ก็มาถ่ายขณะที่รัชกาลที่4เสด็จไปพระทานกฐินที่วัดโพหรือว่าต่อมาก็ถ่ายงานพระราชพิธีโศกันรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเจ้าชายอยู่
0: อ๋อค่ะ
1: และหลังจากนั้นก็การถ่ายเหตุการณ์มันก็จะมีต่อเนื่องเช่นว่าถ่ายพระราชพิธีราชาภิเษกถ่ายงานพระเมนพระเมนรัชกาลที่4อย่างเงี้ยพระเมนเจ้านายต่างๆหรือว่าการเสด็จไปประกอบพระราชกุศลต่าง
0: ๆเอาแล้วอย่างนี้ช่างถ่ายภาพล่ะคะเห็นว่าเป็นฝรั่งเอาเข้ามาช่างถ่ายภาพของเรารุ่นแรกๆเนี่ยเป็นใครบ้างคะ
1: คนไทยคนแรกที่เรียนวิชาถ่ายรูปก็มีบันทึกของนายกุหลาบบอกนะครับว่าในสยามประเภทนี้ก็บอกไว้เลยว่าคือนายโมด
0: นายโมด
1: นามสกุลอมาตยกุล มีตำแหน่งและราชทินนามว่าพระสาบกิจโกศล
0: พระยากสาบกิจโกศล
1: ครับนายโมดก็เรียนวิชาถ่ายรูปจากปารากัวคนต่อมาก็ฟรานซิสจิตมันก็เป็นนักบุญเป็นผู้ที่ถือศาสนาคริสต
0: ์
1: ชื่อในจิตจิตราคณีตั้งร้านถ่ายรูปเป็นร้านแรกในเมืองไทย
0: โอ้ร้านแรกในประเทศไทย
1: อยู่ในเรือนแพหน้าวัดซังตาครูซ
0: โอ
1: ้ตรงข้ามโรงเรียนราชินี
0: อุ้ยตอนนี้เขายังมีเป็นสถานที่เหลือไหมคะไม่เหลือแล้วโอ้เป็นร้านแรกอันนี้เป็นทำเป็นร้านถ่ายรูปแบบเข้ามา
1: สมัยก่อนคนไทยอยู่ในเรือนแพ
0: ค่ะ
1: บังเอิญนายจิตมีบ้านอยู่ในเรือนแพก็ตั้งสตูดิโออยู่บนเรือนแพ
0: อ๋อใครอยากมาถ่ายก็ให้มาที่นี่แล้วก็ถ่ายภาพได
1: ้และไปถ่ายที่บ้านได้ด้วย
0: อ๋อโอ้นี่เป็นกิจการถ่ายภาพครั้งแรกแห่งแรกของประเทศไทยเลย
1: แบบอาชีพ
0: แล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นการสอนต่อๆกันมาแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆ
1: ก็พัฒนามาเรื่อยฮะก็เพิ่มจำนวนคนมากขึ้นแม้แต่รัชกาลที่5ก็เป็นนักถ่ายรูปที่มีฝีมือ
0: ตอนสมัยรัชกาลที่5นี่ตอนนั้นวิวัฒนาการการถ่ายรูปนี่พัฒนาไปยังไงบ้างแล้ว
1: มันก็พัฒนาฝรั่งเขาก็พัฒนาจากระบบกระจกปีกเมื่อกี้ก็มาเป็นกระจกแห้งคือฉาบน้ำยาขายสำเร็จรูปมาให
0: ้ไม่ต้องรีบแล้วใช่ไหมคะ
1: ต่อมาก็เป็นระบบฟิล์ม
0: เริ่มฟิล์มนี่เริ่มในยุคไหน
1: ก็ยุครัชกาลที่5
0: รัชกาลที่5
1: ต่อมาก็มีฟิล์มสีแล้วจนกระทั่งกลายมาเป็นฟิล์ม35 35ก็หายไปก็กลายมาเป็นดิจิตอล
0: โอ้ยอย่างนี้แล้วเนี่ยที่ประเทศไทยนี่มิ้นจะไปสามารถหาเรียกว่าวิวัฒนาการหรือว่าเส้นทางการวิวัฒน์ของการถ่ายภาพนี่ได้ที่ไหนบ้างไหมคะ
1: ก็ไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: แปลว่าที่นั่นก็คือจะมีเป็นเหมือนกับว่าจัดแสดงเหรอคะอาจารย์หรือว่ายังไง
1: เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เขาจัดแสดงเรื่องกล้องวิวัฒนาการการถ่ายรูปโดยตรงก็ควรจะไปดู
0: อุ้ยอาจารย์อเนกแนะนำมาอย่างนี้แล้วสงสัยต้องไปดูกันแล้วล่ะค่ะขอขอบคุณคุณอเนกมากเลยนะคะได้คลายสงสัยในเรื่องของการถ่ายภาพว่าเริ่มเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่รู้ว่าใครเป็นช่างถ่ายภาพคนแรกแล้วรู้ว่าเขาถ่ายกันยังไงแต่ที่แน่ๆต้องกลับไปเยี่ยมถิ่นเก่าแล้วล่ะค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปกันเลยคุณผู้ชมไปดูกันว่าวิวัฒนาการการถ่ายภาพเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้าง

0: คะและตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่นี่ตามลายแทงที่คุณอเนกบอกเป๊ะเลยค่ะคือที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพค่ะแต่ว่าข้างในนี้เนี่ยจะมีอะไรที่จะช่วยคลายสงวนให้กับมิ้นเรื่องการถ่ายภาพได้หรือเปล่าต้องตามไปดูที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพแห่งนี้รวบรวมกล้องต่างๆเอาไว้มากมายเลยค่ะตั้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่จะช่วยคลายสงวนได้หรือเปล่าเนี่ยต้องตามมิ้นไปดูแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์อะไรคะ
1: ชัชวาลภูพิพัฒน
0: ์จริงๆแล้ววันนี้มิ้นมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพค่ะแล้วก็มีคนเขาบอกมาว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพยุคแรกๆหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยให้มาที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพที่นี่ก็เลยอยาก

0: หรือว่าอาจารย์จะช่วยแบ่งความรู้ให้หนูเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพยุคก่อนได้บ้างไหมคะ
1: อ๋อยินดีเลยครับคือวิทยาลัยเราเปิดให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปอยู่แล้วในเรื่องประวัติศาสตร์ของการถ่ายภาพนะครับ
0: นี่ได้แล้วคุณผู้ชม
1: เอาที่ยุคแรกเริ่มเลยละกันการถ่ายเนี่ยเป็นกระบวนการถ่ายรูปซึ่งคอมเมอร์เชียลคือทุกคนทั่วโลกใช้กันทั้งโลกเลย
0: อ๋อคือเป็นอย่างแรกเลยไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: อย่างแรกของโลกเลย
1: คือแพร่หลายมากทั้งโลกเลยใช้แล้วก็มาถึงเมืองไทยสมัยรัชกาลที่3ด้วยก็จะเป็นกล้องที่เป็นรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะครับแล้วกระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรแล้วก็ทำยากไอ้รูปที่ว่าเนี่ยนะครับมันอยู่บนแผ่นโลหะเพราะฉะนั้นรูปเดียวในโลกคือถ่าย1ช็อตได้1รูป อยากจะได้2รูปก็ต้องถ่าย2ช็อต
0: คือเราไม่ได้มีการเอาไปแบบว่าปั๊มลงกระดาษหรืออะไรมันคือแผ่นนั้นเลย
1: ไม่ได้ครับมันมี1เดียวในโลกเท่านั้นถ้าเราถ่าย1ครั้งเนี่ยได้1รูป
0: โอ้โหคุณผู้ชมคือตอนนี้เริ่มรู้สึกถึงคุณค่าของภาพแต่ละภาพที่จะกดชัตเตอร์เลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนกว่าจะได้รูปนึงนี่มันสุดยอดมากเลยนะคะเนี่ยต้องขอบคุณคนนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับหลุยส์ดาแกครับ
0: ที
1: น
0: ี
1: ้รูปของหลุยส์ดาแกเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกเพราะว่าคุณภาพเขาสูงมากครับ
0: แล้วเข้ามาที่ไทยยังไงคะ
1: สมัยรัชกาลที่3ครับเป็นบาทหลวงสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพวกบาทหลวงเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนำเข้ามาพอนำเข้ามาปุ๊บเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายในสมัยรัชกาลที่3เพราะว่าคนที่จะถ่ายรูปได้ต้องมีค่อนข้างมีสตังค์นะครับเพราะเทคนิคนี้ยากมากต้อง
0: ใช้อุปกรณ์ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆมาแพร่หลายสมัยรัชกาลที่4แต่ตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าดาแกโรไทเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าภาพเนี่ยมันอยู่บนแผ่นโลหะบางทีมันมองปุ๊บเนี่ยมันจะมีเงา
0: สะท้อน
1: ดูเป็นเนกาทีฟบ้างอันนี้คนจะไม่ค่อยชอบแล้วทำดูพลิเคทก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ลำบากเพราะนั้นก็เลยมีคนคิดค้นกระบวนการขึ้นมาใหม่ซึ่งต่อไปนี้จะมาแทนดาแกโรไทเกือบจะทำให้ดาการ์ไทสูญสลายไปจากโลกเลยนะครับ
0: เป็นกระบวนการอะไรคะ
1: เขาเรียกว่าโคโรเดียน
0: โค
1: โรเดียนโปรเซสนะครับโคโรเดียนก็คือบ้านเราบางทีจะเรียกว่าเวทเพลท
0: เวทเพลท
1: กระบวนการเวท
0: อันนี้ได้ยินตอนที่ไปที่บ้านพิพิธภัณฑ์เหมือนกันเรื่องเวทเพลทมีให้ดูด้วยไหมคะ
1: มีครับเดี๋ยวต้องมา
0: ทาง
1: นี้ครับต้องมาทางนี้
0: ให้อาจารย์นำไปเลยอยากให้อาจารย์อธิบายเวทเพลทเนี่ยหน่อยค่ะว่ามันทำยังไง
1: เอาจุดเด่นก่อนแล้วกันนะครับว่าจุดเด่นก็คือว่ามันเป็นกระบวนการเนกาทีฟโพซิทีฟนึกถึงดาแกนะครับดาแกก็คือมันถ่ายได้รูปเดียวเป็นโพซิทีฟก็คือได้เป็นรูปที่เราเห็นสวยๆแล้วรูปนึงแต่รูปนี้จะเป็นเนกาทีฟคือขาวสลับดำ
0: คือดาแกเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีขาวส่วนที่เป็นสีดำจะเป็นสีดำ
1: ใช่แล้ว
0: แต่ว่าถ้าของเวทเพลทเนี่ยส่วนที่เป็นสีขาวจะเป็นสีดำ
1: ใช่
0: ที่เป็นสีดำจะเป็นสีขาว
1: ใช่อยู่ในฟิล์มที่เป็นกระจกนะครับ
0: ที
1: น
0: ี
1: ้กระบวนการ negative positive เนี่ยนะครับของจุดเด่นก็คือว่าเราสามารถ duplicate ได้จำนวนมากมายก็คือมาทดแทนระบบดาแกซึ่งถ่ายรูป1รูปได้1รูปเท่านั้นแต่รูปนี้ถ่ายรูป1รูปแต่ว่าสามารถเอาไป copy ได้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือจุดเด่นของเขานะครับทีนี้เวทเพลทเนี่ยต้นกำเนิดจริงๆในเฟรเดริกสกอตเนี่ยเป็นคนคิดพ้นระบบโคโรเดียนเนี่ยนะครับทำให้จุดเด่นของ2ระบบมารวมกันคือ1ได้ภาพความคมชัดของดาแก2มีระบบเนกาทีฟโพซิทีฟด้วยเพราะฉะนั้นสารเคมีตรงนี้ก็จะเยอะมากนะครับระบบนี้เข้ามาแทนดาแก
0: แทนเลย
1: ครับเพราะฉะนั้นช่างภาพสมัยนู้นนะครับก็เริ่มใช้กระบวนการนี้เยอะมากขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีช่างภาพเนี่ยมีอาชีพสำหรับถ่ายภาพให้พระบรมสารวงศ์เจ้านายสมัยก่อนเนี่ยก็จะเริ่ม
0: เกิดอาชีพช่างภาพของในประเทศไทยเลย
1: แล้วก็จะเริ่มเทรนคนไทยช่างภาพมาก็จะเทรนคนไทย
0: อ๋อแล้วว่าส่วนใหญ่แรกๆคนไทยก็คือจะได้เรียนที่เป็น
1: จากบาทหลวงใช่ไหมครับใช่นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยก็แพร่หลายนะครับอยู่หลายปีมากนะครับแล้วค่อยถูกทดแทนด้วยระบบไดเพลทต่อมาม
0: ีไดเพลทแล้ว
1: ครับ
0: อยู่ถัดไปหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับล็อกนู้นครับ
0: ต่อเลยค่ะให้อาจารย์พาไประบบอันนี้คือไดเพลทเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์ก็มันจะมาแทนเวทเพลทครับเพราะว่าระบบเวทเพลทเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องเพราะว่า เวลาถ่ายรูปเนี่ยช่างภาพต้องขนอุปกรณ์ไปเยอะมาก อุปกรณ์ถ่ายภาพอีกกล้องอีกนะครับมันอุปกรณ์สำหรับนั่งอีกเพราะว่าต้องถ่ายรูปใช่ไหมครับต้องมีชงมีฉากอะไรอย่างเงี้ยจะลำบากอ๋อ
0: นี่ครับเราไม่ได้ตั้งเป็นร้านไว้แล้วให้เขามาหาเหรอคะเราต้องไปหา
1: แล้วแต่ครับบางทีช่างภาพก็ขนอุปกรณ์ไปหาเขาบางทีก็จะมีร้านแล้วแต่ช่างภาพแต่ละคนทีนี้ระบบไดเพลทเนี่ยจะมีข้อเด่นเพราะว่าคือช่างภาพเนี่ยไม่ต้องขนฟิล์มไปสร้างบนโลเคชันที่จะถ่ายรูปอีกแล้ว มีคนคิดค้นระบบขึ้นมานะครับซึ่งสามารถโค้ดสารเวทอยู่บนกระจกแล้วก็เก็บไว้ในตลับสำหรับเก็บฟิล์มกระจกเนี่ยเอาไปถ่ายได้เลย ราะฉะนั้นสามารถมีสต็อกไว้เยอะแยะ10แผ่น20แผ่น
0: 30อันนี้คือเหมือนเริ่มเหมือนฟิล์มแล้วแต่ยังเป็นกระจกอยู่
1: เป็นฟิล์มกระจกแล้ว
0: เป็นฟิล์มกระจก
1: นึกออกมั้ยครับว่ามันเริ่มคล้ายปัจจุบันแล้วเรามีฟิล์มที่เป็นฟิล์มม้วนแต่เมื่อก่อนมันเป็นฟิล์มกระจกเพราะฉะนั้นขนฟิล์มกระจกไปอย่างเดียวถ่ายเสร็จเก็บแล้วก็เอาไปล้างในห้องแล็บระบบนี้นะครับมาแพร่หลายตอนสมัยรัชกาลที่5แล้วถัดจากรัชกาลที่4เป็นรัชกาลที่5ใช่ไหมครับด
0: ัง
1: นั้นรัชกาลที่5เนี่ยทรงโปรดมากเป็นงานอดิเรกที่พระองค์ทรงโปรดมากคือการถ่ายภาพ
0: แล้วกล้องล่ะคะอาจารย์กล้องนี่ยังเป็นแบบเดิมตั้งแต่แรกอยู่ไหมคะ
1: กล้องก็มีการพัฒนาเรื่อยๆจากกล้องที่ใหญ่ๆหนักๆก็เริ่มทำให้มันมีจุดโฟกัสมีเบลโล่ที่ไปเป็นหยักๆใหญ่ๆยืดหดได
0: ้ที่เห็นในภาพยนตร์บ่อยๆกล้อง
1: ที่ยืดหด
0: คล้ายๆเครื่องดนตรีชนิดนึงใช่ไหม
1: เลนส์ก็มีการพัฒนาให้คุณภาพสูงขึ้นอีกความไวแสงของที่เป็นฟิล์มกระจกก็จะดีขึ้นจากเดิมที่ฉายเป็นนาทีเริ่มต่ำเป็นวินาที
0: และที่นี้เห็นว่ามีกล้องเนี่ยจัดแสดงอยู่ในนี้เยอะมากเลยอยากรู้อย่างนึงค่ะอาจารย์ว่าที่นี่เนี่ยมีภาพเก่าๆขนาดที่ว่าเป็นภาพแรกของประเทศไทยภาพถ่ายภาพแรกมีไหมคะ
1: มีครับ
0: มีด้วย
1: มีครับ
0: อยู่ตรงไหนคะอาจารย
1: ์เชิญทางนู้นครับ
0: อาจารย์คือภาพถ่ายใบแรกของประเทศไทย
1: คือใบนี้ครับแต่อันนี้เนี่ยนะครับเป็นการทำซ้ำขึ้นมาใหม่จากต้นฉบับเดิมนะครับ คือภาพนี้เป็นภาพแบบดาแกเรียลไทป
0: ์อ๋ออันนี้ที่ว่าลงเป็นแผ่นโลหะ
1: ใช่ครับทีนี้ตัวจริงเนี่ยอยู่ที่สถาบันสมิธโซเนียนในสหรัฐอเมริกา
0: ค
1: ือสมัยนู้นเนี่ยนะครับรัชกาลที่4เนี่ยส่งมอบของกำนันให้กับประธานาธิบดีแฟรงคลินพีเอสที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นพันธมิตรกันและรูปนี้ก็ถูกเก็บอยู่ที่นู่นนะครับรูปนี้นะครับก็เลยขอที่สถาบันสมิธโซเนียนเนี่ยทำดูพิเกตขึ้นมาให้ใหม่ให้เราน
0: ี่คือภาพแรกของประเทศไทย
1: และเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใครอยากดูเหมือนของจริงเลยนะครับก็คือเป็นดาแกเรียลไทป์เหมือนกัน
0: เป็นพระบรมฉายาลักษณ
1: ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระราชินีในสมัยนั้นนะครับ
0: อาจารย์คะและอย่างที่อาจารย์เล่าไว้ว่าอย่างสมัยในรัชกาลที่4เนี่ยที่ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศเวลาส่งบรรณาการไปก็จะแนบรูปไปด้วย
1: ใช่คร
0: ับ อันนี้ก็คือเป็นรูปลักษณะแบบนี้ไหมคะ
1: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบดาแกเรียลไทป์ตอนนั้นนะครับสมัยแรกๆที่เป็นดาแกเรียลไทป์พอตอนหลังนี่ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นเวทเพลทก็จะมีรูปที่อัดรูปบนกระดาษส่งไปให้แล้วนะครับ
0: คือจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็เข้ามาเป็นที่รู้จักแล้วก็เริ่มแพร่หลายก็คือในรัชกาลที่4เห็นว่ามีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่เป็นของรัชกาลที่4มีอะไรที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นและของสำคัญของรัชกาลที่4
1: พระนามบัตรของรัชกาลที่4เป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่เราเห็นกัน
0: ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะในเทปการพิมพ์เนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องนามบัตรใบแรกของประเทศไทยมีอยู่ในนี้ด้วยเหรอคะอาจารย์
1: เดี๋ยวพาไปดูของจริง
0: ของจริงเลยเหรอคะ
1: จริงครับ
0: คุณผู้ชมที่นี่มีแต่ของจริงอ่ะไปดูกันค่ะอาจารย
1: ์เชิญครับ
0: อาจารย์ขออนุญาตชมเป็นบุญตาหน่อยว่านามบัตรของรัชกาลที่4ของจริงนี่คืออ
1: ันนี้ครับ
0: อันด้านซ้ายนี่ใช่ไหมคะ
1: ที่มีปั๊มสีทองเห็นไหมครับ
0: นี่เป็นปั๊มแบบนูนใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับซึ่งอันนี้มันเป็นผลของการถ่ายรูปนะครับเราเลยได้อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนรัชกาลที่4ทรงโปรดการส่องรูปของเล่นที่สแตนโฮปเนี่ยนะครับก็เลยส่งรูปตัวเองบ้างพระราชโอรสบ้างนะครับส่งไปให้นายเลเดดากองที่เป็นคนฝรั่งเศสทำอุปกรณ์เล็กๆสำหรับส่องด้วยสแตนโฮปนี่ขึ้นมา
0: คือคนฝรั่งเศสเป็นคนทำ
1: พระองค์ก็เลยเขียนจดหมายแล้วก็ติดต่ออยู่กันหลายครั้งมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าที่นี่มีคอลเลกชันของจดหมายที่เป็นลายประหัต
0: เห็นมีหลายภาพอยู่เหมือนกัน
1: หลายประหัตแล้วก็มีอันนึงที่พระองค์แนบนามบัตรไปด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าอันนี้นามบัตรอันแรกๆของประเทศไทยเพราะสมัยก่อนเนี่ยการพิมพ์ก็มาเมืองไทยสมัยรัชกาลที่4
0: คุณผู้ชมคะถ้าใครอยากมาดูอยากจะมาเห็นถึงนามบัตรอันแรกของประเทศไทยหรือว่านามบัตรของรัชกาลที่4เนี่ยมาดูได้ที่นี่นี่ของจริงจริงๆคุณผู้ชมรวมถึงยังเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆนานามีหลักฐานมีภาพถ่ายภาพแรกของประเทศไทยจัดแสดงอยู่ที่นี่ด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ชวานมากๆนะคะขอบคุณค่ะได้ความรู้เยอะมากๆแถมได้รู้ด้วยว่าภาพถ่ายแต่ละภาพมีคุณค่าขนาดไหนคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยบางทีอย่างมินเองกดถ่ายภาพลองถ่ายไปก่อนเกิดภาพไหนไม่ชอบเราก็ลบทิ้งได้แต่สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ให้เป็นประวัติศาสตร์รวบรวมเอาไว้อย่างที่นี่ก็มีจัดแสดงไว้ส่วนนึงแต่แน่นอนว่าเรื่องของภาพถ่ายเนี่ยนะคะที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มายาวนานขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาจะเก็บรวบรวมประวัติศาสตร์อะไรที่จะเล่าให้เราฟังในภาพเหล่านั้นบ้างช่วงหน้าไปคลายฉงนกันต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องการถ่ายภาพคนตาย ดยการถ่ายภาพในลักษณะนี้ได้รับความนิยมหลังจากมีการคิดค้นวิธีการถ่ายภาพแบบ Daguerreotype ในปีค.ศ.1839เนื่องจากการถ่ายภาพแบบ Daguerreotype มีราคาถูกและรวดเร็วกว่าจึงเป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นกลางที่ต้องการถ่ายภาพบุคคลอันเป็นที่รักที่เสียชีวิตไปแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกศพที่นำมาถ่ายจะมีลักษณะเหมือนกำลังหลับลึกหรือมีการจัดท่าทางให้ดูเหมือนกำลังมีชีวิตทั้งแบบท่านอนท่านั่งหรือแม้กระทั่งท่ายืนแบบใกล้ใบหน้าและแบบเต็มตัวซึ่งการถ่ายภาพแบบนี้ได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงปลายศตวรรษที่19ทั้งแถบทวีปยุโรปและค่อยๆสูญหายไป

0: สดีค่ะ
1: สวัสดีจามิตรค่ะ
0: อาจารย์ยินดีด้วยนะคะวันนี้เต็มยศเลย
1: ขอบใจมากเลย
0: ดร.คนไหนขอจับมือนะคะ
1: ขอบใจมากมาก
0: ยินดีด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีช่อดอกไม้มาให
1: ้ไม่ต้อง
0: มาด้วยใจขอรับอาสาถ่ายภาพให้อาจารย์ได้ไหมคะ
1: ยินดีเลย
0: มา
1: บอกลูกศิษย์ลูกหาแล้วบอกไม่ต้องเอาดอกไม้มาเลยเสียดายเดี๋ยวมันก็เหี่ยวหมด
0: อาจารย์เท่มากเลยอ่ะ
1: มาเลย
0: 1 2 3มีมาเหมือนเดิมมารบกวนอาจารย์เหมือนเช่นเคย
1: ฉงนสงสัยอะไรก็เชิญเลยถามได้
0: วันนี้ถึงขั้นเอาอุปกรณ์มาด้วยฉงนเรื่องการถ่ายภาพ
1: โอเคแต่ว่าเรื่องการถ่ายภาพยาวนะ
0: ยาวใช่ไหมคะถ้างั้นหนูว่าอาจารย์อาจจะต้องเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะร้อน
1: ขออนุญาตไปถอดคุยอันนี้ก่อนนะฮะ
0: ได้งั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกัน
1: เราค่อยนั่งคุยกันใช่นะโอเค
0: ไปเอาละค่ะคุณผู้ชมไหนๆอาจารย์ก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้ว
1: เ
0: ข้าเรื่องคลายฉงนกันดีกว่า
1: ถ่ายรูปกันสนุกสนาน
0: ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้ไปมาทั้งพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพของที่จุฬาเองแล้วก็ได้มีไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการถ่ายภาพมินฉงนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนรู้จักการถ่ายภาพตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: การถ่ายภาพในประเทศไทยเนี่ยนะเริ่มมีจริงๆนะครับปลายรัชกาลที่3ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราเริ่มมีการถ่ายภาพเกิดขึ้นแล้วล่ะคนไทยในสมัยนั้นเนี่ยนะเรายังกลัวการถ่ายภาพเพราะว่าถ่ายออกมาแล้วมันเหมือนสมมติถ่ายมิ้นแล้วเอารูปให้มิ้นดู
0: คือเหมือนจนน่ากลัวใช่
1: มิ้นก็บอกตายแล้ววิญญาณของมิ้นเนี่ยถูกดูดออกมาอยู่ในกระดาษนี้ซะแล้วเป็นความเชื่อมากแม้แต่พระมหากษัตริย์เองก็ยังไม่กล้าถ่ายภาพในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะฮะก็จะมีบัตรหลวงฝรั่งเศสอยู่ท่านหนึ่งนะครับเราเรียกกันว่าสังฆราชปาเลกัวสังฆราชปาเลกัวเนี่ยนะครับท่านทันสมัยท่านก็ไปเอากล้องถ่ายรูปเข้ามาเราเชื่อนะว่าบัตรหลวงปาเลกัวเนี่ยเป็นผู้ที่ถ่ายรูปเป็นคนแรกของประเทศไทยเราเชื่อบัตรหลวงปาเลกัวเนี่ยน่าจะถ่ายภาพวัดวาอารามปราสาทราชวังอะไรอย่างนั้นก่อน
0: ใช่เหมือนตอนที่ไปพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพมาเขาก็บอกว่ายุคแรกเนี่ยโอ้โหต้องตั้งกล้องทิ้งไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เลยถ่ายภาพคนไม่ค่อยได้
1: ใช่มันไม่มีใครสามารถจะนิ่งได้ขนาดนั้นนะ
0: ฮะเขาบอกว่าขยับนิดนึงก็เบลอแล้ว
1: ใช
0: ่โหดมาก
1: คนแรกเนี่ยนะที่ถ่ายคือปาโลกัว
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: อาจารย์คะอย่างนี้ถ้าคนถ่ายภาพเอากล้องเข้ามาคนแรกคือบัตรหลวงปาโลกัวเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสถ้าพูดถึงช่างภาพที่เป็นคนไทยแท้ๆคนแรกล่ะคะคือใคร
1: ก็คือพญาวิสูตรโยธามาสในเอกสารโบราณเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3จะใช้ชื่อนี
0: ้
1: พอมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยได้รับพระราชทานเปลี่ยนราชทินนามเป็นพญากษาปกิจโกศลพญากษัตริย์กิจโกศลก็คนเดียวกันเลยนะครับกับพญาวิสูตรโยธามาสก็คือโมดอมาตยกุลท่านเป็นคนทันสมัยสองท่านเนี่ยนะครับอยู่ในยุคแรกสุดของการถ่ายภาพของการถ่ายภาพในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงรัชกาลที่4นะฮะรัชกาลที่5เสด็จพระราชสมภพคือเกิดเนี่ยเมื่อประมาณพ.ศ. 2396ปีหนึ่งถัดมา2397เนี่ยนะครับบัตรหลวงปาเลกัวเนี่ยนะครับได้ตีพิมพ์หนังสือของท่านเองนะ
0: เ
1: ป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยก็คือเล่าเรื่องเมืองสยามในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะนอกจากจะมีภาพถ่ายประมาณ20ภาพแล้วเนี่ยก็จะมีภาพลายเส้นเกือบ50ภาพ
0: ค่ะ
1: ไอ้เจ้าภาพลายเส้นเนี่ยนะมันเหมือนซะจนกระทั่งต้องบอกว่าเราเชื่อว่าเป็นภาพลายเส้นที่วาดขึ้นจากภาพถ่ายสมัยนั้นการตีพิมพ์ภาพถ่ายเนี่ยมันแพง
0: อ๋อเหรอคะ
1: ก็เอาภาพถ่ายมาทำเป็นลายเส้นฝรั่งเนี่ยมาตั้งแต่สมัยปลายร.3ก็มีต้นร.4ก็มีก็คือเช่นในจอห์นทอมสันเนี่ยนะโอ้โหเป็นฝรั่งที่เก่งมากๆนะเดินทางจากยุโรปมาเข้าที่สิงคโปร์แล้วก็จากสิงคโปร์เนี่ย

0: ก็มาที่กรุงเทพของเราจอมจอห์นทอมสันถ่ายรูปพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆตั้งแต่ครั้งปลายรัชกาลที่3ผมเห็นรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายรูปเลยนะครับอยู่ที่เป็นฟิล์มกระจกแล้วก็เก็บรักษาอยู่ที่ British Museum ในประเทศอังกฤษคือเขาเนี่ยมาถ่ายรูปในประเทศไทยในจอห์นทอมสันแล้วจากนั้นเขากลับไปอยู่อังกฤษเพราะฉะนั้นค่าของเหล่านี้ตกเป็นมรดกลูกหลานก็เลยยกให้กับ British Museum อีกท่านนึงนะครับเป็นชาติอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าออกเสียงประหลาดประหลาดมากเลยพวกชาติรูปเหล่านี้นะครับรูปเหล่านี้เป็นฝีมือของนี่แหละนายวิลเฮมเบอร์เกอร์หรือบูก้าบาแก้อะไรก็ไม่รู้BURGER อะไรก็นั่นแหละออกเสียงไม่รู้ออกเสียงไม่เป็นพ่อแม่เป็นคนไทยพูดไม่เป็นนายวิลเฮมเนี่ยนะเข้ามาเนี่ยนะตั้งแต่ปลายรัชกาลที่4ต้นรัชกาลที่5รัชกาลที่5ขึ้นครองราชเนี่ยนะพระชนพรรษาเพียง15ปี10วัน
1: โอ้ยังทรงพระเย
0: าว์อายุ15ขวบ10วันเนี่ยขึ้นครองราชแล้วในภาพนี้เนี่ยนะฮะพระชนพรรษาประมาณ17 18นิดเดียวภาพนี้นี่นะครับเดี๋ยวให้เขาอินเสิร์ตให้ดูเลย
1: ค่ะ
0: นี่นิดเดียวเท่านั้นนี่เป็นฝีมือของนายวิลเฮม
1: ภาพนี้นี่คือนายวิลเฮมเป็นคนถ่าย
0: ใช่นายวิลเฮมถ่ายภาพนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่การถ่ายภาพเกิดขึ้นโดยบัตรหลวงปาลกัวในประเทศเนี่ยไม่เท่าไหร่นะ10กว่าปีแต่เราจะเห็นเลยว่าวิวัฒนาการของกล้องถ่ายภาพเนี่ยมันเจริญมากจากเดิมเนี่ยสมัยบรรลุกัวมาถ่ายเนี่ยนะ
1: กล้องเบลอ
0: หน้ากล้องมันเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ภาพนึงแต่พอมาใช้เวลาประมาณ5นาที10นาที
1: ลดลงมาเหลือเป็น
0: ลดลงมาเหลือเป็นนาที
1: อ๋อแต่5นาทีก็ต้องห้ามขยับอยู่ดี
0: ขยับไม่ได้เลยข้างหลังเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นเสาเหล็ก
1: ข้างหลัง
0: หลังเนี่ย
1: หล
0: ัง
1: อย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
0: หลังหนูเลยก็จะมีเสาเหล็กดามหลังเอาไว้
1: อ๋อคือโอ้โหคือต้องดาม
0: ตัวเอาไว้เลยกับเสาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการขยับนะบางทีก็จะคาดเอาไว้ที่เข็มขัด อย่างเงี้ยเอาเข็มขัดมัดแล้วก็คาดเข็มขัดทับแล้วก็มัดไว้กับเหล็กเลยกดหลังเอาไว้เราจะเห็นกดหลังให้มันแนบกับเหล็กเสมอรูปคนโบราณเนี่ยหลังตรงเป้งหมดเลย
1: ใช่เนี่ยจะดูสง่ามาก
0: ใช่เพราะว่าไม่งั้นขยับหมด
1: อาจารย์คะขอย้อนกลับไปที่นายโหมดอมตยกุลหน่อยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่างภาพคนแรกที่เป็นคนไทยด้วย
0: พระยากษัตริย์กิตโกศลด้วยนะใช่ฮะ
1: แล้วนอกจากที่จะเป็นพระยากษัตริย์กิตโกศลแล้วเนี่ยยังมีท่านอื่นอีกไหมคะอาจารย
0: ์ก็นี่ไงฟรานซิสจิตเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปลายร.3อยู่มาต่อในสมัยรัชกาลที่4อยู่ต่อมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่5
1: อ๋อนี่ยาวมาอีก
0: ยาวเลยแกเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการถ่ายภาพอย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังนะผลงานของฟรานซิสจิตนี่เยอะแล้วก็ถ่ายรูปไว้มากเหลือเกิน
1: แล้วรูปที่ฟรานซิสจิตถ่ายเนี่ยมีแบบรูปอะไรบ้างคะรูปคนรูปสิ่งของรูปสถานที
0: ่ทุกอย่างฟรานซิสจิตนี่ถ่าย
1: ก็ไก่ยันฮอนฮูก
0: แม้จะบอกหนูพูดสุภาพครับพี่จะบอกว่าถ่ายตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลบก็เกรงใจรูปพระมหากษัตริย์พระมเหสีเทวีนะฮะโอ้เยอะมากนี่เหนื่อยไปพักมึงไม่ได้เหรอ
1: ได้ค่ะอาจารย์ให้อาจารย์พักแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อว่าภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ของฟรานซิสจิตมีอะไรอีกบ้างค่ะ
0: เออค่อยชั่วหน่อย
2: หน้ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอกคือร้านของฟรานซิสจิตต้นตระกูลจิตราคณีช่างถ่ายรูปหลวงในสมัยรัชกาลที่4โดยฟรานซิสจิตได้ฝากผลงานถ่ายรูปไว้มากมายล้วนแล้วแต่เป็นผลงานอันล้ำค่าทั้งภาพบุคคลภาพเหตุการณ์สำคัญและสถานที่ต่างๆต่อมาในปีพ.ศ. 2406ได้ตั้งห้างชักรูปหรือสตูดิโอถ่ายรูปเป็นที่แรกบนเรือนแพบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดสังแต่ครูสชื่อร้านฟรานซิสจิตแอนด์ซันทำให้ในจิตเป็นคนไทยคนแรกที่ตั้งร้านรับจ้างถ่ายรูปเป็นอาชีพซึ่งเอกลักษณ์ของรูปถ่ายร้านในจิตจะมีตราสัญลักษณ์อยู่ที่ด้านหลังรูปและนี่คือเรื่องราวของร้านถ่ายภาพแห่งแรกของบางกอก

0: พูดถึงเรื่องภาพถ่ายในประวัติศาสตร์ต่อของฟรานซิสจิตมีรูปอะไรบ้างนะคะอาจารย
1: ์ฟรานซิสจิตเนี่ยนะโอ้โหรับราชการก็ถ่ายรูปเอาไว้เยอะนะนี่ยกตัวอย่างรูปนี้อันเนี้ยจริงๆมันตัดมาแค่ส่วนเดียวนะ
0: อ๋อนี่แค่ส่วนเดียวเหรอคะ
1: ใช่เขาใช้วิธีการถ่ายแบบเอารูปมาต่อกันเพราะสมัยนั้นเป็นฟิล์มกระจก
0: พาโนรามาเหรอคะ
1: พาโนรามา180องศาเริ่มจากซ้ายมือสุดสมมติเราหันหน้าลงแม่น้ำเจ้าพระยาซ้ายมือสุดก็จะเป็นวัดพระเชตุพนวัดโพเห็นมาบดปึ๊ดๆว
0: ั
1: ดพระเชตุพนพรานเข้ามาถึงก็เห็นพระบรมมหาราชวังข้างในทะลุออกไปฝั่งตรงข้ามก็เป็นวัดอรุณราชวราราม
0: เขาต้องกะกันแบบว่า
1: ไม่รู้ทำยังไงแต่เก่งมากเลยฟรานซิสจิตนี่เก่งมากนะเก่งมากๆเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นอันนี้คือหนึ่งในรูปที่เขามีชื่อเสียงนอกนั้นก็เยอะมากรูปของฟรานซิสจิตนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเยอะไปหมดเลยอันนี้ก็ของวิลแฮมรูปของพระเมรุมาตร
0: พระเมรุมาตร
1: มาตรคือสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของรัชกาลที่สี
0: ่
1: สร้างในสมัยร.5ก็เชื่อว่าเขาต้องอยู่ถึงร.5นะครับเพราะอันนี้เป็นงานฝีมือของเขาหนึ่งในไม่กี่รูปที่เรามีภาพหลักฐานเรื่องของพระเมรพระปรางที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะพระปรางองค์สูงขวามือเนี่ยนะสูงถึงประมาณ102เมตร
0: อาจารย์คะพูดถึงรัชกาลที่4แล้วเนี่ยอย่างตอนเรื่องการพิมพ์ที่อาจารย์เล่าให้มิ้นฟังบอกว่าพระราชนามบัตรอันแรกเนี่ยคือของรัชกาลที่4มิ้นได้ไปเห็นของจริงมาแล้วค่ะอาจารย์ที่ว่าเป็นเหลือแบบใบเดียว
1: เป็นบ
0: ุ
1: ญตาของโลก
0: ใช่จริงๆค่ะอาจารย์คือหนูรู้สึกว่าเป็นบุญตาจริงๆแต่ว่าที่สงสัยค่ะอาจารย์ในพระราชนามบัตรอันนั้นเนี่ยเขียนไว้บอกว่า The First King of Siamแปลว่ามี second king เหรอคะถึงได้ใช้คำว่า first
1: ถ้ามี first ก็ต้องมี second สมัยรัชกาลที่4เนี่ยน
0: ะ
1: เป็นรัชกาลเดียวที่มีการสถาปนาองค์รัชทายาทหรือน้องของท่านเนี่ยนะครับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์อีกองค์หนึ่ง
0: คู่กันเหรอคะ
1: ใช่ที่ประทับของรัชกาลที่4คือพระบรมมหาราชวัง
0: ค่ะ
1: วังหน้าก็คือที่ประทับของวังหน้าแต่ก่อนเราจะเรียกว่าพระบวรราชวังอันนี้ขอย้อนไปก่อนว่าในสมัยร.1เนี่ยองค์รัชทายาทคือวังหน้าเราเรียกว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคล
0: ค่ะ
1: และการที่1ก็มีตำแหน่งวังหน้าบังเอิญวังหน้าสิ้นพระชนก็ไม่ได้สถาปนาใครขึ้นเพราะฉะนั้นพระราชโอรสก็ได้ขึ้นครองราชคือรัชกาลที่2รัชกาลที่2ก็ตั้งน้องของท่านขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นวังหน้าอีกก็สิ้นก่อนพงท่านอีกก็ไม่ได้ตั้งใครลูกของท่านพระโชโรสก็คือรัชกาลที่3ก็ขึ้นครองราชรัชกาลที่3ก็ตั้งวังหน้าขึ้นมาอีกก็
0: ส
1: ิ้
0: นก
1: ่
0: อนอ
1: ี
0: ก
1: น้องร.3อีกองค์นึงก็คือร.4ก็ขึ้นครองราชพอรัชกาลที่4ขึ้นครองราชเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบคำนวณเลขผานาทีดูหมอดูดวงเก่งหมดนะท่านก็ดูดวงชะตาของน้องท่านพระองค์เนี่ยที่จะขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลคือเป็นอุปราชวังหน้
0: า
1: ท่านดูเสร็จเอ๊ะดวงน้องคนนี้เนี่ยดีมากเลยจะได้เป็นพระมหากษัตริย์ก็ในเมื่อเราเป็นกษัตริย์แล้วน้องเราก็จะเป็นกษัตริย์แปลว่าเราจะอายุสั้นตายก่อนน้องท่านก็เลยสถาปนาบอกอย่ากันนั้นเลยน้องดวงแข็ง
0: เรามาเป็นพร้อมกันเลย
1: ให้เป็นพร้อมกันไปซะเลยก็เลยเป็น first king กับ second king ก็เลิกในสมัยร.4ไม่มีตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลยกขึ้นเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้าเนี่ยก็คือเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2นะครับขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่2
0: คือ
1: พอตั้งน้องขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคราวนี้ดวงน้องแพ้ท่าน
0: สิ้นพระชน
1: สิ้นก่อนอีกใช่รัชกาลที่5ก็เลยได้ขึ้นครองราชเพราะเป็นลูกรัชกาลที่4
0: อ๋อก็ขึ้นมา
1: คราวนี้ท่านก็ตั้งกรมพระราชวังบวรตามเดิมพอน้องท่านสิ้นก่อนคราวนี้เลิกเลยไม่ตั้งแล้วเปลี่ยนเป็นเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสยามกุฎราชกุมาร
0: ก็คือเกิดสยามกุฎราชกุมารพูดถึงรัชกาลที่5แล้วเนี่ยได้ยินหลายครั้งมากว่าท่านเนี่ยทรงโปรดการถ่ายภาพมาก
1: ก็โปรดมากถึงขนาดที่ว่าสร้างห้องมืดตั้งแต่ทรงพระเยาว์อะ
0: และนี่มีผลงานที่เป็นการถ่ายภาพของพระองค์เอง
1: ภาพฝีพระหัตถ์เนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราไปดูในหอจดหมายเหตุเนี่ยเขารวมเอาไว้เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเอาง่ายๆเลยนะอย่างเช่นภาพบนสุดทางนู้นนะครับเป็นภาพพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเป็นพระราชชายาในรัชกาลที่5เป็นอยู่ในตำแหน่งลำดับพระมเหสีเทวีนี่แหละนะครับเจ้าดารานี่เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ก ็เวลาที่มาถวายตัวเป็นบาทบริจาริการับใช้และกันที่5ในวังเนี่ยนะฮะท่านแต่งกายตามแบบล้านนาท่านนุ่งผ้าสิ้นตีนจกเห็นไหมอันนี้นุ่งสิ้นตีนดำตีนแดงเพราะเป็นสิ้นอยู่กับบ้านท่านก็ไว้ผมยาวพระเกศายาวเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยท่านจะสยายพระเกศาออกมาสางคือหวีเพื่อให้ผมเนี่ยดำแล้วก็มีตำนานเล่าว่าที่ท่านมากราบพระบาทลารัชกาลที่5

0: จะเสด็จกลับขึ้นไปเยือนเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับเจ้าดาราเนี่ยไปกราบลาที่พระที่นั่งอัมพรนี่แหละนะครับแล้วก็ท่านก็กล้ามวยขึ้นไปเรียบร้อยพอไปถึงกราบพระบาทลาและกันที่5ด้วยความรักความอะไรกันเนี่ยกราบลงไปที่เท้าแล้วก็สยายมวยผมเนี่ยเอาผมออกมาเนี่ยเช็ดที่พระบาทของรัชกาลที่5เป็นการอำลานะเช็ดไปก็ร่ำให้ร้องไห้กันไปสมัยนั้นการเดินทางขึ้นภาคเหนือนี่ก็เกือบ2เดือนหรือ2เดือนครึ่ง
1: ไปนาน
0: มันผ่านเกาะผ่านแก่งอะไรต่างๆลำบากยากแค้นอาจจะไม่ได้กลับมาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยม
1: ันก็เลยถึงต้อง
0: ก็ล่ำลากันเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะนอกจากนั้นเนี่ยภาพฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะฮ
1: ะ
0: นี่เป็นภาพเหตุการณ์การถ่ายภาพเล่นนี่อันนี้พระราชชายาเจ้าดารารัศมีกำลังกล้ายังมวยผมอยู่เลยท่านแต่งพระองค์ลงมาเตรียมที่จะถ่ายภาพน
1: ะ
0: เราจะเห็นรูปสุภาพสตรีนี่นุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบคาดอกธรรมดานี่เป็นเจ้าจอมก๊กอบาทบริจาริกาของท่านเนี่ยนะฮะก็เล่นกล้องในสมัยนั้นเนี่ยนะเจ้านายก็มีกล้องถ่ายภาพพระมเหสีเทวีทุกคนมีกล้องถ่ายทุกพระองค์มีกล้องถ่ายภาพ
1: คือสมัยนั้นผู้หญิงก็สนใจ
0: โอ้ยถ่ายภาพกันเป็นเรื่องเป็นราวทำห้องมงห้องมืดก็เลิกหมดนี่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะที่บอกว่าถ่ายภาพไว้เยอะแค่ไหนเนี่ยนะต้องบอกว่าท่านเสด็จประพาสยุโรปจริงไหมสองครั้งก็คือ2440กับ2450เนี่ยในปีพ.ศ. 2440เนี่ยนะได้ทรงฉายภาพนะครับคือถ่ายภาพเนี่ยฝีพระหัตถ์เอาไว้ได้เยอะมากนะครับในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านเนี่ยนะได้นำมาตีพิมพ์เอาไว้เนี่ยถึง50ภาพ
1: 50ภาพ
0: 50ภาพนี่ไม่ใช่น้อยนะการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยมูลค่ามันมหาศาลแพงมาก
1: ฟิล์มกระจกแต่ละอันไหนจะน้ำยาเคลือบน้ำยาล้าง
0: ทุกอย่างเลยใช่เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพของรัชกาลที่5เนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองมากนะในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ก็ถ่ายภาพเอาไว้เยอะมากนะฮะแล้วก็การถ่ายภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันมีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: นะอย่างเช่นรัชกาลที่5เนี่ยนะครับไม่ได้ทรงใช้การถ่ายภาพเป็นเครื่องละเล่นหรือเล่นสนุกเลยมันมีเหตุการณ์บ้านเมืองคับขันตั้งแต่2436แล้วเกิดกรณีพระยอดเมืองขวางนะครับเข้ามามีปัญหากับฝรั่งเศสคนในบังคับของฝรั่งเศสรัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองเรือรบมาปิดปากอ่าวไทยส่งเรือรบเข้ามานะครับมีเรือนำร่องมีเรือรบแล้วก็มีเรือตามหลังเป็นเรือสำหรับบรรทุกเขาเรียกอะไรอ่ะถ
1: ่
0: านห
1: ิน
0: ถ่านหินเรือนำร่องนี่โดนเรายิงล่มไปเลยที่ปากน้ำฝรั่งเรือลำที่2ก็ชำรุดเสียหายเพราะฝรั่งเศสเนี่ยเรียกค่าปฏิกรณ์สงคราม3ล้านบาทส่งกองทัพเรือเนี่ยมายึดจันทบุรีแล้วก็ตราดโอ้ไม่ยอมถอยเลยรัชกาลที่5เนี่ยเครียดถึงขนาดที่ว่าล้มป่วยเลยนะแล้วก็ในที่สุด2440ตัดสินใจคือตอนนั้นเนี่ยเรามีมหามิตรที่สำคัญก็คือรัสเซียกษัตริย์รัสเซียตอนนั้นคือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ซึ่งก่อนหน้านั้นเพียง 2-3 ปีเนี่ยเพิ่งเสด็จมาประเทศไทยแล้วก็พอกลับไปได้ไม่นานพระราชบิดาสวรรคตก็ขึ้นครองราชคราวนี้นะโอ้โหรัชกาลที่5ก็เลยขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เสด็จไปจนถึงเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งตอนนั้นพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ประทับอยู
1: ่
0: แล้วก็ไปเฝ้ากันเลยนะแล้วกอดรัดฟัดเวียงรักกันเป็นมิตรไมตรีกันดีเหลือเกินแล้วจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นซาร์นิโคลัสก็เก่งมากเลยเชิญรัชกาลที่5ถ่ายภาพนั่งคู่กันนะมีกระถางต้นปาล์มอันอยู่ข้างเหนือพระเศียรเนี่ยนะถ่ายภาพคู่กันโอ้โหเป็นภาพประวัติศาสตร์นี่คือจะบอกว่าท่านไม่ได้ถ่ายภาพเล่นเหมือนกับพวกเราไร้สาระอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้นะแต่ท่านเนี่ยนะถ่ายภาพนี้นะจากนั้นอีกวัน2วันภาพนี้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปหมดขณะนั้นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับกำลังหึ่มห้ำจะเอาเราให้เป็นเมืองขึ้นให้จงได
1: ้
0: กับอังกฤษ2คนที่ตัดสินใจบอกว่าเอางี้อังกฤษจะบุกจากทิศตะวันตกเข้ามาฝรั่งเศสจะบุกจากทิศตะวันออกเข้ามา
1: จะกันอย่างนี้เลย
0: มาจะเอกันตรงแม่น้ำเจ้าพระยานะเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแล้วคนไทยจะอยู่ไหน
1: โอ้โหคือเรียกว่าผ่าเราครึ่งนึงแล้ว
0: พูดแล้วใจขึ้นมากเลยนะเรื่องกรณีรศ .112 เนี่ยภาพนี้กระจายไปทั่วยุโรปหรือเรียกว่าทั่วโลกนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ฝรั่งเศสชะงักเลยเพราะรู้ว่าถ้าทำอะไรผลีผลามลงไปเรามีรัสเซียซึ่งเป็นมหามิตรกับเรา
1: ตอนนั้นรัสเซียถือเป็นมหาอำนาจด้วย
0: เป็นมหาอำนาจโอ้โหรัชกาลที่5ท่านเลือกคบคนนี่นะเป็นแชมเปี้ยนเราต้องดูเลยนะว่าคนฉลาดเนี่ยเขาทำยังไง
1: อ่ะพูดถึงรัชกาลหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยที่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยเป็นภาพที่หลายๆคนน่าจะคุ้นตากันก็คือภาพของในหลวงหรือว่ารัชกาลที่9ที่ทรงสะพายกล้อง
0: อ๋อและการปัจจุบัน
1: รัชกาลปัจจุบันเองก็ทรงโปรดการถ่ายภาพด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: คือ5เนี่ยโปรดมากนะ6เนี่ยไม่ค่อยโปรดเรื่องการถ่ายภาพ7นี่โปรดการถ่ายภาพยนตร
1: ์ใช
0: ่8เนี่ยช่วงระยะเวลาสั้นมากยังทรงพระเยาว์เราไม่ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านมาก9สิโอ้โหตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วมีกล้องสะพายตั้งแต่ทรงพระเยาว์เราจะเห็นมีกล้องติดพระองค์มาตลอดนี่จะอ่านให้ฟังเป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9นะฮะท่านรับสั่งเอาไว้เลยฉันเป็นกษัตริย์ก็จริงแต่ฉันก็ยังมีอาชีพเป็นช่างภาพของหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดนี่ของอังกฤษได้เงินเดือนละ100บาทตั้งหลายปีแล้วนะครับจนบัดนี้ไม่เห็นเขาขึ้นเงินเดือนให้สักที เขาก็คงถวายเดือนละ100บาทอยู่เรื่อยมาอันนี้รับสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2483
1: ช่วง10พรรษาเสร็จ
0: เนี่ยมีฝีมือขนาดนั้นแล้ว
1: คือถึงขั้นลงหนังสือ
0: หนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดของอังกฤษให้เป็นช่างภาพประจำหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องถามอื่นอีกแล้วนะว่ารัชกาลที่9ถ่ายภาพถ่ายอะไรถ่ายยังไงถ่ายมากแค่ไหน
1: เท่านี้
0: เป็นคำตอบที่ชัดเจน

0: ชมคะเชื่อเลยว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคิดเหมือนมินก็คือว่าคือภาพถ่ายนี่ถือว่ามีคุณค่าบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ไม่ใช่ถ่ายเล่นแต่คือบันทึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็ส่งผลแล้วก็มีอิทธิพลกับเราจนถึงปัจจุบันนี้อุ้ยวันนี้ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากมากเลยนะคะ
1: นอกจากมินจ๋าน
0: อกจากจะให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์การถ่ายภาพแล้วอาจารย์ให้มุมมองใหม่ในการถ่ายภาพกับมินด้วยเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้มุมมองแล้วก็ทัศนคติใหม่ๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาพที่คุณผู้ชมถ่ายไว้อาจจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ให้ครอบครัวให้ลูกหลานคุณผู้ชมได้เอาไปพูดถึงกันด้วยถ้าใครกลับไปถ่ายแล้วเนี่ยอย่าลืมแชร์มาให้เราดูที่ Facebook ของรายการคลายฉงนด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าด้านหน้ามิ้นจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวิ่งคับพี่ของปอดของเอเมลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอเมลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลั
3: ดมาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอเมลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่า

0: านอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
2: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
3: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
2: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
4: Yeah.
6: No.
4: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
1: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
4: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยริเชียส

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกัน

0: เช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยายนั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

วุธต่างๆในนครหลวงแห่งนี้เริ่มต้นบริเวณระหว่างสุทยาถึงฝั่งรับเส้นแรงรวมของอินทราชันดีนานาชนิด

0: ทุกครั้งที่การเวลาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสิ่งต่างๆมากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอาจทำให้ความทรงจำเลือนลางลงภาพถ่ายจึงเป็นเหมือนไทม์แมชชีนประจำตัวที่จะพาเราย้อนกลับไปสู่อดีตณสถานที่และเรื่องราวที่ถูกหยุดเวลาเอาไว้ความรู้สึกและความทรงจำของเราจะชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
1: รูปนี้ก็คือเป็นรูปของพี่สาวคนที่3แต่งงานตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอายุ8 9ขวบภัตตาคารสมัยนั้นก็มีไม่กี่ที่ที่ดังๆก็ภัตตาคารอยู่3ย่างซึ่งปัจจุบันก็คือรถใต้ดิน MRT ตรงถนนแปลงนามหัวมุมนั่นแหละ
2: ตอนที่พวกเขาโตเขาโตว่าที่สาทรซอย9นะ
3: ทำงานโรงแรมเหมือนกันแต่ว่าอยู่โรงแรมแลนด์มาร์คที่กรุงเทพที่สุขุมวิทโรงแรมแลนด์มาร์คก็มีประวัติอีกแม่เคยเล่าให้ฟังว่าพี่ไปอ่ะไปเซ็นร้านอาหารญี่ปุ่นให้น้องกินทุกวันแทนที่จะไปกินอาหารสตาฟซึ่งโรงอาหารสตาฟของโรงแรมก็ดีอยู่แล้วพี่เราอ่ะมันเป็นหัวติ๊กกี้ตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เดินแล้วมันก็เนี่ยมันจับมือน้องไปแล้วก็ไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นในโรงแรมแทนแล้วพอกินเสร็จปุ๊บเขาถามว่ามีตังค์ไหมไปบอกว่ามีครับยื่นใบมามันเซ็นชื่อแม่ลงไป
0: ทุกครั้งที่เราหยิบ

พถ่ายเก่าขึ้นมานอกจากเราจะเห็นตัวเองแล้วเรายังเห็นเมืองที่อบอุ่นคุ้นเคยเมืองที่อยู่อาศัยใช้ชีวิตได้ดีจนอดคิดไม่ได้ว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะนำเอาคุณค่าของเมืองในแบบเดิมกลับคืน

0: การถ่ายรูปเป็นสิ่งที่เราทำกันเกือบทุกวันเกือบทุกชั่วโมงนะครับเราถ่ายรูปในร้านอาหารร้านกาแฟถ่ายรูปกับเพื่อนเวลาที่เราไปเที่ยวเราถ่ายรูปกันเกือบจะทุกช่วงเวลาในชีวิตประจำวันน่าสนใจนะครับว่าทำไมการถ่ายรูปถึงสำคัญมากถึงขนาดนั้นวันนี้ผมและรายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับความสำคัญของภาพถ่ายโดยจะย้อนกลับไปในวันที่ชาวสยามเพิ่งรู้จักกับคำว่ากล้องถ่ายรูปครับในอดีตก่อนที่โลกจะรู้จักกับกล้องถ่ายรูปนักบวชมิชชันนารีคณะราชทูตนักมนุษยวิทยานักสำรวจที่ออกเดินทางไปทั่วมุมโลกนั้นได้จดบันทึกการค้นพบสิ่งใหม่ๆอย่างละเอียดนอกจากนั้นพวกเขายังวาดภาพประกอบลงไปอีกด้วยเพื่อที่จะบันทึกความทรงจำสื่อสารบอกเล่าสิ่งต่างๆที่เขาค้นพบให้กับโลกได้รู้จนกระทั่งโลกได้กำเนิดสิ่งที่เรียกว่ากล้องถ่ายรูปในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในรัชสมัยรัชกาลที่3สังฆราชปาเลกัวชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นพระอธิการวัดคอนเซปชันแห่งนี้ก็ได้สั่งให้บาทหลวงลานอดีชาวฝรั่งเศสนำกล้องดาแกโรไทป์เข้ามาในสยามครับ
1: ก่อนหน้ารัชกาลที่4เนี่ยก็จะมีการเข้ามาของเครื่องมือที่เรียกว่ากล้องถ่ายรูปแล้วนะคะเขาว่ากันว่าเข้ามาในสมัยรัชกาลที่3โดยสังฆราชปาเลกัวซึ่งเป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมีข้อน่าสังเกตอยู่ว่ามันเข้ามาหลังจากที่ประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปปรากฏขึ้นในโลกเพียง6ปีเท่านั้นเองดังนั้นแสดงว่าสยามเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่รับเทคโนโลยีหรือว่ารับนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยได้เร็วกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมซึ่งมาพร้อมกับเพื่อการร่างอาณานิคมมันเป็นเครื่องมือของผู้เผยแพร่ศาสนา

0: แม้ว่ากล้องและการถ่ายภาพจะเข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แล้วแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นนำบางแหล่งข้อมูลบอกนะครับว่าเป็นเพราะชนชั้นนำมีความกลัวว่าจะมีคนเอาภาพถ่ายไปทำคุณไสจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4โลกก็ได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์สยามเป็นครั้งแรกครับ
1: รัชกาลที่4ท่านมีวัตถุประสงค์ท่านส่งบรรณาการไปยังฝรั่งเศสท่านส่งไปยังสหรัฐอเมริกาท่านส่งไปยังควีนวิกตอเรียพระรูปท่านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะท่านคิดว่ามันอาจจะประกอบว่านี่คือตัวตนของสยามประเทศนะนี่คือฉันนี่คือพระมหากษัตริย์ของสยามท่านคิดว่าเป็นข้อสันนิษฐานของการที่รัชกาลที่4ยอมให้ฉายพระรูป
0: และในปี2408จอห์นทอมสันช่างภาพชาวสกอตแลนด์ที่ถ่ายภาพด้วยเทคนิคฟิล์มกระจกก็ได้เดินทางเข้ามาในสยามและได้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่4รวมทั้งภาพพระราชพิธีสำคัญภาพสภาพบ้านเมืองและภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในขณะนั้นภาพถ่ายฟิล์มกระจกเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่แสดงสภาพบ้านเมืองและวิถีชีวิตเท่านั้นนะครับแต่เป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ในยุคที่เรากำลังต่อสู้กับลัทธิอาณานิคมโดยแสดงความมีอารยะผ่านสิ่งที่เรียกว่าภาพถ่ายครับ

0: เมื่อล่วงเข้าสู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5การถ่ายภาพก็ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างภาพถ่ายในยุคสมัยดังกล่าวถือได้ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมากและในปี2560ภาพถ่ายฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุทรวชิรยานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่7ก็ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโก
1: เรามีโอกาสที่ดีมากเลยนะที่เราได้ดูนะคะเพราะว่าเขาก็เอามาจัดแสดงภาพถ่ายเป็นฟิล์มกระจกนะคะแล้วก็อัดภาพขยายใหญ่โอ้เห็นชัดเจนจนกระทั่งแบบความรู้สึกในใบหน้านี่ก็ยังเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพของกล้องในรุ่นนั้นเนี่ยค่อนข้างดีมากนะคะสามารถเห็นดีเทลได้ชัดแล้วมันการเป็นการเปลี่ยนโลกเลยนะก็คือกล้องถ่ายภาพเนี่ยเขาขยายภาพใหญ่ซะจนแบบน่าตกใจมากแล้วเราเห็นแม้กระทั่งคนที่กำลังพายเรืออยู่ว่าเขามีสีหน้ายังไงซึ่งตรงนั้นน่ะมันประมาณ160ปีมาแล้วซึ่งมันดูมหัศจรรย์สำหรับประเทศอย่างเราซึ่งมันไม่เคยเห็นอะไรใกล้ชิดขนาดนั้นมันแทบจะแทรกตัวเข้าไปอยู่ในตรงนั้นได้เลยนะอันนี้มันเป็นความพิเศษของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เลยนะหรือว่าหลักฐานที่เราเรียกว่าภาพถ่ายเลยนะเนี่ยที่มนุษย์สร้างขึ้นในยุคนั้นนะแล้วมันก็เห็นชัดต่อเนื่องมาจนถึงนี้

จากชนชั้นนำการถ่ายภาพก็ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนทั่วไปในยุคต่อๆมาเราคงจำกันได้ดีนะครับถึงช่วงเวลาที่เราแต่งตัวหล่อๆไปถ่ายรูปครอบครัวถ่ายรูปติดบัตรหรือถ่ายรูปในชุดข้าราชการเต็มยศกันที่ร้านถ่ายรูปน่าสนใจนะครับว่าทุกครั้งที่เราหยิบภาพถ่ายเก่าๆขึ้นมาดูเบื้องหลังภาพถ่ายเหล่านี้กำลังบอกอะไรกับเราตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านถ่ายภาพฉายาจิตรกรนะครับร้านนี้เปิดบริการมามากกว่า80ปีและทุกวันนี้เองก็ยังมีบริการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มการล้างการอัดการแต่งภาพยังมีเป็นระบบอนาล็อกนะครับ

0: วนี้มันเคยถ่ายหนังกันนะเลนคมมากเลยนะเนื้อเลยขึ้นแบบโอ้สวยเลย
1: ก็คือร้านเปิดมา82ปีแล้วคือคุณยิ้มเป็นคนเปิดก่อตั้งร้านกับคุณย่านวลจันทร์สมัยก่อนจะมีนักการเมืองส.ส.แล้วก็ข้าราชการบุคคลธรรมดามาถ่ายรูปเยอะมากวันๆคือเฉพาะเคาน์เตอร์ก็ต้องมีประมาณ6คนล้างฟิล์มอีก4คน
2: นี่ก็คือฟิล์มจริงใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: ฟิล์มเป็นแผ่น
3: ๆฟิล์มขาวดำ
2: ครับ
4: ถ้ามุมมันอยู่ด้านนี้คือขึ้นเป็นหน้ามันแล้ว
3: มันลงครับมันลงล็อก
2: ครับเปลี่ยน
4: แล้วก็ปิด
2: ใส่ฟิล์มไว้แล้วไงต่อนะพ
4: ี่ใส่นี่เราจะถ่ายนะ
2: ครับ
4: เราต้องปิดหน้ากล้องก่อนนี่ฮะมันจะเป็นเนี่ย
2: อ๋อนี่เป็นตัวเปิดปิดหน้ากล้อง
4: ครับอันนี้ปิด
2: ชัตเตอร์
4: แล้วขึ้นชัตเตอร์แล้วก็กดตัวนี้ถ่ายตัวนี้ก็ใช้ได้ตัวนี้จะโฟกัสจะชัดกว่า
2: แล้วเห็นด้านหลังกับหัวเหมือนกัน
4: กับหัวเหมือนกัน
1: คือเราจะต้องล้างฟิล์มล้างฟิล์มออกมาแล้วเราต้องมีช่างแต่งฟิล์มจะมีช่างแต่งรูปด้วยผูกกันถ้าเป็นรูปใหญ่อะค่ะก็จะมีการแต่งด้วยผู้กันแม้กระทั่งรูปเล็ก1นิ้วก็ต้องแต่ง12

0: ไว้เงี้ยค่ะหรือว่า2โหลลูกค้าสั่ง2โหลก็ต้องแต่งทั้ง24รูปเลยค่ะท่านจอมพลปอค่ะที่ท่านถ่ายไว้แล้วเราก็ขอไว้โชว์อันนั้นจะเป็นแต่งลักษณะเราถ่ายขาวดำแล้วมาลงสีอะค่ะที่เก่าสุดตอนนี้นะคะ
1: รูปที่ถ่ายออกมาใหม่ๆเนี่ยก่อนแต่งมันเป็นยังไงครับ
2: เป็นฟิล์มเนี่ยเขาจะแต่งที่ฟิล์มก่อนนะ
1: โอ้แต่งที่ฟิล์มมาก่อนแล้วทีนึง
2: ฟิล์มพวกจุดดำๆพวกนี้อย่างแผลเป็นเขาก็มีนะตรงนี้
1: อ๋อบัวขาวแผลเป็นใช่ไหมแตก
2: แตกนี่ก็แตก
1: คร
2: ับแล้วก็มันลบให้เขาลบเราก็แตกไล่ไปเรื่อยอย่างเงี้ย
1: พี่สมจิตครับสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในอาชีพเนี่ยครับไม่ว่าจะถ่ายรูปไปแต่งรูปเนี่ยมันคืออะไรครับ
2: เราต้องดูทุกอย่างเวลาถ่ายรูปนะเพราะว่าราชการส่วนมากมันต้องเป๊ะนะเราต้องรู้หมดเลยอ่ะอย่างสายไฟสาย1สาย2สาย3สาย4เรารู้หมดว่าตำแหน่งเรียนติดตรงไหนตรงไหนต้องรู
1: ้แล้วพี่รู้ได้ยังไง
2: ก็ประสบการณ์คือเราถ่ายตลอดเนี่ยส่วนมากลูกค้าบางคนเขาไม่รู้หรอกนานแต่งตัวทีแทบไม่รู้เรื่องเลย
1: โอ้คือเราต้องช่วย
2: เราต้องเป๊ะกับเขาต้องเป๊ะต้องรู้ด้วยถ้าไม่รู้ก็จบเลย
0: คือทุกคนให้ความสำคัญกับลูกค้าว่าครั้งหนึ่งที่เขามาถ่ายรูปแล้วรับออกไปเขาจะได้รับความภูมิใจที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเขาอะค่ะรูปถ่ายบางครั้งการที่เราจะเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกมันก็ควรจะสวยงามหรือว่าเก็บไปแล้วพอเรากลับมาดูความทรงจำเนี่ยครั้งหนึ่งตอนนั้นที่เราถ่ายรูปเรายังสวยอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงแล้วเก็บไว้ประมาณ10กว่าปีไปแล้วรูปก็ยังคงทนรักษาว่ามันไม่จืดจางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความสำคัญด้วย
3: การถ่ายรูปเนี่ยไม่ใช่เหมือนสมัยนี้กดมือถืออะไรได้ต้องเป็นโอกาสสำคัญเป็นรูปแรกเลยคือเขาให้ตั้งท่าอะไรก็ได้แค่นั้นนะคะจะดูได้ว่าดอกไม้นี่มันเขียวจนคอตกแสดงว่าผ่านการให้นางแบบถือกันจน ดอกไม้ล้าไปแล้ว
4: คือความทรงจำพอเขาเรียกว่าในช่วง10ปีหลังเราทำงานหนักมากการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเราอ่ะมันน้อยมากๆกลับมาเพื่อแค่นอนอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นภาพอะไรอย่างงี้จริงๆอ่ะแล้วเราใช้คำว่าไงหนูมักได้กลิ่นแม
3: ่
4: คือเราเองจะรู้สึกว่าสถานที่ทุกสถานที่มันมีกลิ่นของมันน่ะเป็นกลิ่นที่ทุกคนแบบเฉพาะตัวน่าจะรู้นะเราจะรู้สึกตอนนี้คือกลิ่นสาทรนี่คือกลิ่นที่บ้านเนี้ย
3: รูปนี้จำได้ว่าพ่อก็เกณฑ์พวกเราไปถ่ายรูปกันเพื่อที่จะส่งไปให้ทางพี่สาวกับย่าที่เมืองจีนว่าพวกเราอยู่ทางนี้มีสมาชิกกี่คนก็ไล่จากพี่สาวคนที่สองสามแล้วก็พี่ชายอีกสามคนแล้วพี่ก็เป็นคนสุดท้องส่งกลับไปให้ย่าค่ะ
5: เห็นแล้วก็บอกได้คำเดียวว่ามีความสุขอะต้องขอบคุณเขาที่ขอบคุณสองคนนี้ที่ยอมเกิดมาเป็นลูกแม่จริง
3: ๆเราก็สามารถที่จะหยิบอันนี้ขึ้นมาเหมือนกับเมมโมรี่เก่าๆย้อนกลับไปเราดูแล้วเราก็มีความสุขในอดีตเนี่ยเราก็เคยเป็นเด็กผ่านทุกอย่างของชีวิตของมนุษย์ที่เป็นมาทำให้มีความสุขเวลาเครียดๆหรืออะไรมานั่งดูภาพนี้แล้วชื่นใจค่ะ
6: ก่อนที่พ่อแม่จะจูงมือเราเนี่ยไปแต่งตัวหรือว่าไปจัดภาพถ่ายอะไรตรงนั้นทุกครอบครัวเมื่อก่อนมีหมดอ่ะนะแล้วก็เราจะจดจำได้ในช่วงเวลาในช่วงก่อนหน้านั้นทั้งที่เรื่องอื่นๆเราอาจจะจำไม่ได้ก็ได้นะแล้วก็จำได้ว่าเราไปที่ร้านไหนเราต้องเดินขึ้นบันไดไปเราต้องอะไรต่ออะไรนะซึ่งตรงนี้มันจะมีความทรงจำระหว่างเรากับพ่อแม่กับครอบครัวกับพี่น้องนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะทำให้สังคมชุมชนเนี่ยมันมีร่องรอยของความทรงจำเกิดขึ้นแล้วมันสามารถจะอธิบายมันทำให้เห็นว่าเหมือนกับทุกท่านนะมันเหมือนกับพระราชวงศ์พระมหากษัตริย์พระวงศานุวงศ์ที่ผ่านมาที่เราเห็นภาพท่านเนี่ยเรารู้จักท่านจากภาพสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็จะมีตัวตนของเรานะอยู่ในภาพซึ่งเป็นภาพของครอบครัวสืบเนื่องส่งต่อไปให้ลูกหลานเราต่อไปได้นะคะ พราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นความทรงจำที่มันเป็นนวัตกรรมที่ดีมากเลยที่มันปรากฏอยู่ในช่วงยุคสมัยหนึ่งนะแล้วมันก็สามารถส่งสืบทอดให้คนอีกรุ่นหนึ่งอีกยุคสมัยหนึ่งเนี่ยได้เห็นได้เข้าใจได้สัมผัส

0: ผมมาที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงเพื่อพบกับเชิดวุฒิสกลยาช่างภาพหนุ่มที่ชอบเดินทางซอกซอนไปในเมืองเพื่อบันทึกภาพชีวิตผู้คนธรรมดาธรรมดาคนหาเช้ากินค่ำคนไร้บ้านตามสถานที่ต่างๆคุณรู้ไหมครับว่านอกจากความสวยงามศิลปะของการถ่ายรูปในแนวนี้แล้วเบื้องหลังภาพเหล่านี้กำลังบอกอะไรกับเราทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
1: ผมสนใจชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนยังไงอะไรทั้งรวยทั้งจนทุกชนชั้นวรรณะมันเป็นเสน่ห์ทำให้ผมต้องอยากที่จะเดินบันทึกภาพจนมาถึงวันนี้งานสนามหลวงนี่เป็นงานเอ็กซิบิชันครั้งแรกสนามหลวงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นพื้นที่ว่างนะแต่สำหรับผมมันเป็นความมหัศจรรย์มันเป็นเสน่ห์คนในพื้นที่ว่างอ่ะผมเดินทางผ่านตั้งแต่ยังวัยรุ่นเนี่ยคนมานั่งมานอนแล้วก็มีคนมาขายของช่วงผมนี่มันหลังจากที่เขาไล่ร้านขายหนังสือกับร้านขายเหรียญสะสมไปแล้วไงแต่มันก็ยังมีเห็นชีวิตของผู้คนอ่ะมันเห็นชัดอ่ะมันเป็นลานโล่งๆอ่ะมันก็ดึงดูดให้คนที่สนใจชีวิตอย่างผมอ่ะบันทึกภาพแล้วพอเวลามันผ่านไปผมมาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมบันทึกเนี่ยมันคือประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งมันทำให้เราเห็นแบบการเปลี่ยนผ่านของวิถีชีวิตผู้คนในยุคเอาอย่างน้อยก็เป็นยุคผมอะภายในแบบ 20-30 ปีอะจนถึงตอนนี้ผมได้เห็นข้อแตกต่างกลับไปที่ครั้งแรกที่มาถ่ายอะเราไม่ได้มีความคาดหวังอะไรเลยผมออกมาเดินถ่ายนี่ก็คือก็แค่สนใจชีวิตหัวลำโพงก็เหมือนกันก็เป็นอีกที่หนึ่งผมยินดีเลยถ้าเกิดว่ามันก็จะเป็นแค่รูปหนึ่งที่แบบแค่บันทึกไว้ช่วงเวลาหนึ่งหัวลำโพงแต่ไม่อยากให้รูปของผมอะเป็นตัวยืนยันว่าโอ้ตอนนี้รูปผมมีค่าแล้วนะเพราะตอนนี้ไม่มีหัวลำโพงอยู่ต่อไปจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ถ้าพิพิธภัณฑ์นั้นเนี่ยไปทำลายชีวิตของผู้คนอะมันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ยังไงอะความหมายของผมเหมือนสนามหลวงเลยถ้าจะคิดจะทำพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดคือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตหมุนเวียนเหมือนเดิมคนยังหัวลำโพงหัวใจของเขาคือขนส่งมวลชนรถไฟเราให้เกียรติเขารักษาเขาทั้งวิถีชีวิตด้วยนั่นคือของจริง
0: คุณค่าของภาพถ่ายที่มีกับสังคมเป็นยังไง
1: คุณค่าของภาพถ่ายที่มีกับสังคมมีมากตอนนั้นไม่ได้คิดตอนถ่ายรูปไม่ได้คิดแต่พอประสบการณ์พอเราโตขึ้นมาหน่อยจนเนี่ยวัยกลางคนแล้วรู้เลยเวลาคนเดินเมืองหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องไปศึกษาจากภาพอดีตทั้งนั้นเลยเพราะว่าภาพพวกนี้มันเทคบันทึกอ่ะมันยังไม่พอมันมีภาพถ่ายยืนยันนะ
2: เราจะเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณค่าที่เราไม่สามารถจะเรียกคืนได้โดยเฉพาะในประเทศอย่างเราอ่ะนะซึ่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเร็วมากนะคะแล้วก็สิ่งของต่างๆก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้อีกแล้วในสภาพอยู่กับบริบทของเขาในปัจจุบันตรงนั้นน่ะนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเก็บรักษาแล้วก็สืบทอดต่อไปจะต้องมีคนรุ่นต่อๆไปเขาจะมาเห็นสิ่งที่คุณเก็บสิ่งเหล่านี้เรื่องรูปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ทำงานหนักแล้วก็ต้องใช้เวลาใช้อะไรมากแต่ว่าไม่มีประโยชน์มหาศาลมาก

หลายคนที่ได้เห็นภาพถ่ายในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายของครอบครัวหรือภาพถ่ายของเมืองก็คงจะมีรอยยิ้มและมีความสุขและอาจจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากรุงเทพในสมัยก่อนน่าอยู่กับปัจจุบันภาพถ่ายเองไม่ได้เป็นเพียงทางแมชชีนที่พาเราย้อนกลับไปสู่อดีตแต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดถึงอนาคตเพราะว่าข้างหลังภาพถ่ายทำให้เราเห็นบริบทของเมืองได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนทำให้เราได้เรียนรู้อดีตรู้ประวัติศาสตร์และมองอนาคตอย่างรอบคอบดังนั้นในวันนี้หรือวันข้างหน้าถ้าเราจะพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และ

่าวนี้เนี่ยเราอธิบายอย่างไรมันก็ไม่เห็นภาพใช่ไหมมันเป็นช่วงเวลามันเป็นช่วงวินาทีที่พิเศษเนี่ยมันมีความสำคัญมากเลยมันภาพเดียวอธิบายได้เป็นร้อยเป็นพันเยอะมากมันมีพลังในการอธิบายได้เยอะมากนะเมื่อก่อนเนี่ยภาพกับบริบทเนี่ยนะบริบทมันมีเยอะภาพมันมีน้อยใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยภาพมันเยอะแต่บริบทมันน้อยนั่นน่ะเราจะทำอย่างไรให้มันเหมาะสมนะมันก็เลยต้องมีการบาลานซ์มีการทวงดุลกันนะว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าเรามีดิจิตอลแล้วอ่ะนะเรากดได้ทุกที่เราสร้างภาพที่มันให้สวยยังไงก็ได้แต่ตรงนั้นมันอาจจะไม่จีรังเพราะว่า1ไม่มีบริบท2เราไม่ได้ตั้งใจที่เราจะเก็บรักษาตรงนั้นไว้เพราะนั้นภาพกับเรื่องราวเนี่ยมันควรจะต้องไปด้วยกันแล้วก็มีการอธิบายมีอะไรต่อไปภาพกับบริบทต่างหากที่มันมีความหมายที่มันจะสามารถสืบต่อหรือว่ามันจะอธิบายเรื่องราวของบ้านเมืองเราได้ในอนาคตต่อไปอ่ะ

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยเล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนเมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรผมเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหาร

0: ถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
2: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
2: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟูประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ว่าปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
0: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญ ในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี
3: ้ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นมันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตุมกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
0: ปัจจุบันไฟตุมกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป
4: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งวัดโพสีในถือเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยเกิดจากพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแหล่งโบราณคดีวัดโพสีในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชความตอนหนึ่งว่าที่ตั้งใจมาดูก็อยากจะเห็นสิ่งต่างๆอยู่ในสภาพเดิมทำไมถึงพบหลุมฝังศพและเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีมากที่นี่เป็นที่ฝังศพหรือหลังจากนั้นกรมศิลปากรได้ดำเนินการสนองตามกระแสพระราชดำรัสโดยปรับปรุงหลุมขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีวัดโพสีในและเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ดำเนินการขุดค้นในระหว่างพุทธศักราช2515ถึง2516ไว้ในสภาพดั้งเดิมและจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง Open Site Museumเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนโดยทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของคนโบราณในด้านต่างๆด้วยตนเองและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งนี
1: ้วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรก
2: ค
1: ือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: เนาะสบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: ดีมากหรอบ่ยายเอาแบบตัวมาฝาก
2: ครับยาย
4: ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลาการจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: แล้วจ้าของโปรดของเจ๊
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้

0: าณ100กิโล
1: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
2: ตอนนี้ก็อีก
1: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
3: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: วัดนักบุญยอแซบตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนที่ดินที่สมเด็จพระนารายมหาราชได้พระราชทานแก่พระสังฆราชชาวฝรั่งเศสคณะมิชชันนารีแห่งกรุงปารีสเพื่อสร้างวัดในศาสนาคริสต์สำหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมและเป็นโรงเรียนสอนศาสนานอกจากจะพระราชทานที่ดินให้ก่อสร้างวัดแล้วยังพระราชทานพระราชทรัพย์และวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างอีกด้วยเดิมโบสถ์นี้สร้างด้วยไม้ต่อมาในราวพุทธศักราช2228ก็ได้สร้างใหม่โดยการก่ออิฐถือปูนและในระหว่างที่กองทัพพม่าโจมตีกรุงศรีอยุธยาในคราวสงครามเสียกรุงครั้งที่2โบสถ์แห่งนี้ถูกใช้เป็นที่พักอาศัยเพื่อหลบภัยสงครามของชาวคาทอลิกเรียกกันว่าค่ายนักบุญยอแซบแต่ค่ายนี้ก็ถูกพม่าเผาทำลายในที่สุดบริเวณวัดนักบุญยอแซบนี้เป็นที่ฝังศพของพระสังฆราชคาทอลิก8องค์มิชชันนารีอีก23คนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2374โดยบาทหลวงปาเลกัวจากฝรั่งเศสซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ชั่วคราวด้วยไม้ต่อมาในปีพุทธศักราช2390บาทหลวงอัลเบิร์ตได้บูรณะต่อเติมโบสถ์เป็นแบบโรมาเนสมีหอคอยอยู่ทางด้านหน้าหน้าต่างโบสถ์ทำด้วยกระจกสีซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูต่อมาโบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5
1: ยุคนี้ไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้

เขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของ

รรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

ไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้กันและกันควรอดีตพินิจถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรด

คุณผู้ชมครับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำเจ้าโล้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะจากการสู้ศึกกับทัพพม่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2310สถูปเจดีย์ซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าเจดีย์องค์เดิมได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2491และต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งบริเวณปากน้ำเจ้าโล้แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในสมัยอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานข้อความจารึกบนแผ่นเงินพบในเจดีย์ที่วัดพยัคฆ์อินทารามเมื่อปีพุทธศักราช2416ความตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าในช้างเป็นพี่ในเสือเป็นน้องร่วมบิดามารดาอุทธรเดียวกันเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์พงศ์เจ้าเมืองกรรมการมาตั้งแต่กรุงอยุธยายังไม่เสียให้แก่พม่าตั้งแต่ฉะเชิงเทราตั้งปากน้ำเจ้าโล้แล้วเอามาตั้งแปดริ้วแล้วยกไปตั้งโสธรนี่คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการย้ายเมืองก่อนจะมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราตราบเท่าจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้

ครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนโบราณแห่งย่านบูรพาทิศของประเทศไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามแห่ง8ริ้วเมืองที่เป็นต้นแบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรา

0: ฉะเชิงเทรามีหลักฐานจารึกบันทึกอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเช่นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องด้วยได้รับบทบาทเมืองหน้าด่านที่สำคัญแห่งหนึ่งในเหตุการณ์สงครามอานัมสยามยุทธระหว่างไทยกับยวนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376หลังจากเกิดสงครามได้1ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้กรมหลวงรักรณเรศสร้างป้อมปืนกำแพงเพื่อเป็นแนวป้องกันราชธานีขึ้นที่บ้านท่าไข่ชิดกับลำน้ำบางปะกงต่อมารับสั่งให้ย้ายที่ทำการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมตั้งที่ปากน้ำเจ้าโลกมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงชื่อเมืองฉะเชิงเทราความว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้างอย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมรเมืองแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์บางท่านอธิบายไว้ว่าฉะเชิงเทราน่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรสองคำคือฉะทิงเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าแม่น้ำสาขาหรือแม่น้ำขนาดเล็กและเสาแปลว่าลึกจากนั้นจึงกรอนเสียงมาเป็นฉะเชิงเทราความหมายว่าแม่น้ำลึกส่วนคำว่า8ริ้วมีที่มาของชื่อบ้านนามเมืองกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าแม่น้ำบริเวณถิ่นฐานย่านนี้มีปลาช่อนชุกชุมและมีขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นจนเมื่อแล่เนื้อเพื่อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็น8ริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของ8ริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่ายักษ์ได้ฆ่านาง12แล้วลากศพไปยังท่าน้ำคลองท่าลาดชำแหละศพออกเป็นริ้วๆได้8ริ้วแล้วทิ้งลอยน้ำไปตามลำน้ำท่าลาดริ้วเนื้อริ้วหนังลอยมาถึงเมืองฉะเชิงเทราถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า8ริ้วนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของบ้านเมืองอันเรืองนามแห่งนี้เมืองที่เรียกฐานกันในยุคปัจจุบันว่าฉะเชิงเทรา
1: ชื่อบ้านนามเมืองของฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะมาจากเมืองที่มีข้าวมากฉะเชิงเทราเทราแปลว่าข้าวนะครับเชิงนี่คือพื้นฐานถ้าเดินไปทางไหนก็จะมีต้นข้าวอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมด
2: ส่วนคำว่า8ริ้วนั้นมาจากภาษาจีนคำว่าแปะริ้วหรือเป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทำสวนแล้วมีการขุดดึงน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้าไปอยู่สวนตัวเองนั้นทำให้มันมีลำคลองอยู่มากมายจึงดูเหมือนมันมีแม่น้ำร้อยสายหรือ
3: คำว่า8ริ้วคนจีนสมัยก่อนมาเขาเรียกว่าปักริ้วเราต้องดูที่ตั้งของกรุงเทพก่อนกรุงเทพนี่ที่ตะวันตกเมือง8ริ้วนี่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นคนจีนก็เรียกปักริ้วแต่ว่าคนที่รู้เขาบอกว่าสมัยก่อนการเดินเรือเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้เขาเรียกเมือง8ริ้วก็คือจากแม่น้ำมาถึง8ริ้วก็จะ8ริ้วพอดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งญาติโยมคงจะไม่รู้แหละก็คือองค์หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะประกอบด้วยศิลาหินศิลาที่เก่าแก่8ชิ้นเหมือนกัน
2: ชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อสันนิษฐานของผู้รู้บ้างของผู้ที่มีข้อมูลบ้างหรือของผู้ที่คิดเอาว่าบ้างนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปปักใจเชื่อว่าอะไรคือข้อที่ถูกหรืออะไรคือข้อที่ผิดขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาเห็นว่าข้อสันนิษฐานใดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
4: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่2ที่ย้ายมาจากบ้านสัมปทวน ริเวณนี้เรียกว่าปากน้ำเจ้าโลหรือโจ้โลไอ้เจ้าโลเนี่ยมันแปลว่ามันมาจากภาษาจีนแปลว่าเจ้าโลคือพม่าได้แตกพ่ายหนีไปก็เรียกเจ้าโลนะส่วนคำว่าโจ้โลเนี่ยมันหมายถึงว่าสมัยก่อนแถวนี้เป็นทะเลแล้วมันจะมีปลากระพงเขาเรียกว่าโจ้โลฉะนั้นมันเรียกได้สองอย่างตรงนี้สมัยก่อนเขามีการค้าขายของป่านะฮะก็ต้องเข้าคลองท่าลาดเนี่ยไปเขาเรียกว่าป่าพนมอีกส่วนเข้ามาที่จะติดต่อมาจากปัจจินก็จะต้องมาตรงบริเวณนี้เพราะมันเป็นท่าเรือมันเลยเป็นสาเหตุให้ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองเพราะว่าจะใช้ในการติดต่อค้าขายแล้วก็เป็นที่ประชุมชนด้วยสาเหตุที่ต้องย้ายเมืองจากปากน้ำเจ้าโลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านท่าไข่ในเมืองเฉิงเซาเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นเราเกิดสงครามกับเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอานันทสยามยุทธเป็นเวลา14ปีนะครับแล้วก็ประกอบกับมองเล็งเห็นว่าข้าศึกเนี่ยจะมาทางน้ำเพราะว่าช่วงนั้นจะมีพวกฝรั่งนะครับที่จะเข้ามาก็เลยไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข
1: ่แล้วในช่วงนั้นเองนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าถ้ามีศึกยวนบุกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันศึกเลยจึงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมเมืองที่ฉะเชิงเทราไว้เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้จะไม่ครบถ้วนแต่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
2: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำบางปะกงโดยหันหน้าเมืองออกทางด้านริมแม่น้ำทางด้านทิศตะวันออกปัจจุบันที่เรามองเห็นความสูงอยู่มีเพียงแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากฐานรากยาวทั้งถึงยอดใบไสมาเนี่ย4เมตร90เซนแต่มีการบูรณะมีการโถมมาหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นี้เองในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้สภาพของกำแพงเมืองนั้นถูกทำลายลงด้วยเวลาและถูกบุกรุกโดยหน่วยงานหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำแพงเมืองมันสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับและนอกนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ำเข้ามา
1: ที่ตั้งของป้อมเมืองฉะเชิงเทราในอดีตเนี่ยถ้าเรามองจากกำแพงเมืองเราจะเห็นคุ้งน้ำเป็นรูปตัวยูซึ่งทำให้มองระวังเหตุได้ไกลมากสุดสายตาเท่าที่สายตาเราจะทำได้ส่วนวิธีกระสุนนี่ถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็เห็นข้าศึกไกลนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเตรียมบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมเรื่องต่างๆไว้ให้พร้อมก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามาประชิดตัวครับ

0: การผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการปกครองโดยนำการปกครองระบบเทศาภิบาลรวบรวมหัวเมืองต่างๆตั้งขึ้นเป็นมณฑลอีกทั้งยังโปรดเกล้าสร้างพระแสงราชสัตตราสำหรับพระราชทานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดีโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่งเทศาภิบาลรับพระราชทานณศาลาว่าการมณฑลปลาจีนเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2451
1: พระแสงราชสัตตานี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในการปกครองแผ่นดินโดยทางด้านการยุติธรรมนั้นสามารถวินิจฉัยประหารชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนโดยกราบทูลภายหลังได
0: ้พระแสงราชสัตตราประจำเมืององค์สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคือพระแสงราชสัตตราประจำมณฑลปราจีนมณฑลปราจีนแห่งนี้ถือเป็นมณฑลต้นแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาลแห่งราชอาณาจักรสยาม
2: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพร่วมหัวเมืองเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้นแบ่งเขตการปกครองเกิดเป็น4มณฑลได้แก่มณฑลกรุงเก่าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมณฑลอยุธยามณฑลนครสวรรค์รวมหัวเมืองทางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงแม่น้ำพิงมณฑลพิษณุโลกรวมหัวเมืองเหนือทางแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมและมณฑลปราจีนรวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกงคือเมืองปราจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพนมสารคามเมืองฉะเชิงเทราตั้งที่ว่าการณเมืองปราจีนบุรีต่อมาได้ขยายอาณาเขตมณฑลและรวมเอาเมืองพนัสนิคมเมืองชลบุรีและเมืองบางละมุงเพิ่มอีก3เมืองรวมเป็น7เมืองภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารภว่าเมืองฉะเชิงเทรามีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆทั้งยังมีทางรถไฟและเป็นเมืองในท่ามกลางมณฑลสมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชาจากนั้นจึงโปรดเกล้าให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
3: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับความมั่นคงของประเทศครับคือตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยได้ขยายอิทธิพลลุกเข้ามาทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมครับเรื่องความเชื่อของผู้คนล้นเกล้าราชการที่5เห็นว่าหากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากในขั้นแรกเลยก็จะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลกับจุดเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทราครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญกำลังใจให้ราษฎรนะครับก็มีการสร้างมณฑลต้นแบบมีที่ว่าการมณฑลสารมณฑลกิจการไปรษณีย์กิจการรถไฟให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งก็อยู่ ไม่ห่างจากที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราเดิมที่รัชกาลที่3วางไว้นะครับที่นี่คือที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลปาจีนปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นลักษณะอาคารที่ก่ออิฐถือปูนทรงปัญญาหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ทั้งหลังนะครับซึ่งลวดลายที่ตกแต่งลักษณะของปูนที่เป็นปูนปั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกซึ่งในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากครับในขณะนั้นเรามีไม้สักทองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเหตุที่นิยมก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นอาคารที่น่าจะมีความแข็งแรงต่อไปเป็นเวลานานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้ศาลาการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับและในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทำเป็นศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาเช่าตัวอาคารแล้วนะครับได้เกิดเพลิงไหม้

ทำให้ตัวอาคารศาลาว่าการมณฑลปาจีนเสียหายทั้งหลังต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาบริเวณสถานที่แห่งนี้ทรงเข้าไปเยี่ยมชมถึงด้านในซึ่งยังเป็นซากของอาคารแล้วท่านก็มีความเห็นว่าหน้าที่จะต้องหาทางรักษาไว้ครับหลังจากนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ดำเนินการต่อมาว่าเป็นการบูรณะใหม่ขึ้นทั้งหลังครับจนในที่สุดก็ได้รูปแบบของอาคารหลังเดิมกลับคืนมาในส่วนของฐานและที่ตั้งนี้ยังเป็นแนวฐานและที่ตั้งของเดิมส่วนผนังอาคารและเครื่องบนนี่เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ทำเรียนแบบรูปแบบดั้งเดิมครับ

ำหรับอาคารหลังนี้ในอดีตเนี่ยเป็นศาลมณฑลปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทราครับความสำคัญซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติก็คือในช่วงที่ล้นกาลรัชกาลที่8เสด็จทรงขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ว่าความที่ศาลมณฑลแห่งนี้ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีหนึ่งครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าหากมีน้ำฝนนะครับมาสาดมาถูกต้องตัวอาคารแล้วเนี่ยจะไม่จับกับผิวครับเพราะว่าผิวอาคารถูกขัดด้วยปูนขัดเรียบร้อยแล้วจะเด่นกว่าสีที่ใช้ทาอาคารโดยทั่วไปครับ

0: ำหนักแห่งนี้นะครับก็เป็นตำหนักของกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหลังนี้ครับติดกับแม่น้ำบางปะกงมีที่ 7-8 ไร่ครับอายุนะครับของตำหนักแห่งนี้ก็120ปีแล้วนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่บันไดนะครับตอนหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็มาประทับนั่งแล้วก็ฉายรูปกับข้าราชบริพารเหมือนกันนะครับในตำหนักแห่งนี้นะครับและตำหนักแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับก็มากกว่าเกือบ30ท่านนะครับที่มาพักที่นี
1: ่ส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องชั้น2ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเมื่อ104ปีก่อนเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับก็เป็นแท่นพระบรรทมพระองค์ท่านก็บรรทมอยู่ที่นี่4คืนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านนี้ครับให้แก่จวนหลังนี้ไว้พร้อมกับมีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านกำกับอยู่ที่พระบรมฉายาลักษณ์ตอนล่างด้วยนะครับว่าได้มาประทับพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสบายมากครับ

ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่ภาพคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นดั่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมาช้านานแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้เสียแล้ว

0: แม่น้ำบางปะกงสายนาทีโบราณที่ไหลหล่อก่อเป็นสายธาราจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่บริเวณเหนืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอเมืองอำเภอพนมสารคามอำเภอบ้านโพและไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางประกงซึ่งคำว่าบางประกงนี้มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อที่มาแตกต่างกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นคำเขมรโดยมาจากการรวมคำระหว่างคำว่าบางและคำว่าบองกองในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ากุ้งเกิดเป็นคำว่าบางบองกองอันหมายถึงแม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกงส่วนอีกที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงจึงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงต่อมาเกิดการกล่อนเสียงจนกลายมาเป็นบางปะกงและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากชื่อบ้านบางมังกงดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรผู้ระบุเอาไว้ว่าถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้นดูเรียงรันเรือนเรียบชลาศิลป์แต่ล้วนบ้านตากปลาริมวารินเหม็นแต่กลิ่นเน่าอบตลกไปเห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่ปูนทะกงองค์แก่ข้างเพศใสเกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาไลช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเถิดเจ้านายซึ่งบ้านบางบังกงเป็นหมู่บ้านประมงชายฝั่งของคนจีนอยู่ปากน้ำปลายสุดอ่าวไทยจึงเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานครบริเวณเมืองฉะเชิงเทราเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีนดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเทราความตอนหนึ่งระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาดแล้วเสด็จวัดเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอนข้างเหนือวัดนี้เป็นวัดจีนอย่างแท้พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊กได้พระราชทานเงินช่วยบำรุงวัดจีนแห่งนี้80บาท
1: นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชุมชนคนจีนแห่งตลาดบ้านใหม่

0: ที่มาของตลาดนั้นใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนเข้ามาค้าขายก็ทางเรือนะฮะก็เป็นที่จอดเรือพักเรือแต่ต่อมาเนี่ยเรือมันรั่วเขาก็เลยขึ้นมาสร้างเพิงพักเป็นชั่วคราวแล้วก็พร้อมกับค้าขายไปด้วยคนเข้ามานิยมซื้อขายกันก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาเดิมทีเป็นหลังคาจากฝาเซียมต่อมาเนี่ยที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดไฟไหม้เมื่อ2449เนื่องจากว่าบริเวณตลาดเนี่ยมีการค้าน้ำมันด้วยก็ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม
1: ่สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่ง

0: เรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะมาส่งของเนี่ยจะมีเรือพ่วงลำข้าเรือข้าวทุกอย่างที่จะผ่านมาแล้วก็ท่าน้ำจะมีท่าน้ำเรือส่งเรือส่งนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เขาจะมีเวรของเขาเองที่เขาจะมาส่งของนะแต่มีของชำทุกอย่างที่ในเรือเขาจะมีตลาดบ้านใหม่นี้เริ่มซบเซาเมื่อปีพ.ศ.2500ประมาณ20ได้นะตอนที่พี่อายุ10กว่าขวบเนี่ยตรงหน้าที่จะข้ามสะพานทำสะพานข้ามคลองเนี่ยมันจะมีโรงเลื่อยแล้วหลังจากนั้นก็พอมีสะพานอันนี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดนี่ก็เริ่มซบเซาลงไปโดยที่คนก็ลูกเลิกอะไรก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดเหลือแต่พ่อแม่จีนๆมานั่งอยู่ในบ้านก็ค่อนเงียบไปตามสภาพแนวคิดของที่ฟื้นฟูตลาดนี้คือเริ่มมีชุมชนก่อนพอหลังจากปี45เนี่ยก็มีเรือฝันนาทีเนี่ยมาจากหลวงพ่อสุธรแต่มาบ้านใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากก็จัดการประชุมละตอนนี้โดยใช้ว่าชุมชนบ้านใหม่กับชุมชนตลาดบนนี่มาเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม่ปีนี้เข้าปีที่8แล้วนะถือว่าตลาดเราเนี่ยก็ไปรอดแล้ว
1: ก็ทำให้ปัจจุบันนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะมีคนมากันมาก

0: อีกหนึ่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกฝังรากอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนั่นคือศาสนสถานโบราณเป็นที่สถิตศรัทธาของบรรดาบรรพชนคนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานอารามเก่าการซึ่งมีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีนว่าวัดเล่งหกยี่ซึ่งคำว่าเล่งในภาษาจีนหมายถึงมังกรส่วนคำว่าหกแปลว่าโชคลาภวาสนาเมื่อเอาความหมายมารวมกันจึงแปลว่ามังกรแห่งโชคลาภจนมีตำนานเล่าขานกันมาว่าศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่หรือกรกรรมลาวาสที่เยาวราชและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุพผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งหกยี่พุทธสถานที่ในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดจีนประชาสโมสร
1: วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งหกยี่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449โดยพระคุณเจ้าซกเหงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดเล่งเนยี่ที่เยาวราชซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายอากรเทียนเอ็นแซ่ลีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวน5ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างวัดภายหลังสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้พระคุณเจ้ากวยหลงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกสิ่งก่อสร้างในวัดจีนประชาสโมสรนั้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบจีนที่สวยงามตามความเชื่อของนิกายมหายานมีวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆเช่นวิหารบูรพาจารย์วิหารตี่ซังอ๋องส่วนทางเข้าพระอุโบสถมีรูปปั้นของเท้าจตุโลกบาลองค์ใหญ่และเทวรูปจีนอ้วยโฮในชุดนักรบหน้าเกรงขามโดยภายในพระอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบมหายานและมีเทพเจ้าไฉเซ่งเอี้ยอยู่ทางด้านขวาของพระประธานอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากนี่คือหลักฐานที่กล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ของอารามที่มีนามว่าจีนประชาสโมสรพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของไพร่ฟ้ามหาชนซึ่งอยู่คู่บ้านย่านเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: ก่อนที่จะมาเป็นวัดเล่งฮกยี่หรือวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยคนก็จะเรียกกันด้วยความติดปากด้วยความเข้าใจกันก็คือเจตึงบนเจตึงก็คือเป็นศาลเจ้านั่นเองเพราะมันจะมีการกินเจด้วยนะจะไม่เรียกชื่อกันตรงๆแต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าตรงนี้ถ้าบอกเจตึงบนก็คือตรงนี้เจตึงล่างก็คือวัดสะปะกงข้างหลังนี้คุณโยมเป็นพระพุทธรูปสามองค์มีนามว่าพระพุทธปัญญาประสาทเรียกพระเจ็กก็จะเหมือนคนแล้วก็จะศีรษะโล้นการสร้างนี่ก็คือทำมาจากกระดาษหรือต้นไม้ชนิดหนึ่งจากเปลือกไม้เอามาทอเอามา

0: ประทับแล้วก็มาแปะเป็นพุทธรูปเป็นชั้นๆจนมีความหนาเสร็จแล้วก็มาตกแต่งปิดทองให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นงานมือทั้งหมดนะพระพุทธรูปที่โยมเห็นนี่ก็จะสร้างเอาไว้ที่เล็งวัดเล็งในยี่ที่เจริญกรุงจากนี้วัดเล็งในยี่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการเปิดพุทธรูปยังมาไม่ทันวัดเล็งในยี่ก็เลยต้องปั้นเป็นปูนนะฮะที่ใหญ่โตแล้วก็หลังจากที่สั่งมาแล้วเนี่ยในเมื่อไม่ได้ประดิษฐานที่วัดเล็งในยี่แล้วก็ต้องหาที่มาตั้งก็ทำเลที่นี่เหมาะก็เลยอาราธนามาสร้างวัดนี่แล้วมาตั้งไว้ที่นี่อันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจากนั้นร้อยกว่าปีก็มีญาติโยมเข้ามากราบไหว้วัดเล็งในยี่แล้วก็ต้องมาไหว้เล็งคุ้งยี่เพราะว่ามีพระมาไว้ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโพธิสัตว์เทพแห่งการคุ้มครองคือว่าเทพปกปักรักษาเขาเรียกอุยทอถ้าสมมุติกระทานี่ปากทิ่มลงนี่ก็แสดงว่าที่นี่วิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่ามาไหว้พระนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพระบางท่านอาจจะไม่คุยกับเราเพราะท่านวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกงดในการพูดถ้าท่านยกขึ้นแสดงว่าวัดหลังนั้นปฏิปทาในการคุยสนทนาธรรมได้เขาเรียกใช้เสียงได้เพราะนั้นก็องค์นี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกถึงอารามหลังนี้ว่าอารามหลังนี้อยู่ในฝ่ายขรรทุและฝ่ายวิปัสสนาเพราะนั้นไปวัดจีนที่ไหนก็จะต้องเจอพระโพธิสัตว์มีนามว่าอุยทอองค์นี้อันนี้เทพแห่งโชคลาภไทยเซิงเอี้ยถ้าไหว้ในโบสถ์นี่ก็คือขอในเรื่องของศีลสมาธิสติปัญญานะและหลังจากนั้นเราก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เอาสักนิดหน่อยก็คือมาขอโชคลาภเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในทำธุรกิจความเชื่อถือของคนจีนว่าช่วงตรุษจีนปีใหม่เนี่ยองค์ท่านจะต้องมาอำนวยพรเพราะฉะนั้นญาติโยมก็จะมาขอพรท่านอ่านคาถามาลูบถุงเงินถุงทองกันช่วงตรุษจีนนี่ก็ถ้าโยมมาก็จะต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเทพองค์นี้ท่านมีนามว่าหัวทอหรือว่าเป็นหมอยาเป็นปรมาจารย์แห่งหมอเพราะว่าท่านได้ทิ้งเอาไว้ก็คือฝังเข็มนี่ท่านเป็นผู้ริเริ่มแล้วท่านก็ค้นคว้าอยู่ยาเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนคนเราจะใช้สมุนไพรเป็นตัวหลักในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่ว่าวัดจีนที่เมืองจีนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องตั้งท่านเอาไว้เพื่อกราบไหว้บูชาขอพรเรื่องของให้มีสุขภาพพละไม้แข็งแรงแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็ทำยังไงก็มาขอยากับท่านถือว่าท่านเป็นเทพก็จะมาขย่าติ้วนั้นก็จะมีเบอร์ออกมาแล้วก็จะมียาเจียดให้แต่ส่วนเดียวนี้ทางวัดไม่ได้ให้ยาแล้วเพราะว่ายาเท่าเราเก็บไว้จะขึ้นลาอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดเขาเรียกว่าหิ่งบูรพาจารย์เป็นสรีระสังขารที่ดับขันไปแล้วไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดแต่ละองค์หลังจากที่ท่านนั่งมรณภาพแห้งไปแล้วบางส่วนก็คงจะมีการปั้นเพื่อให้มีครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแต่งหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เปิดเนตรให้ท่านเวลาคนมาขอพรก็จะได้เห็นนะญาติโยมมากราบไหว้บูชาแล้วท่านจะได้เพ่งญาณมองช่วยเหลือญาติโยมเหมือนกันหรือก็การดูคุ้มครองปกปักรักษาวัดวาอารามตลอดจนคนมาไหว้พระนั่นเองอันนี้ก็คือป้ายชื่อที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามไว้ชื่อเป็นมงคลว่าวัดจีนประชาสโมสรโยมสังเกตเห็นว่าคำว่าสะเนี่ยไม่จะมีสระอาซึ่งสมัยนี้ไม่ใช้กันแล้วก็จะมีหิรัญจกรท่านอยู่ด้านบนเป็นปูนชนิดหนึ่งที่หล่อขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์คือความเป็นสิริมงคล
1: วัดจีนสโมสรเนี่ยนะเป็นวัดที่คนรู้จักทั่วไปเลยตุ๊ดจีนอย่างเงี้ยนะวันที่หนึ่งเนี่ยถึงวันที่สิบห้าเนี่ยชาวบ้านใหม่หรือชาวกรุงเทพที่ไหนก็ต้องมากราบไหว้วัดจีนสโมสรทั้งนั้นถือว่าเป็นวัดที่สำคัญสำหรับในชาติเชิงเซาเรารองน้องๆจากหลวงพ่อโสธรเลยเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็นับถือท่านมาตั้งแต่เด็กเจ้าหัวถอเสียงอะนะเขาจะคุ้มครองเด็กตั้งแต่อายุหนึ่งขวบถึงอายุสิบห้าขวบชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปไหว้ทุกคนต้องไปไหว้ทุกปีไหว้ทุกครั้งให้ลูกเนี่ยสุขภาพแข็งแรง

ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแดนดินถิ่นฐานย่านเมืองฉะเชิงเทรายังปรากฏมีบุคคลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมาถึง3รัชกาลบุรุษผู้แตกฉานเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยจนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

0: ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวัง
1: บุรุษผู้เป็นนักปราชญ์สามแผ่นดินสายเลือดเมืองฉะเชิงเทราผู้มีนามว่าพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ยังพูน
2: พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยางกูลเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมศักราช2365ที่บ้านในแถบคลองโสธรแขวงเมืองฉะเชิงเทราบิดาชื่อทองดีมารดาชื่อบัวท่านเป็นบุตรคนที่6เล่าเรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกราชกรมการเมืองฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่และได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนครอยู่กับสามเณรทัตน้าชายที่วัดสะเกษวรวิหารเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรก็ได้เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมจนกระทั่งอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานแล้วจึงลาสิกขาบทก่อนถวายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2414ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านน้อยได้คิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้นอันได้แก่มูลบทบรรพกิจวาหนิดนิกรอักษรประโยคสั่งโยกพิธานและพิสารการันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้นำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทั้ง5เล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังพร้อมให้ท่านน้อยซึ่งมียศเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนสั่งเชื้อพระวงศ์รวมถึงบุตรหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลายจนเป็นที่รักของลูกศิษย์ดังมีบันทึกในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าวันพฤหัสบดีที่16เมษายนพุทธศักราช2428 2โมงแล้วแต่งตัวไปเรียนหนังสือเอาผ้าม่วงหางกระรอก2ผืนกับเสื้อยศตัวหนึ่งไปรดน้ำพระยาศรีสุนทรแกดีใจหัวเราะแป้นทีเดียวแล้วเขียนเป็นคาถากับโคลงให้พรเราได้ให้จดไว้ในสมุดนี้แล้วนี่คือหนึ่งในบทบันทึกที่จารึกถึงความดีความชอบของท่านน้อยอาจารยางกูลผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของท่านจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะ
3: ท่านเป็นปูชนียบุคคลในเรื่องของการทำรงรักษาสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งแบบร้อยกรองครับในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่แต่งตำรับตำราโดยคงลักษณะของร้อยกรองไว้ในตำราแต่จากนั้นมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นแล้วครับว่าคนจะเดินตามรอยท่านผมว่าเอกลักษณ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะสืบทอดไว้การแต่งตำราเป็นร้อยกองเนี่ยจะทำให้ง่ายต่อการเล่าเรียนแล้วก็เป็นภาษาที่สวย
4: สำหรับคุณอุปการหรือว่าคุณค่าความสำคัญของผลงานของท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลหรือว่าคุณค่าของท่านเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานตำราเรียนในยุคการศึกษาที่เป็นแบบแผนในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักท่านหรือผลงานของท่านเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพราะว่างานเขียนของท่านส่วนใหญ่เป็นตำราเรียนซึ่งพอตำรานั้นไม่เหมาะสมแก่ยุคสมัยแล้วเราก็เลิกใช้นะครับก็เก็บขึ้นหิ้งขึ้นชั้นหนังสือไปไม่มีผู้นำมาใช้อีกหรือเป็นวรรณคดีหรือวรรณะเกี่ยวกับพิธีการซึ่งคนปกติก็ไม่ได้อ่านมากนักทีนี้เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยนะครับการศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือว่าตำราเรียนที่เป็นแบบแผนก็อาจจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่เดียวที่มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏ นามปรากฏชื่อของท่านในคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าพระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าคนฉะเชิงเทราหรือว่าคนไทยจะละเลยหรือไม่รู้จักท่านไม่รู้จักผลงานของท่าน
0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงดินแดนถิ่นฐานโบราณซึ่งถูกเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอู่บ้านฐานถิ่นที่ในพ.ศ.นี้ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่ากาลซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วภูมิสถานอาคารบ้านเรือนพุทธสถานศาลเจ้ารวมถึงเรื่องเล่าขานตำนานเมืองซึ่งยังคงเรื่องรองคลองคู่อยู่ในหัวใจของบรรดาบรรพชนและอนุชนคนฉะเชิงเทราเสมอมา
3: เรื่องความภาคภูมิใจสำหรับเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่การเป็นจุดรวมพลที่จะปกป้องบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาการเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะไปรวบรวมผู้คนมากู้เอกราชหรือแม้กระทั่งการป้องกันบ้านเมืองครั้งสำคัญในรุ่นรัชกาลที่3ในรุ่นรัชกาลที่5แล้วเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังคงรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
5: ความภูมิใจในความเป็นคนฉะเชิงเทราเนี่ยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นมณฑลครูเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็คนเชิงเซาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทุกคนนั้นเป็นลูกหลวงพ่อทุกคนก็ตั้งใจทำความดีอยู่กันอย่างมีความสุข
3: ในความเห็นของผมเนี่ยบรรพบุรุษก็สร้างเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับเราเป็นเพียงผู้เดินตามและผู้สืบทอดแล้วก็คอยประคับประคองให้เอาความสุขอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินยังคงอยู่คุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในบ้านเมืองยังคงอยู่เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอครับ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครเมืองฉะเชิงเทราในครั้งนี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในเรื่องราวที่ส่องสว่างกระจ่างอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้ซึ่งไม่ว่าจะเกิดบ้านไหนเมืองไหนหากขาดไร้ซึ่งความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนก็คงเหมือนกับเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะ

0: งทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
1: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกอะ

0: ที่สามแล้วค่ะ
1: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
0: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากสี่ชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อเสด็จทอนเนี่ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์ Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
4: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
3: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IALPLANT Terrestrial Plants แปลว่าพืชบก Aquatic Plants AQUATIC PLANT Aquatic Plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
3: ไฟป่าอันตรายจริง
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับ

0: ที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาถือละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาป่าให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
1: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปราบเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่นๆ
2: ได้เลยค่ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์หนึ่งเก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่สองการเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่สามการล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
3: มาต่อนะสาเหตุที่สี่คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่ห้าความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้ายหกคือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
4: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
4: มันน่าเกลียดจริ ง
1: แย่จัง
5: คุณตาครับแล้วตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ตอนนั้นไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
6: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่ ยังทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
3: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
6: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
2: ขายของ
3: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
2: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
6: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
7: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
9: ได้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
10: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
11: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
9: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
11: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
12: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆนี่ครับ
11: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่จากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสุนทรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกรงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่เขาก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสุนทรเนี
0: ่
1: ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: มาแล้วจ้าของปู่น้องเจียว
4: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
3: รู้สิ
4: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
3: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
4: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
3: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
4: มหาลัยบ้านนอก
5: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราว

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the L2E5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Mee Sip Hong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับครูนกเช่นเคยค่ะ Are you ready?
1: Yes.
0: One more time. Are you ready? Okay, great. The topic for today is I clean my room. I clean my room. Can you say it together? 1, 2, 3.
1: I clean my room.
0: What does it mean? I clean my room. มีความหมายว่าอย่างไรคะเด็กๆ ทำความสะอาด What housework do you often do at home? งานบ้านอะไรที่เด็กๆทำอยู่ที่บ้านบ้างมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรคะล้างจานโอเค great ตากผ้าค่ะขัดห้องน้ำเยอะมากซักผ้ากวาดบ้านรดน้ำต้นไม้ถูบ้านนักเรียนปลายทางเนี่ยคุณนกก็เชื่อว่ามีกิจกรรมหรืองานบ้านที่เราเนี่ยต้องทำที่บ้านเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับงานบ้านกันนั่นเองสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องออกเสียงและอธิบายความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและงานบ้านได้นักเรียนต้องสามารถจับคู่ค่ะรูปภาพกับวลีได้ถูกต้องและสุดท้ายนักเรียนจะต้องตอบคำถามจากบทสนทนาที่นักเรียนจะได้อ่านได้นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะขอทบทวนก่อนว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางรู้จักงานบ้านเหล่านี้หรือไม่นะคะ Let's review housework Okay can you say it together tidy the room
1: tidy the room
0: tidy the room I have two pictures can you choose tidy the room A or B
1: A
0: or B Yes, correct. ฉะนั้นคำว่า tidy the room น่าจะมีความหมายว่าอย่างไรคะเด็กๆ
2: เก็บของ
0: เก็บของเก็บห้องนั่นเองถัดไปดูภาพ B ค่ะคุณนกยังไม่ขึ้นวลีมาให้จัดที่นอนค่ะเด็กๆเราใช้คำว่าอะไรนะ TikTok TikTok อะไรที่นอน the อะไร the bed yes the bed เราทำอะไรกับ the bed ได้ไหมเอ่ย
3: clean the bed
0: ใกล้เคียงแต่ว่าอีกนิดนึงยังไม่ใช่ค่ะอ่ะคุณลองให้ดูก่อนคำนี้ make the bed
1: make the bed
0: ไหนมีเด็กๆคนไหน make the bed บ้างหลังจากตื่นนอนแล้วเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะทำไมเราจะต้องพับที่นอนหลังจากเราตื่นนอนทำไมเอ่ยเพราะว่าอะไรจะได้ดูสะอาดเรียบร้อยถ้าเราเนี่ยทำไมคะผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มของเรายับอยู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีสัตว์ร้ายใช่ไหมอยู่ในผ้าห่มเราก็ได้เนาะฉะนั้นเราต้องสะบัดแล้วก็พับที่นอนนั่นเองนะคะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราควรจะทำทุกครั้งที่เราตื่นนอนนั่นเองเนาะถัดไป feed the cat เพราะเชื่อว่าทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางสามารถเดาความหมายได้แน่นอน A or B
1: B
0: โอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดเลยฉะนั้น B feed the cat มีความหมายว่าอย่างไรคะเด็กๆ
4: ให้อาหารแมว
0: นั่นเองแล้วภาพ A ล่ะไม่ใช่ให้อาหารแล้วแต่พาสุนัขเดินเล่นใช้คำว่าอะไรเอ่ยเดินเล่น walk สุนัขWalk the dog. Okay, say it together. Walk the dog.
1: Walk the dog.
0: Walk the dog.
1: Walk the dog.
0: Okay, อย่ามากถัดไปค่ะ Fold the clothes.
1: Fold the clothes.
0: คำว่า clothes คืออะไรคะ
1: เส
0: ื้อผ้าฉะนั้นเราต้องมีการ fold พับเสื้อผ้าคือภาพอะไรเอ่ยภาพ A นั่นเองและภาพ B ค่ะกำลังเช็ดกระจกทำความสะอาดกระจกฉะนั้นมีคำว่า clean กระจกคืออะไรคะ
1: window
0: ฉะนั้นคำนี้ค่ะ clean the windows
1: clean the windows
0: okay and next สุดท้ายแล้วของเราที่เราจะทบทวนคุณอกยังไม่ขึ้นภาพนี้ water the plants น่าจะมีความหมายว่าอย่างไรเด็กๆต้นทางปลายทางเคยเจอคำนี้ไปแล้วใช่หรือไม่รดน้ำต้นไม้นั่นเองนะคะอันนี้คือคำที่เราเคยได้เรียนรู้กันไปแล้วในชั้นป.4 นะคะทีนี้เรามาลองดูคำศัพท์ใหม่ค่ะคำศัพท์ใหม่ของเราคำแรกคุณนกให้ดูภาพก่อน look at the picture ถูพื้นเราใช้คำว่าอะไรดีถูพื้นได้ยินเสียงแว่วๆแล้วตัว M ค่ะ the first letter is M mop อะไรพื้น mop อ่านตามค่ะ mop the floor
1: mop the floor
0: mop the floor คือถูพื้นเมื่อสักครู่ได้ยินเพื่อนพูดคำนี้ไม้ mop ใช่ไหมเราบางคนเรียกไม้ถูพื้นว่าไม้ mop ฉะนั้น mop the floor คือถูพื้นนั่นเองภาพถัดไปค่ะกวาดบ้านหรือกวาดพื้นนั่นเองใช้คำว่าอะไรเอ่ย begin with letter S เก่งมาก sweep the floor okay say it louder please sweep the floor
1: Sweep the floor.
0: Okay, great. ถ้าถูพื้นใช้คำว่าอะไรนะ
1: Mop the floor.
0: กวาดพื้น
1: Sweep the floor.
0: เยี่ยมมาก ถัดไปค่ะภาพนี้ค่ะ ล้างจาน ล้างจานใช้คำว่าอะไรเอ่ย ล้างคือคำว่า
1: Wash.
0: Wash อะไรเอ่ยจาน Wash. ลองดูค่ะ Wash the dishes
1: Wash the dishes.
0: Wash the dishes.
1: Wash the dishes.
0: สังเกตคำว่า dish เติม es ด้วยแสดงว่าเราล้างจานแค่หนึ่งใบไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ใช่นะคะ Wash the dishes. ถัดไปทิ้งขยะค่ะใครทราบบ้างเอ่ยคำนี้ค่ะฟังก่อนนะ Listen carefully ค่อนข้างยาวค่ะ Take the trash out.
1: Take the trash out.
0: Take the trash out.
1: Take the trash out.
0: ไหนใครทราบบ้างว่าคำไหนมีความหมายว่าขยะมี4คำให้เลือก Take the trash out. คำไหนแปลว่าขยะ
1: Trash.
0: เก่งมากค่ะคำว่า trash แปลว่าขยะนั่นเอง Take the trash out คือการนำขยะไปทิ้งนั่นเองนะคะถัดไปคำสุดท้ายค่ะปัดฝุ่น Furniture ใช่ไหมต้องมีคำว่าอะไรแน่นอน furniture แต่ปัดฝุ่นใครทราบมั่ง begin with letter D
1: dust
0: โอเคฉะนั้นอ่านตามลูก dust the furniture
1: dust the furniture
0: dust the furniture
1: dust the furniture
0: dust the furniture
1: dust the furniture
0: โอเคเยี่ยมมากนี่คือคำศัพท์ใหม่ที่เราได้เรียนไปทีนี้คุณนกนำมารวมกันแล้วระหว่างคำศัพท์ที่เราทบทวนไปเมื่อสักครู่กับคำศัพท์ใหม่เราจะใช้ worksheet 10 our housework part A กิจกรรมนี้เด็กๆจะต้อง match the pictures with the phrases ให้จับคู่รูปภาพนะคะกับวลีให้ถูกต้องนั่นเองโอเค everybody please open your workbook to page 28หน้าอะไรเอ่ย28นั่นเอง28 and 29 28และ29นั่นเองเห็นไหมคะภาพกับวลีคู่กันอ่ะทีนี้ in this activity we will do together เราจะทำไปพร้อมกันดีไหมเอ่ยดีไหมคะแต่คุณนกมีข้อยกเว้นนิดหนึ่งถ้าเราจะทำไปพร้อมกันทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องช่วยกันตอบได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะอ่ะฉะนั้น look at the first face wash the dishes เด็กๆคิดว่าตรงกับภาพไหนคะ A to L ภาพไหนดี wash the dishes ภาพ J โอเคเขียนไปได้เลย J wash the dishesเขียนลงไปพร้อมกันได้เลยแต่มีข้อแม้นะว่าเราต้องช่วยกันตอบโอเค Can you read the face. Number two. คำนี้อ่านว่าอะไรคะวลีนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย
1: Sweep
0: the floor. ฉะนั้นช่วยกันหาหน่อยภาพไหน Sweep the floor. ภาพ C นั่นเอง Sweep the floor.นักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลยค่ะ Next number three can you read it อะไรเอ่ยคำนี้ make the bed หาเลยค่ะ make the bed letter K great make the bedถัดไป number four fold the clothes เอ๊ะใครยังจำได้บ้างวลีนี้มีความหมายตรงกับรูปภาพไหนเอ่ย fold คืออะไรนะพับผ้าฉะนั้นน่าจะตรงกับภาพ B okay great letter B fold the clothesOkay, number five. It's quite easy. ค่อนข้างง่ายเลยค่ะ
1: Walk the dog.
0: อ่านว่าอะไรนะ
1: Walk
0: the dog. ฉะนั้นหาเลยค่ะ Walk the dog. Letter? Letter? F. Great. Letter F. Walk the dog. เมื่อนักเรียนเนี่ยจับคู่วลีกับรูปภาพแล้วลองศึกษาความหมายจากรูปภาพได้เลยนะคะถ้าใครยังจำไม่ได้เนาะถัดไป number six.What is this homework?
1: Mop the floor.
0: ฉะนั้นหาเลย mop the floor. Letter? Letter H. Great. Letter H. Mop the floor. มีความหมายว่าถูพื้นนั่นเองนะคะเรียบร้อยหรือยัง6ข้อแรกถ้าเรียบร้อยแล้วเราไปต่อค่ะNumber seven, can you read it together? One, two, three.
1: Feed the cat.
0: Feed the cat. ฉะนั้น with letter
1: A.
0: A. เยี่ยมมาก excellent. A. Feed the cat. Number eight, can you remember this word, this phrase? จำได้ไหมคำนี้อ่านตามก่อนนะ Does the furniture
1: Does the furniture
0: ฉะนั้น Does แปลว่าปัดฝุ่นภาพไหนคะ Letter I Excellent เยี่ยมมากเลยนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะรบกวนคุณครูปลายทางค่ะช่วยดูการเขียนตัวอักษรของเด็กๆด้วยนะคะว่าจับคู่ตรงกันหรือไม่นะถัดไปค่ะ number 9 water the plants
1: water the plants
0: ไหนใครเจอแล้วว่าจับคู่กับ letter อะไร letter อะไรดี letter L เยี่ยมมาก letter L นั่นเอง water the plants มีความหมายว่ารดน้ำต้นไม้ถัดไปค่ะคำว่าอะไรเอ่ย Can you say it together? Clean the windows. Okay, louder please. Clean the windows. ฉะนั้นอันไหนเอ่ย Clean the windows. Letter G. Okay, letter G. เหลืออีก2คำแล้วไม่น่ายากใช่ไหมไม่ยากเลย11ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรนะ
1: Tidy
0: the room เหลือ2ภาพเท่านั้นเองนักเรียนเดาได้แน่นอนนั่นคือภาพ
1: ดี
0: เยี่ยมมาก Tidy the room คือการเก็บห้องนั่นเองเก็บกวาดห้องนั่นเองและสุดท้ายค่ะคำนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะเด็กๆทิ้งขยะไหนใครยังจำได้บ้างว่าอ่านออกเสียงว่าอย่างไร
1: Trash
0: คำนี้ใช่ไหม Trash
1: Trash
0: Trash ฉะนั้นอ่านเองอีกหนึ่งรอบค่ะ Take the trash out. เยี่ยมมากเลย letter E นั่นเองนักเรียนนะคะก็ได้มีการจับคู่ระหว่างภาพและวลีไปเรียบร้อยแล้วเป็นการทบทวนคำศัพท์นั่นเองวันนี้คำศัพท์เป็นยังไงค่อนข้างเยอะใช่ไหมฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราต้องได้ใช้คำศัพท์เหล่านี้แน่นอนนะคะสำหรับกิจกรรมถัดไปของเราค่ะ we will use the same worksheet worksheet 10เรายังใช้ใบงานเดิมค่ะแต่เป็น part B กิจกรรมนี้ค่ะ read the dialogue between Daniel and his sister เราเจอกับใครอีกแล้ว
2: Daniel
0: และใครคะ
2: น
0: ้องสาวของเขาชื่อว่าอะไรเอ่ยลิลลี่เราได้ทราบชื่อน้องสาวของแดเนียลแล้วคือลิลลี่นั่นเอง and write what each of them has to do จากเรื่องเนี้ยที่เราจะได้อ่านเนี่ยคุณแม่เนี่ยได้มีการสั่งแดเนียลกับน้องสาวว่าจะต้องช่วยกันทำความสะอาดบ้านนะแต่สิ่งที่เด็กๆต้องทำเดี๋ยวเราจะมาอ่านเรื่องกันก่อนนะคะดูสิว่าเอ๊ะใครมีหน้าที่ต้องทำงานบ้านอะไรบ้างนะคะลองดูค่ะคุณอกจะแบ่งหน้าที่แบบนี้นะคะให้เด็กๆนักเรียนผู้ชายทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยสวมบทบาทเป็นแดเนียลนะคะส่วนนักเรียนหญิงทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยจะสวมบทบาทเป็นลิลลี่น้องสาวของแดเนียลนั่นเองฉะนั้นเมื่อตอนถึงบทของแดเนียลนักเรียนชายออกเสียงให้ดังนะคะเราชัดเจนโอเคไหมลูก ready
3: yes
0: ready
3: yes
0: โอเคอ่ะทีนี้ listen to me first นักเรียนชายเตรียมพร้อมค่ะ
4: oh look at the list of housework
0: นักเรียนชาย hello เอาใหม่ oh look at the list of housework
4: listOf housework.
3: Mom
4: gave us to do.
3: Mom gave us to do.
4: She is coming home soon.
3: She is coming home soon.
4: We should start now.
3: We should start now.
0: คุณแม่ได้ทำไมเอ่ยได้สั่งใช่ไหมว่าแดเนียลกับน้องสาวต้องทำอะไรบ้างแล้วคุณแม่กำลังจะทำไมแล้ว Coming home soon. กำลังจะกลับบ้านแล้วฉะนั้นเราควรจะทำไมแล้วควรจะเริ่มทำงานบ้านได้แล้วทีนี้นักเรียนหญิงค่ะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะ
4: you tidy the room
3: and
4: I take the trash out
0: ลิลลี่บอกว่าอะไรให้พี่ชายเนี่ยทำอะไรคะให้พี่ชายไปทำอะไร
4: you tidy the room
0: ให้พี่ชายเนี่ยไปทำไมเก็บห้องส่วนลิลลี่จะทำอะไรเองทิ้งขยะโอเคถัดไปพี่ชายบอกว่าอะไรต่อ
3: sure
4: you dust the furniture
3: and
4: I sweep the floor
0: Daniel บอกว่าอะไรเลยโอ้ยแน่นอนเดี๋ยวฉันทำให้คุณต้องไปทำไมคะลิลลี่ต้องทำไม dust the furnitureต้องไปปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์ส่วนแดเนียลจะทำไมเองแดเนียลจะทำหน้าที่กวาดพื้นนั่นเองทีนี้ลิลลี่มาแล้วค่ะ ready
3: okay
4: I make the bed
0: ลิลลี่จะทำไมคะลิลลี่จะเก็บที่นอนใช่ไหม and you mop the floor

0: ว่าอะไร
1: no.
2: No.
0: No.
2: No.
0: No. I don't want to mop the floor.
2: I don't want to mop the floor.
0: นักเรียนชายขออีกหนึ่งรอบค่ะ no.
2: No.
0: I don't want to mop the floor.
2: I don't want to mop the floor.
0: I don't want to mop the floor.
2: I don't want to mop the floor.
0: Daniel บอก Daniel อยากถูพื้นไหมไม่ Daniel ไม่อยากทำทีนี้ Lily เลยเสนอว่าอะไรดีนักเรียนหญิงพร้อมค่ะ All right
2: All right
0: All right I mop the floor
2: I mop the floor
0: เดี๋ยว Lily ทำไมเองถูพื้นเอง Lily เลยถามกับพี่ชายว่า Will you make the bed โอเคนักเรียนหญิงอีกหนึ่งรอบ Will you make the bedแล้วให้พี่ชายไปทำอะไรคะ
3: เก
0: ็บที่นอนแทนทีนี้พี่ชายเป็นยังไงคิดเห็นว่ายังไงนักเรียนชาย good idea
2: good idea
0: good idea,
2: good idea.
0: เห็นด้วยไหม good idea เห็นด้วย and if you wash the dishes
2: and if you don't wash the dishes
0: and if you wash the dishesI will fold the clothes.
2: I will fold the clothes.
0: ถ้าคุณนะไปล้างจานนะเดี๋ยวฉันจะทำไมให้ fold the clothes. พับผ้าให้เดี๋ยวเรามาดูว่าลิลลี่ว่าไงลิลลี่ตอบยังไงคะ
2: Okay.
0: Okay. Will you feed the cat?
2: Will you feed the cat?
0: If I walk the dog.คุณเนี่ยจะไปทำไมคะ feed the cat ให้อาหารแมวไหมถ้าฉันเนี่ยจะพาทำไมพาอะไรเอ่ยพาสุนัขเดินเล่นแดเนียลบอกว่าเรียนชาย
2: sure
0: wow mom gave us lots of work to do
2: Lots of work to do.
0: แดเนียลบอกโอ้แม่ให้งานบ้านเราทำไมเลยค่อนข้างที่จะทำไมเยอะเลยใช่ไหม We have to hurry. เราต้องทำไมแล้วรีบไปทำฉะนั้นนักเรียนเนี่ยอ่านเรียบร้อยแล้วงานของเด็กๆคือเราต้องแยกงานบ้านของแดเนียลกับของลิลลี่ให้ได้ไหวไหม
2: ไหว
0: เดี๋ยวคุณนกทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนดีไหมถ้าดีช่วยกันตอบหน่อยไหนงานบ้านงานแรกนักเรียนลองกวาดสายตาค่ะดูที่ใบงานของเด็กๆได้เลยหางานบ้านงานแรกตั้งแต่ประโยคแรกเลยอยู่ที่ไหนเอ่ยงานบ้านงานที่หนึ่ง You tidy the room ประโยคนี้ลิลลี่เป็นคนพูดฉะนั้น you หมายถึงใครให้ใครทำฉะนั้นงานแรกของแดเนียลคือ tidy the room เด็กๆเขียนไปได้เลยคุณอกให้เวลา10 seconds 10วินาทีค่ะ tidy the room นี่คืองานแรกที่แดเนียลต้องทำนักเรียนปลายทางเติมวลีนี้ไปเช่นเดียวกันนะคะ tidy the roomเราเขียนแค่วลีได้เลย tidy the room งานบ้านงานแรกของเราของแดเนียลนั่นเองถัดไปเด็กๆลิลลี่บอกว่าถ้าคุณเนี่ยไปเก็บห้องนะส่วนทำไมคะ I take the trash out ลิลลี่จะทำอะไรแทน take the trash out คือ
2: เก็บขยะ
0: ไปทิ้งขยะนั่นเองฉะนั้นงานของลิลลี่คือ take the trash out เขียนได้เลย take the trash out นักเรียนคนไหนนะคะที่เขียนเสร็จแล้วสามารถขีดเส้นใต้งานบ้านเหมือนที่คุณนกทำได้เลยยิ่งถ้ามีปากกาที่สีไม่เหมือนกันยิ่งดีเลยจะทำให้เรียนได้เห็นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ

ดไปค่ะเด็กๆทีนี้เป็นบทบาทที่แดเนียลพูดแล้วแดเนียลบอกว่า sure you dust the furniture จากประโยคนี้คุณลูกถามนักเรียนค่ะว่าใครจะต้องเป็นคน dust the furniture แดเนียลบอกว่า you ในที่นี้หมายถึงใครลิลลี่ฉะนั้นลิลลี่จะต้องไปปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์นั่นเองนะคะ you dust the furniture

0: ัดไปแดนเนียลพูดต่อค่ะ and I sweep the floor ฉะนั้นงาน sweep the floor ใครจะต้องเป็นคนทำเอ่ย
1: แดนเนียล
0: ฉะนั้นอีกหนึ่งงานของแดนเนียลค่ะ sweep the floor

เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยฉะนั้นยังมีอีก6งานบ้านค่ะที่ทั้ง2พี่น้องนี้จะต้องทำเดี๋ยวคุณนกจะให้เด็กๆลองไปหาคำตอบด้วยตัวเองนะคะคุณนกขอสรุปกิจกรรมอีกสัก1รอบค่ะนักเรียนทำรายงานที่10ค่ะเรื่อง Our Housework ตอน B ให้นักเรียนอ่านบทสนทนาค่ะระหว่างแดเนียลกับน้องสาวนะคะแล้วเขียนถึงสิ่งที่พวกเขาต้องทำนั่นเองสำหรับคุณครูปลายทางค่ะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่เรียนทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ขอรบกวนครูปลายทางค่ะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของเด็กๆ ด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ Let's go

0: นักเรียนลองอ่านดีๆนะคะบางทีเนี่ยที่เขาคุยกันเนี่ยจำได้ไหมมีช่วงหนึ่งที่แดเนียลบอกว่าอะไรแดเนียลทำไหม
1: ไม่ทำ
0: ฉะนั้นตีความดีๆนะตีความดีๆนะคะฉะนั้นถ้าแดเนียลไม่ทำสิ่งนี้แล้วแดเนียลทำอะไรแทนฉะนั้นดูดีๆนะปรึกษากันในกลุ่มได้เลยค่ะช่วยกันทำในกลุ่มได้เลย

สอบดีๆนะคะงานบ้านของแดเนียลกับลิลลี่จะไม่เหมือนกันนะทั้งสองคนมีงานบ้านที่แตกต่างกันนะคะถ้านักเรียนเหมือนกันแสดงว่านักเรียนทำผิดแล้วต้องลองตรวจสอบใหม่1รอบนะ

0: คุณนกเชื่อว่านะคะนักเด็กต้นทางและเด็กปลายทางเนี่ยสามารถจำแนกงานบ้านของแดเนียลกับของลิลลี่เนี่ยได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ we will check the answers together เราจะมาตรวจคำตอบกันค่ะว่าเด็กๆเนี่ยสามารถแยกงานบ้านของแต่ละคนได้ถูกต้องหรือไม่เมื่อสักครู่เนี่ยเราจบที่ประโยคตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยถัดไปประโยคถัดไปค่ะลิลลี่บอกว่าโอเค I make the bed and you mop the floor งั้นลิลลี่จะทำไมคะลิลลี่จะไปเก็บที่นอนส่วนให้พี่แดเนียลเนี่ยไปถูพื้นแต่แดเนียลบอกว่าอะไรเอ่ย
1: No,
0: no I don't want to mop the floor แดเนียลต้องการจะถูพื้นไหมเอ่ยไม่ฉะนั้นเลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะ All right I mop the floor ลิลลี่เลยพูดว่าเดี๋ยวลิลลี่จะทำไมเองม็อบเดอะฟลอร์ถูพื้นเองฉะนั้นงานของลิลลี่ค่ะม็อบเดอะฟลอร์ถ้าเด็กๆ เขียนคำว่าม็อบเดอะฟลอร์ให้ขีดถูกได้เลยค่ะทำเครื่องหมายถูกได้เลยส่วนแดเนียลนั้น will you make the bed ให้แดเนียลไปทำไมแทนคะ make the bed ก็คือเก็บที่นอนนั่นเองฉะนั้น make the bed คืองานบ้านของแดเนียลนั่นเองตรวจคำตอบได้เลยว่าเราเขียนถูกช่องหรือไม่นะคะถัดไปค่ะแดเนียลบอก good idea and if you wash the dishes you ในที่นี้หมายถึงใครคะแดเนียลบอกว่า you คือลิลลี่ฉะนั้นลิลลี่คือ wash the dishes ลิลลี่ไปล้างจานใช่ไหมเอ่ยส่วน I will fold the clothes ส่วนแดเนียลจะทำไมแทนคะ fold the clothes พับผ้าแทนนั่นเองไหนมาถึงตรงนี้แล้วใครยังไม่ผิดเลยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยมีการตีความได้ดีมากๆ2งานบ้านสุดท้ายแล้วค่ะลองมาดูซิว่าเราจะถูกหมดไหมเอ่ยลิลลี่บอกโอเค will you feed the catลิลลี่บอกพี่แดเนียลไปให้อาหารแมวได้ไหมฉะนั้นงานบ้านของแดเนียลคือ feed the cat ส่วนลิลลี่จะทำไมคะลิลลี่จะทำไมเอ่ย walk the dog นั่นเองลิลลี่จะพาสุนัขเดินเล่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณโนจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการตรวจคำตอบนะคะใครที่ยังเขียนช่องไหนไม่ครบเติมให้ครบด้วยแก้ไขให้ถูกต้องนะคะ

พื่อความรวดเร็วนะลูกหนูสามารถขีดเส้นใต้แล้วเขียน1แทน Daniel's work ก็ได้หมายเลข2แทน Lily's work ก็ได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในการตรวจคำตอบนะโอเคเด็กๆหันมาทางนี้ค่ะมีอีกหนึ่งกิจกรรมเล็กๆน้อยๆทีนี้ตัวคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูกิจกรรมถัดไปค่ะเด็กๆกิจกรรมนี้ we will use worksheet 11ใบงานที่11นั่นเอง what housework do you do เมื่อสักครู่เนี่ยเรารู้เรื่องงานบ้านของแดเนียลกับลิลลี่ไปแล้วทีนี้คุณนกอยากทราบงานบ้านที่เด็กๆทำบ่อยๆที่บ้านนะคะกิจกรรมนี้ค่ะ you have to interview your friends เราจะได้รับบทบาทเป็นนักข่าวค่ะไปสัมภาษณ์เพื่อน follow steps 1 2 3ให้นักเรียนเนี่ยไปสัมภาษณ์เพื่อนแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเค let's see step number 1 step แรกของเราค่ะ write one sentence ให้เด็กๆ เขียน1ประโยค to show what housework you often do at home เขียน1ประโยคเกี่ยวกับงานบ้านที่เราทำเป็นประจำขอแค่1งานบ้านเท่านั้นคุณนกยกตัวอย่างค่ะประโยคของคุณนก I often clean the windows อันนี้คืองานบ้านที่คุณนกทำเป็นประจำนั่นเองฉะนั้นให้เด็กๆ เขียนได้เลยค่ะ I often แล้วตามด้วยงานบ้าน1อย่างที่เด็กๆทำเป็นประจำลงมือเขียนได้เลยค่ะ I give you 1 minute เด็กๆสังเกตดีๆ step 1 อยู่ด้านบนใช่ไหมเอ่ย step 1 อยู่ด้านบนนะคะอย่าเพิ่งข้ามไป step 2 หรือ step 3นะ step 1 อยู่ด้านบนเขียนแค่1ประโยคค่ะงานบ้านที่เราทำบ่อยๆนักเรียนสามารถเลือกใช้วลีที่เราทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยหรือถ้าใครมีคำถามอยากจะถามถึงงานบ้านอื่นๆ show me your hand

0: วันเรียบร้อยแล้วลองมาดูสเต็ป2สเต็ป2ของเราให้เด็กๆฟังคำสั่งก่อนนะ walk around ทำอะไรเอ่ย walk around เดินไปรอบๆห้อง and ask three of your friends แล้วต้องไปสัมภาษณ์หรือถามเพื่อนกี่คน how many friends 3คนกับงานบ้านที่เพื่อนทำบ่อยๆนะคะโดยเราจะใช้คำถามนี้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราอ่านคำถามพร้อมกันก่อนนะ What housework do you often do at home? อ่านค่ะ
1: What
0: housework do you often do at home? Okay, one more time. What housework?
1: What housework
0: do you often do?
1: Do you often do
0: at home?สมมติว่ามีเด็กนักเรียนในห้องมาถามคุณนกคุณนกก็ใช้คำตอบในสเต็ป1ของคุณนกตอบเพื่อนได้เลยว่า I often clean the windows ฉะนั้นนักเรียนพอมีเพื่อนมาถามนักเรียนก็ใช้คำตอบจากประโยคที่นักเรียนเขียนไป1ประโยคนั้นตอบเพื่อนได้เลยได้ไหมเอ่ยสมมติเขาไปถามเก่งค่ะเก่งทำอะไรคะเด็กๆปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์ฉะนั้นเก่งจะตอบได้ว่าI often dust the furniture. นี่คือสเต็ปที่สองสเต็ปที่สองทำอะไรนะเดินไปรอบๆห้องแล้วถามเพื่อนกี่คนเอ่ย
1: 3
0: คนถัดไปสเต็ปที่3ของเราเราจะเอาข้อมูลที่เพื่อนบอกแล้วเนี่ยมาเขียนเป็นประโยคใหม่นั่นเองสมมติว่าเราไปถามเก่งเก่งบอกว่าฉันเนี่ยปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์บ่อยๆเราจะแต่งประโยคใหม่ได้แบบนี้ค่ะเราเอาเก่งมาแทนประธาน I ตรงนี้เป็นชื่อเพื่อนได้เลยจากนั้น often dust the furniture สังเกตไหม verb เติมอะไรเข้ามา verb เติมอะไรเข้ามา
1: s
0: ทำไมต้องเติม s ยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยเพราะว่าประธานของเราเป็นเอกกับโพสมี1คนฉะนั้นอย่าลืมนะเด็กๆเวลาที่มาเขียนประโยคใหม่ verb ต้องเติมอะไรด้วย s ด้วยอ่ะคุณนกขอสรุปกิจกรรมนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ไปทำกิจกรรมนั่นเองนักเรียนทำใบงานที่11ค่ะนักเรียนสัมภาษณ์เพื่อนโดยทำตามขั้นตอนนี้นะคะขั้นตอนแรกสเต็ป1นักเรียนทำไปหมดแล้วนั่นก็คือเขียนประโยค1ประโยคเกี่ยวกับงานบ้านสเต็ปที่2ค่ะเดินสัมภาษณ์เพื่อนจำนวน3คนนะคะและสเต็ปที่3ค่ะเขียนคำตอบของเพื่อนลงในใบงานของเรานั่นเอง

0: ียนคนไหนนะคะยังสัมภาษณ์เพื่อนไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะขอให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนี้ให้เรียบร้อยนั่นเองแล้วก็ขอให้ครูปลายทางนะคะช่วยให้เวลาว่างกับนักเรียนในการทำกิจกรรมนี้ให้เรียบร้อยด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมถัดไปนะคะเราจะมาแรปอัพกันประโยคที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะเด็กๆลองดูค่ะประโยคคำถามนี้คำว่าอะไรหายไป What do you often do at home วันนี้เราเรียนเกี่ยวกับคำนี้ค่ะเด็กๆนั่นคือคำว่าอะไร Housework โอเคทีนี้ดูภาพค่ะคนนี้ทำอะไรเป็นประจำ
1: เช
0: ็ดกระจกภาษาอังกฤษคือ clean the windows ฉะนั้นอ่านประโยคพร้อมกันค่ะ 1 2 3 I often clean the windows คำหายไปแล้วไม่ให้อะไรเลยประธานก่อนประธานคือ I often ทำอะไรคะล้างจาน I often washThe dishes เยี่ยมมากเลยสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยไปค่อนข้างเยอะเลยขอให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนด้วยนะคะเด็กๆจ๋าทำไมเราต้องทบทวนคำศัพท์ด้วยเพราะว่าอะไรจะได้ไม่ลืมนั่นเองแล้วเด็กๆมีวิธีการทบทวนได้อย่างไรจดบันทึกอ่านบ่อยๆเรามีใบงานหรือใบความรู้เนี่ยอยู่กับตัวเองอยู่แล้วฉะนั้นมันฝึกทบทวนนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเจอกันในเรื่องของ I can do it นะคะ I can do it สิ่งที่เด็กๆต้องเตรียมใบงานที่12ค่ะเรื่อง weekend chores ใบงานที่13ค่ะเรื่อง interview time และแบบประเมินตนเองนั่นเองนะคะคุณครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและช่วงสุดท้ายของเราช่วงอะไรนะฝากไว้ให้คิด let's think and talkมีประโยคนี้ค่ะเด็กๆ A clean home is a happy home บ้านที่ทำไมเอ่ย clean สะอาดคือบ้านที่มีความสุขเด็กๆชอบอยู่ในบ้านแบบไหนบ้านที่สะอาดหรือบ้านที่สกปรกสะอาดฉะนั้นถ้าเรามีบ้านที่สะอาดเนี่ยทำไมคะสภาพแวดล้อมของเราบ้านของเราก็จะน่าอยู่แล้วตัวเราเองก็จะมีความสุขนั่นเองฝากไว้ด้วยนะคะทั้งเรียนต้นทางและปลายทางโอเค that's it for today see you next time
2: class lady

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงเทียนอย่างดี

0: thank you. Okay. Kapun ka. How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: oh ไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 นถึง 10:40 น
6: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV